0: ทุกกรมทุกกองเพื่อจะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการเผชิญเหตุการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยเราได้กำชับทั้งกรมทั้งท้องถิ่นนะครับว่าให้ดูเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับภัยพิบัติแต่ละพื้นที่หัวใจของมันก็คือการซักซ้อมแล้วก็แผนอพยพหรือก็แผนรับมือ
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคตว่ารัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
2: เราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ 50-60 เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.และกับกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู่
1: ขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่านิคมอุตสาหกรรมหลักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือไฮเทคมีระบบป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการชาววิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ายังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่ประเทศเนปาลนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฎมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฎมันดุกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย
4: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตว่าจะได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
5: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกอกลางระดับจังหวัดได้จัดประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ.อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนส่วนการดำเนินคดีอาญาและการสอบสวนความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
6: การเพิกถอนผู้ที่คะแนนไม่ถึงตั้งแต่แรกใน5925คนนั้นเขาประชุมกอกลางของแต่ละจังหวัดเนี่ยประชุมไปเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.เทศบาลอบต.ออกคำสั่งเพิกถอนกันเราจะไม่ให้กระทบผู้ที่บรรจุไปแล้ว

0: ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี
1: ้นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4,767,301 รายขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์4,546,952 รายผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาศขวัญแสงสุขรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกแนวทางนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันเนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่าองค์การคลังสินค้าได้ยกเลิกแนวทางการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านปริมาณ 600,000 ตันแล้วเนื่องจากสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเริ่มคลี่คลายและสามารถเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นทำให้ขณะนี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้จึงขอให้เกษตรกรโรงงานอาหารสัตว์และผู้เกี่ยวข้องคลายความกังวลขณะเดียวกันการซื้อขายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อเกษตรกรและโรงงานอาหารสัตว์ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้รับแจ้งแผนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ประมาณ 120,000 ตันขอความร่วมมือผู้ประกอบการพิจารณาชะลอการนำเข้าไปจนถึงเดือนมกราคม2570เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการนำเงินบำนาญมาออมต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณและลดความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.เตรียมเสนอกระทรวงการคลังแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการสามารถนำเงินบำนาญมาออมต่อในกบข.ได้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินหลังเกษียณลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินและยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องโดยกบข.เตรียมสภาพคล่องรองรับข้าราชการกว่า 20,000 คนที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้หลังพบเงินที่สมาชิกได้รับจากกบข.เฉลี่ย 1-1.5 ล้านบาทขณะที่หนี้สินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทพร้อมแนะสมาชิกพิจารณารับเงินแบบทยอยจ่ายเพื่อให้มีเงินรองรับค่าครองชีพรายเดือนแทนการถอนเงินออกทั้งหมดส่วนแผนปฏิรูประบบราชการทั้งearly retireและการยุบหน่วยงานกบข.ติดตามและเตรียมรองรับแล้วโดยเชื่อว่าจะไม่กระทบกองทุน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
4: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ทองฟ้าหม่นสายฝน

0: เทศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายและยังคงมีผู้สูญหาย910รายซึ่งจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง517รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วกว่า800คนผู้นำเนปาลยังกำชับให้ทางการท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นและเร่งเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยที่ถูกปิดกั้นขณะที่ทางการจีนรายงานว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเดินทางไปยังเขตจีหลงของทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้ทางการจีนยังเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังคงอยู่ที่3รายและมีผู้สูญหายอีก558ราย
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่สั่งการให้มีการโจมตีดินแดนของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยอ้างว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังนายจอห์นแลสคิฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกเกมนี้ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซต25-20 25-18 25-21 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับญี่ปุ่นแข่งขันวันที่29สิงหาคมถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5ของการชิงชัยในประเภทกว้างจากรุ่นอายุ95ปีชายคุณตาสว่างจันทร์พรามนักกรีธาที่มีอายุมากที่สุดในโลกย่าง107ปีลงชิงชัยใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมทำสถิติดีที่สุดคือ 7.59 เมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองที่เคยทำไว้ 7.50 เมตรคว้าเหรียญทองแรกให้กับตัวเองโดยคุณตาสว่างจะมีโปรแกรมแข่งขันอีกครั้งในวันที่29สิงหาคมประเภทพุ่งแหลนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามวอลเลย์บอลภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาและรายการแทร็กเวิลด์แชมเปี้ยนชิพจากการประชุมผู้จัดการทีมทั้ง38ทีมจาก21ประเทศมิสเตอร์แมทธิวไรท์หัวหน้าผู้ตัดสิน UCI ชาวออสเตรเลียและผู้จัดการทีมซังจูไซคลิงจากเกาหลีใต้ได้ชื่นชมการจัดการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพ2026ของไทยทั้งสนามแข่งขันที่พักอาหารการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาตรฐานและความพร้อมทุกด้าน ขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาร่วมชิงชัยเพื่อทดสอบความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายอลงกรณ์เจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทเรดอัพเวิร์กจำกัดพร้อมด้วยนายแฮงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีควิกจำกัดและนางสาวบุษราลัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัทบีควิกจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน.com พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือเ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาที
5: 1นาทีกับกปท.
3: ทุกป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่คุณร่วมประมูลไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นความหวังและชีวิตใหม่ของผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนกรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเช่นขาเทียมแขนเทียมรถนั่งไฟฟ้าและเครื่องผลิตออกซิเจนต่อเนื่องเป็นปีที่16ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 21,800 รายและได้มีการจัดพิธีมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการของแต่ละจังหวัดซึ่งมีผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้เข้าร่วมแสดงถึงการมีส่วนร่วมสร้างกุศลในการช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและเป็นการช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2,570ผู้พิการสัญชาติไทยที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณกรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ web.dlt.go.th/rssf/ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือหมายเลขโทรศัพท์02271888ต่อ2511ถึง2512ค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าอุตตราวัดอุตตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่าอุตตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมนเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัตคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของดาราจักรดาราจักรเป็นที่อยู่ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เป็นองค์ประกอบหลักของดาราจักรที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าล้วนอยู่ในดาราจักรของเราทั้งสิ้นดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่ใกล้กันและเรียงเป็นรูปร่างต่างๆเรียกว่ากลุ่มดาวและบางแห่งสามารถเห็นเป็นรูปร่างอย่างชัดเจนเรียกว่าดาวเรียงเด่นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวเดียวกันหรือดาวเรียงเด่นเดียวกันอยู่ห่างจากโลกไม่เท่ากันแต่ปรากฏอยู่ในทางเดียวกันเท่านั้นทั้งกลุ่มดาวและดาวเรียงเด่นอยู่ในดาราจักรทางช้างเผือกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาเตรียมต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองในการสะท้อนปัญหาและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่พร้อมเตรียมเสนอแผนฟื้นฟูรอบด้านทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่แบบถาวรการออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกู้ชีพ SME และการปลดล็อกท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคติดตามเรื่องนี้จากนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
10: สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
10: ค่ะท่านประธานคะการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะทางหอการค้าเนี่ยในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนค่ะมีข้อเสนออะไรคะในการลงพื้นที่ในครั้งนี้
11: ก็ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็เบื้องต้นนะเรารู้สึกมีความยินดีที่ทางคณะรัฐมนตรีลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเราเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่ท่านได้เห็นทั้งปัญหาในพื้นที่แล้วก็โอกาสของพื้นที่จังหวัดสงขลาเราเช่นกันนะครับในตรงนี้หอการค้าเองในฐานะเป็นตัวแทนภาคเอกชนเราก็ได้มีการนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือว่านำประเด็นต่างๆเสนอให้กับรัฐบาลได้รับทราบและผลักดันเบื้องต้นผมขอฉายภาพให้เห็นก่อนว่าตอนนี้ที่สงขลาครับถ้าเรามองคือสิ่งที่เราต้องการว่าอันแรกเนี่ยคือเราต้องการที่จะโปรเทคเมืองของเราคือเศรษฐกิจขนาดใหญ
10: ่
11: ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาครับเพราะเหตุการณ์ผลกระทบน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาเมื่อปลายปี2568ที่แล้วได้รับความเสียหายจากภาคเอกชนครัวเรือนแล้วก็พี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับทำให้ตรงนี้เราจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้คนในเมืองหาดใหญ่รวมทั้งคนที่คิดจะลงทุนในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าหลังจากนี้เมืองนี้จะมีการป้องกันเมืองอย่างไรมีโครงสร้างหรือมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุน้ำท่วมแบบนี้ได้อย่างไรบ้างความเชื่อมั่นตรงนี้เราจำเป็นที่ต้องสร้างเพราะฉะนั้นการจะสร้างขึ้นมาก็จากโครงการที่มีโครงการผลักดันที่จะมาทำให้คนได้สบายใจในการป้องกันเมืองไม่ว่าจะเป็นการงบในการขุดลอกคูโคนดูดโคนต่างๆหรือว่าบูรณะเครื่องมือเครื่องจักรเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาคือเรื่องของการโกรทำให้เมืองหรือเศรษฐกิจนั้นไปต่อทุกวันนี้อย่างที่คนในหาดใหญ่เราเจอกันอยู่คือหลังน้ำท่วมเนี่ยเม็ดเงินของเราต้องมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจของเราเพื่อกลับมาให้กลับมาเปิดใหม่ได้แล้วก็กลับมาเลี้ยงพนักงานได้แต่เม็ดเงินตรงนี้ที่คนหัดใหญ่ใช้ไปเนี่ยมันเป็นทุนรอนของตัวเองทั้งหมดเรียกว่าเราเติมกระสุนของเราลงไปหมดแล้วแล้วก็ขาดเม็ดเงินในการสับสนในการที่จะทำให้เราไปต่อเพราะว่าน้ำท่วมครั้งหนึ่งกว่าจะบูมนะมันให้กลับมาได้เนี่ยก็ต้องใช้เม็ดเงินแล้วก็การเสียหายครั้งนี้ผมอยากถ่ายภาพให้เห็นว่าเราเป็นพื้นที่เหมือนเมืองมันเป็นทั้งไข่แดงและไข่ขาวครับเวลาเสียหายมันเสียหายเป็นวงกว้างโดยทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในและชั้นนอก พอมันเสียหายแบบนี้ลงพื้นที่เศรษฐกิจหลักก็ไม่สามารถไปช่วยเศรษฐกิจข้างนอกได้กำลังก็อ่อนแรงหมดเพราะฉะนั้นเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟต์โลนเนี้ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี้ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในอัตราที่เราเสนอไปก็คือ 1.5% เหมือนที่เคยช่วยที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนในระยะเวลาการกู้5ปีไอ้อัตราดอกเบี้ยนี่5ปีนะครับแล้วก็capacity ของวงเงินนี้ให้สูงขึ้นมาประมาณ40ล้านบาทตามขนาดธุรกิจก็ตรงนี้อยากให้ภาครัฐมีการปลดมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดนึงเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ยโอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยก็จะยากแล้วสุดท้ายคนที่เข้าได้ก็เป็นรายใหญ่อย่างเดียวแต่ตอนนี้ถ้าเราได้มีแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเนี่ยเขาจะได้มีเงินนี้เข้าไปรีอินเวสต์ใหม่หรือคนที่ไม่ไปต่อแล้วธุรกิจที่หยุดการไปต่อแล้วจะมีกลุ่มลงทุนใหม่เข้ามารีอินเวสต์ใหม
10: ่
11: ส่วนธุรกิจเดิมก็กล้าที่จะเอาเงินใหม่เข้ามาลงทุนทำต่อยอดธุรกิจตัวเองให้เติบโตขึ้นไปได้จะมีเงินซื้อของจากซัพพลายเออร์จะมีเงินเลี้ยงลูกน้องจ้างพนักงานต่างๆขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาเงินนี้ไปคืนภาษีให้ภาครัฐในเฟสถัดไปซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามาตรการผ่อนคลายการโดดเครดิตบูโรแล้วก็การมีคำประกันสินเชื่อด้วยบสย.เนี่ยจำเป็นที่ต้องส่งเสริมมาคู่กันซอฟต์โลนด้วยนี่จะเป็นการที่ทำให้ชาติเอกชนที่เราจะไปต่อได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นเรื่องน้ำท่วมนอกจากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรายังเสนอในเรื่องของ vertical shelter การทำที่พักพิงแนวสูงพวกอาคารที่พักแนวสูงที่เป็นโรงแรมเนี่ยให้เป็นจุดอพยพนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เวลาเกิดเหตุให้มีรู้ว่าจุดอพยพของเขามีอาคารตรงไหนที่สามารถรองรับเป็น vertical shelter ได้บ้างโดยภาครัฐอาจจะต้องโปรไวด์ไฟฟ้าสายส่งที่ส่งมาที่โรงแรมตรงนี้ให้ไม่ถูกตัดไฟน้ำที่ถูกใช้ได้แล้วก็มีการจัดทีมดูแลพวกทีมเมดทีมปอพอทีมอาหารต่างๆเนี่ยแต่โรงแรมที่เข้าขายเนี่ยเขาต้องมีโรงครัวมีพื้นที่จัดเลี้ยงที่สามารถทำการเลี้ยงรับรองคนหมู่มากได้ตรงนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องคัดเลือกโรงแรมที่เข้าร่วมตรงนี้นะครับแต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้จะเป็นส่วนช่วยเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราจะมีที่พักพิงที่ไม่ต้องออกไปไกลเพราะนักท่องเที่ยวเวลาให้ไปไกลๆอย่างจุดอพยพที่ภาครัฐประกาศมันจะอยู่ที่เขาไม่รู้จักแล้วก็อยู่ไกลด้วยให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในโรงแรมในเมืองเนี่ยให้เขาไปจุดพักพิงของเมืองได้เรามีเสนอในเรื่องของด้านผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอการขุดลอกล่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลานะครับที่ปัจจุบันเนี่ยจะมีตะกอนทรายอุดอยู่ตลอดแล้วก็ตอนนี้เรากำลังปรับปรุงท่าเรือตรงนี้ติดเครนหน้าท่าเตรียมจะให้บริการแล้วนะครับถ้าเรามีงบในการขุดลอกคือไอ้ขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได
10: ้
11: คือเรามองเรื่องของ connectivity ว่าสงขลาเราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภาคใต้อยู่จุดยุทธศาสตร์ประเทศไทยที่เราสามารถเชื่อมอาเซียนตอนใต้ได
10: ้
11: ทำยังไงให้มันต้องเชื่อมแบบ seamless ทั้งรถรางเรืออากาศโดยที่ระบบขนส่งทางน้ำเราเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่ทุกวันนี้ท่าเรือน้ำลึกเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่มีเคนหน้าท่าในก่อนหน้านี
10: ้
11: แล้วก็ล่องน้ำก็มักจะบื้นเขินเรือใหญ่เทียบไม่ได้ทำให้ก่อนหน้านี้เขาต้องไปขึ้นท่าเรือที่ปีนังแล้วก็ขนส่งสินค้าทั้งที่ปลายทางไปอยู่ที่จีนบ้างญี่ปุ่นบ้างเป็นฝั่งเอเชียโดนออกซึ่งสามารถออกที่อ่าวไทยเราได้เลยแต่กลายเป็นว่าสินค้าเหล่านี้ออกไม่ได้เพราะท่าเรือศักยภาพเราไม่พร้อมแต่ตอนนี้เราต้องการปรับปรุงท่าเรือในเมื่อท่าเรือเขามีสัมปทานและหน่วยงานที่รับสัมปทานนะเขาปรับปรุงอยู่ถ้าปรับปรุงเสร็จแล้วก็ต้องทำล่องน้ำให้ได้ความลึกตรงนี้ด้วยเราต้องการให้ท่าเรือมันใช้งานได้เต็มศักยภาพนี่คือสิ่งที่เราเร่งผลักดันนะครับก็มีหลายโครงการนะเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเราก็เสนอรัฐบาลครับว่าจะต้องมีการสร้างโครงสร้างคณะอำนวยการเรื่องจัดการน้ำท่วมหัดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและตั้งโครงสร้างอย่างมีอธิบดีบพ.มีหน่วยงานอย่างชลประทานมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับหน่วยงานฟังก์ชันส่วนกลางอยู่เป็นแท้ที่รับรู้ติดตามเรื่องนี้ทั้งในเรื่องของการเตือนภัยการป้องกันภัยการสู้ภัยทั้งสามเรื่องนี้ติดตามมาตลอดแล้วในหน่วยงานพื้นที่ก็ต้องมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบพ.จังหวัดหน่วยงานอย่างภาคเอกชนอย่างมูลนิธิท่งเสียเซ้งดึงคณะกกต.ในจังหวัดสงขลาเพื่อมาร่วมทำงานบูรณาการในการทำให้งบประมาณ หรือการติดตามเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยมันมีการต่อเนื่องไม่สูญหายไปตามวาระของรัฐบาลหรือวาระของราชการซึ่งที่ผ่านมาเท่าเกิดเหตุครั้งหนึ่งคณะทำงานมีครั้งหนึ่งแต่พอผ่านไปก็เงียบหายไปแต่เราต้องการโครงสร้างที่มันอยู่กับเมืองไปตลอดเพราะกว่าเราจะมีงบประมาณมาผลักดันโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาเป็น10ปีอย่างเงี้ยมันรออย่างนั้นก็จะเตือนภัยสู้ภัยกันถ้าไม่มีระบบสั่งการที่เป็นคีย์ประมาณที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเกิดความโกลาหลได้อีกเหมือนเดิมเราต้องการให้โครงสร้างแบบนี้ถูกประกาศชัดเป็นคำสั่งออกมาแล้วก็มีการประชุมติดตามในทุกหน้าผลเลยอย่างนั้นนะครับให้มันเป็นรูปธรร
10: ม
11: ก็เราเสนอไปหลายด้านนะครับแล้วก็มีเรื่องของแผงบาริเออร์ป้องกันน้ำแบบเร่งด่วนที่จะใช้แบบยกติดตั้งในพื้นที่เศรษฐกิจและก็พื้นที่ส่วนราชการสำคัญของเมืองนะครับก็หลักๆมีหลายด้านที่ของการค้าผลักดันเข้าไปครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้จังหวัดสงขลาได้รับประโยชน์ในการที่มาครม.สัญจรครั้งนี้ครับ
3: ท่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีค่ะจะเกิดแรงขับเคลื่อนและก็ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอให้ท่านประธานนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะในการเป็นเจ้าภาพนะคะต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ค่ะ
11: ก็ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับว่าการมาของครม.สัญจรนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลที่มาในระดับของทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาเป็นคณะชุดใหญ่ก็อยากให้พวกเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการร่วมกันต้อนรับรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีที่มาครั้งนี้ก็เชื่อว่าอย่างน้อยการมาครั้งนี้ก็จะมีการผลักดันทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็ได้เข้าใจปัญหาคือจริงๆเราไม่ได้แค่มองว่ารัฐบาลจะมาแค่ให้งบประมาณเราเท่าไหร่จริงๆเราอยากสื่อสารให้รัฐบาลเห็นภาพว่าการมาครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีสามารถเชฟจังหวัดสงขลาและ5จังหวัดชายแดนใต้ตรงนี้ในทิศทางไหนเราอยากเห็นรัฐบาลวางยุทธศาสตร์การเติบโตของจังหวัดของเราให้เห็นภาพของว่าเราจะอยู่ส่วนไหนประเทศไทยใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยให้เราเห็นภาพกันอย่างนั้นว่าอนาคตของพวกเราจะไปทิศทางไหนจากการที่รัฐบาลได้เห็นข้อเสนอเห็นปัญหาเห็นโอกาสเห็นเสียภาพต่างเราสามารถเชฟได้ครับว่าเราจะดันจังหวัดสงขลาและอีกจังหวัด4จังหวัดที่เหลือตรงทั้งยะลาปัตตานีสตูลนราธิวาสตรงนี้ไปด้วยกันอย่างไรในอนาคตตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังใจในการที่ให้พวกเราทำงานร่วมกันแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจต่อบ้านเมืองของเราครับ
3: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
13: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลใช้บังคับแล้วเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อวางกลไกจัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: ข้อข่าวเล่าประเด็น
15: การสร้างสังคมสันติสุขมีกลไกทางกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการแล้วหลังพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกฎหมายฉบับนี้วางกรอบการทำงานเพื่อให้การจัดการความขัดแย้งมีทิศทางชัดเจนและมีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมหัวใจสำคัญคือการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งเป็นกลไกในการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนภารกิจด้านการสร้างสังคมสันติสุขตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดจากนี้ขั้นตอนสำคัญจึงอยู่ที่การจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ครบถ้วน โดยกฎหมายกำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งจำนวน1คนเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยนายโสพลสารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามรวมถึงเงื่อนไขและขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้องก่อนเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้ง
16: กรรมการคณะกรรมการสันติสุขที่กฎหมายนี้โทษกรรมออกมาก็มีมาตรา4วงเล็บ8เป็นอำนาจของประธานในการเสนอชื่อบุคคลในองค์กรที่มีความชำนาญในเรื่องขจัดปัญหาความขัดแย้งโดยเป็นที่ประจักษ์ให้เสนอชื่อได้1ชื่อผมก็กำลังหาเพื่อเสนอให้โดยเร็วจะได้กรรมการชุดนี้จะได้ทำงานแล้วกฎหมายก็จะได้ใครที่เข้าองค์ประกอบในการที่จะได้รับนิรโทษกรรมก็เขาก็จะได้รับนิรโทษกรรมโดยเร็วนั้นกำลังหาอยู่ว่าใครที่ประจักษ์องค์กรที่ขจัดความขัดแย้งให้ฝ่ายกฎหมายไปดูว่าขอบเขตมันตั้งในเพราะว่าเราต้องตั้งตามตัวบทกฎหมายที่ให้อำนาจว่าทำเร็วเนี่ยวันสองวันผมน่าจะได้ชื่อ
15: เมื่อได้องค์ประกอบคณะกรรมการครบถ้วนแล้วภารกิจสำคัญต่อไปคือการจัดการประชุมครั้งแรกโดยกฎหมายกำหนดกรอบไว้ภายใน30วันนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเร็วซึ่งการประชุมครั้งแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางการทำงานทั้งการวางแนวทางดำเนินภารกิจการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเตรียมกลไกเพื่อให้การสร้างสังคมสันติสุขเกิดขึ้นในทางปฏิบัติจากนี้ต้องติดตาม3ขั้นตอนสำคัญได้แก่การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งการตั้งคณะกรรมการให้ครบองค์ประกอบและการประชุมครั้งแรกภายในกรอบ30วันอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้จะเป็นก้าวแรกของการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติและเป็นบททดสอบสำคัญว่ากลไกใหม่จะสามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้มากน้อยเพียงใดวาสนาตระเกตรายงาน
3: รัฐบาลและกองทัพไทยได้ติดตามการเตรียมการของทุกเหล่าทัพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ประมาทและไว้วางใจต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่สงบลงหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมเพื่อให้เหล่าทัพพร้อมเผชิญภัยคุกคามที่ไม่คาดคิดได้ในทุกเมื่อติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: แม้ในปัจจุบันดูเหมือนว่าสถานการณ์ความมั่นคงของไทยจะเข้าสู่สภาวะที่สงบภายหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกัมพูชาแต่สภาวะดังกล่าวก็เผชิญกับความสั่นคลอนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องทางการยั่วยุด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะด้วยกำลังทหารหรือการทูตไปจนถึงภัยเงียบอย่างทุ่นระเบิดที่ยังคงทำให้มีทหารไทยบาดเจ็บอยู่จนถึงตอนนี้ภาวะดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลยังคงต้องติดตามการดำเนินการของเหล่าทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงศักยภาพของกองทัพเรือในปัจจุบันว่ามีความพร้อมในทุกมิติแต่ในฐานะกองทัพที่ต้องเผชิญสถานการณ์หน้าแนวในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยตรงในห้วงการปะทะที่ผ่านมารัฐบาลจึงจำเป็นต้องเสริมแสนยานุภาพทางยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพเรือเพื่อเป็นการข่มขวัญอริราชศัตรูที่มีความคิดจะรุกรานไทย
18: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วเสด็จเตี่ยท่านได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วย
19: เมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดทะเลทางภาคตะวันออกเพราะนั้นเราจะบอกว่าไม่มีรบเอาเรือธรรมดามาลบก็ได้ไม่ได้ต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงมีแสนยานุภาพถ้าเรามีแสนอนุภาพที่ดีอาริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมาลุกรานเราไหมเราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเราให้มีความเข้มแข็ง
17: ขณะเดียวกันกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะหน่วยงานด้านการบังคับบัญชาและการประสานปฏิบัติการร่วมได้รับมอบนโยบาย7ข้อจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สรุปภาพรวมของนโยบายดังกล่าวว่าเป็นการย้ำให้ทุกเหล่าทัพเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาร
20: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้พูดถึงในเรื่องของการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงเวลาที่ผ่านมาระหว่างรอบที่1กับรอบที่2เนี่ยครับจะเห็นได้เลยว่ามันมีความแตกต่างรูปแบบการใช้ยุทโธปกรณ์หรือเทคนิคต่างๆมันก็มีความแตกต่างฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกองทัพต้องมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมและทันสมัยต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ท่านก็สรุปสุดท้ายว่าอยากเห็นกองทัพนะครับคิดล่วงหน้าอย่างน้อย19เสมอก็คือมีการคาดการณ์หรือประมาณสถานการณ์ล่วงหน้าว่าภัยคุกคามรูปแบบไหนที่จะเกิดขึ้นเพื่อความพร้อมในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยและประชาชน
17: จากการเน้นย้ำและการวางนโยบายของทั้งระดับผู้นำรัฐบาลและระดับกระทรวงกลาโหมจะเห็นว่าไทยไม่เคยประมาทและวางใจต่อความสงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มีการเรียนรู้และปรับตัวจากการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับภัยในปัจจุบันและอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขณะที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นการเตรียมการที่สอดคล้องกับวลีปลุกใจที่คนไทยคุ้นเคยว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจีโนมอ้างอิงระดับโครโมโซมเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับกระบือปลักพ่อแม่พันธุ์คุณภาพสูงสู่เกษตรกรทั่วประเทศภายใต้โครงการวิจัยจีโนมกระบือปลักไทยปีที่2ติดตามได้จากรายงานค่ะ
21: การขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยสู่การทำการเกษตรแม่นยำเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการผลักดันและให้ความสำคัญเพื่อก้าวสู่เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยซึ่งด้านภาคปศุสัตว์การใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยมาพัฒนาการคัดเลือกสายพันธุ์ผ่านการคัดเลือกด้วยรหัส DNA ที่จำเพาะด้วยเทคโนโลยีจีโนมซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตพ่อแม่พันธุ์ชั้นดีกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังเป็นรากฐานสำคัญในการจัดเก็บและปกป้องพันธุกรรมกระบือปลักไทยไม่ให้สูญหายหรือด้อยคุณภาพลงกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.และภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยแถลงผลสำเร็จการวิจัยและพัฒนากระบือด้วยเทคโนโลยีจีโนมปีที่2สามารถพัฒนาโครงสร้างจีโนมอ้างอิงของกระบือปลักไทยได้สำเร็จพร้อมก้าวสู่การจัดตั้งระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับประเทศและสร้างองค์ความรู้สำคัญสำหรับการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีจีโนมนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าผลการวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือกพันธุ์ลดระยะเวลาการปรับปรุงสายพันธุ์สิ่งสำคัญเป็นฐานข้อมูลสำคัญด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยและสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ
22: นะวิจัยเนี่ยก็สามารถค้นพบนะครับแผนที่พันธุกรรมของกระบือปลักไทยสำเร็จเรียบร้อยซึ่งอันนี้จะเป็นต้นฉบับมันเป็นเทมเพลตที่จะเอาไว้อ้างอิงนะครับแล้วก็ในสเต็ปต่อไปของเราเนี่ยก็คือเราก็จะไปดูในรายละเอียดในแผนที่พันธุกรรมเนี่ยของกระบือปลักเราเนี่ยในลักษณะของสารพันธุกรรมบางตัวเนี่ยที่ควบคุมเรื่องของเช่นความสูงความใหญ่ความยาวนะครับอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเอามาพัฒนาต่อเพื่อจะคัดเลือกมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนะครับเราก็จะคัดเลือกตรงนั้นออกมาซึ่งจะเกิดความแม่นยำเพราะเราใช้เทคโนโลยีทางวิชาการนะครับไม่ได้ดูด้วยสายตาแล้วก็ลดเวลานะครับหลายเท่าเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาอาจจะ20ปีแต่ตอนนี้อาจจะใช้เทคโนโลยีการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ชั้นสูงนะครับ
21: อธิบดีกรมปศุสัตว์ย้ำว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงการประเมินพันธุกรรมกับการบริหารจัดการฝูงกระบือในระดับพื้นที่ผ่านการจัดเก็บข้อมูลลักษณะประจำตัวอัตราการเจริญเติบโตและข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบควบคู่กับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบเพื่อรองรับการถ่ายทอดพันธุกรรมกระบือพันธุ์ดีสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือปลักไทยในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
22: เราก็จะใช้ประโยชน์ในการที่จะสามารถที่จะได้พ่อแม่พันธุ์กระบือป่านะครับที่มีลักษณะที่เราต้องการเพื่อที่ขยายผลให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงถ้าตัวไหนที่เช็คแล้วว่ามีคุณลักษณะที่เราต้องการเนี่ยเราก็ขยายต่อเป็นพ่อแม่พันธุ์แต่ถ้าตัวไหนที่ไม่ตรงเราอาจจะให้ไปเลี้ยงเป็นขุนเป็นไรไปนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาในการที่เราจะต้องไปรอดูเขาโตนะครับตรวจเลือดก็รู้เลยตั้งแต่เล็ก
21: การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผลักดันการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในภาคสนามทั้งการประเมินพันธุ์การผลิตพ่อแม่พันธุ์คุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรวมทั้งช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการอนุรักษ์และความมั่นคงทางพันธุกรรมของสัตว์สายพันธุ์พื้นถิ่นได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
1: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องใดสมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีฮีริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำโดยคุณสุวิทย์สมนัสคุณสายชนมีสังนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงาน New Mediaนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับวันศุกร์นี้นะครับติดตามประเด็นข่าวสารกันครับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับ ความคืบหน้าคดีทุจริตท้องถิ่นนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการสอบส่วนหนึ่งนะฮะที่ทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะฮะส่วนตำรวจฮะรองเต่าฮะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเมื่อวานนี้เปิดปฏิบัติการนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค3ฮะจับกุมนายกเฮงนะฮะนายกเฮงหรือประวิตรจารุรัชกุลนะครับอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยที่คอนโดแถวๆบางโพนะฮะสื่อออนไลน์เมื่อวานนี้ตอนบ่ายเนี่ยแหมโพสต์ตกอกตกใจ
2: ครับ
1: บอกจับนายก
2: หลายคนคิดว่า
1: ไม่บอกนายกอะไร
2: มีหลายนายกนะ
1: เอออดีตนายกขออภัยอดีตอดีตนายกหรือนายกเนี่ยแหละแหมตกใจคดีทุจริตท้องถิ่นสรุปก็คือไปจับเนี่ยนายกเฮงนะฮะอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยนะฮะที่คอนโดย่านบางโพนะครับเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าตรงนี้เพราะว่าข่าวบอกว่าเนี่ยเขาเป็นนายหน้าในการเรียกรับเงินแล้วก็โกงสอบและพบแม่ขายกว่า100คนนะครับมีการกล่าวอ้างว่ามีโควต้าพิเศษจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยจะได้บรรจุได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับคณะกรรมการให้แนวทางออกมาอย่างนี้คนก็หลงเชื่อจ่ายเงินจ่ายทองไปจ่ายเสร็จแล้วปรากฏว่าอ้าวไม่มีชื่อนี
2: ่
1: พอไม่มีชื่อเนี่ยก็มาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนซึ่งมีผู้เสียหายเยอะมากพอสมควรเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันครับเอาละครับช่วงแรกของรายการครับพูดคุยกันครับเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินขับเคลื่อนการคุ้มครองและมาตรการเยียวยาผู้บริโภคปิดช่องโหว่กฎหมายครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านศิรินทร์ขาวเพชรดีชาวเพชรดีนะฮะเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินฮะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทุกท่านครับ
2: ครับท่านครับอะไรครับคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหยิบยกประเด็นในการคุ้มครองผู้บริโภคและเยียวยาผู้บริโภคขึ้นมาเป็นภารกิจเชิงรุกที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีครับ
3: เรื่องนี้คงต้องเริ่มจากหลักที่สำคัญก่อนนะครับว่าการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่เพียงนโยบายที่รัฐบาลจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐเลยนะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา61บอกว่ากำหนดให้รัฐเนี่ยต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคทั้งเรื่องการได้รับข้อมูลที่เป็นจริงความปลอดภัยความเป็นธรรมในการทำสัญญาและนี่คือจุดที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามามีบทบาทซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญและถือว่าเป็นหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายว่าด้วยผู้จัดการแผ่นดินกำหนดไว้นะครับซึ่งในประเด็นเรื่องของการหมวด5หน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดนะครับว่ารัฐต้องมีหน้าที่ต่อประชาชนด้วยในขณะที่รัฐกำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐรัฐก็ต้องมีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียวกันและเป็นหน้าที่ในเชิงของการให้บริการเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับ ประโยชน์นะครับตามที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้นะครับซึ่งปัญหาที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ เรามีนะครับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแต่ปัญหาก็คือเรามีหลายหน่วยงานครับท่านครับมีหลายกฎหมายหลายช่องทางที่เมื่อประชาชนได้รับความเสียหายนะครับจากการค้านะครับจากการบริโภคในฐานะเป็นผู้บริโภคเขาเองต้องรู้ว่าเขาจะไปหาใครนะครับ แล้วก็บางครั้งกว่าจะรับการเยียวยาเหตุการณ์บางเหตุการณ์การกระทำบางการกระทำมันก็ไม่ทันการนะครับซึ่งจากการศึกษาของผู้จัดการก็พบว่าปัจจุบันการทำงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยยังมีลักษณะในเชิงรับมากกว่าในเชิงป้องกันนะครับในขณะที่รูปแบบธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าทางท่านผู้ฟังทางผู้ดำเนินรายการทุกคงจะทราบว่ารูปแบบการทำธุรกิจโดยเฉพาะรูปแบบการทำเศรษฐกิจในรูปแบบของดิจิทัลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับมีความซับซ้อนในเชิงการทำธุรกิจในขณะเดียวกันเองหน่วยงานเองก็มีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายเพราะว่าได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆไว้บางทีกฎหมายมันล่าช้ามันเก่าแล้วว่ามันไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการทำธุรกิจที่มันมีความรวดเร็วมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยนอกเหนือจากขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเนี่ยทรัพยากรครับท่านครับทรัพยากรหมายความว่าเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของเราที่จะเข้าไปเยียวยาไปดูแลพี่น้องประชาชนในฐานะผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่ทันการเพราะว่าพอรูปแบบการทำธุรกิจมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยที่ยังได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทำให้จำนวนเรื่องกับจำนวนเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สัมพันธ์กันนะครับในบางประเด็นเนี่ยการได้รับการแก้ไขเยียวยาเนี่ยมันพอไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเนี่ยก็ทำให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ยังคงจะมีต่อไปแล้วก็ยังคงดำเนินต่อไปดังนั้นสิ่งที่ผู้จัดการทีมทำเนี่ยจึงไม่ใช่การเข้าไปทำงานแทนสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือหน่วยงานใดแต่เป็นการมองในระดับมองในเชิงระบบว่ากฎหมายที่มันมีครบหรือยัง
1: คร
3: ับ แล้วก็กลไกการทำงานของไม่ว่าจะเป็นกลไกด้านกฎหมายก็ดีกลไกด้านหน่วยงานก็ดีมันเชื่อมต่อกันหรือยังนะครับแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนไหนอย่างไร

0: นะครับตั้งแต่อาหารที่เรารับประทานรถที่ลูกหลานเราโดยสารไปนะครับจนถึงภัยสแกมเมอร์ภัยทางไซเบอร์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของทุกคนนะครับจึงถือได้ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยที่เราเห็นมีความจะเป็นเร่งด่วน5เรื่องก็คือ1นะครับเรื่องของอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
1: ์ครับ
0: และระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังจากออกสู่การตลาดผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินนะครับปัญหาเรื่องของไส้กรอกอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยอาหารแปรรูปเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเมื่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับเด็กเล็กเมื่อมีการอุปโภคบริโภคอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์เข้าไปที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนเนี่ยก็จะทำให้เรียกว่าสุขภาพมีปัญหาได้รับอันตรายจากอาหารแปรรูปดังกล่าวขณะเดียวกันเราก็มองว่าการผลิตอาหารแปรรูปเนี่ยมันหลังจากที่ออกไปสู่ตลาดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถติดตามย้อนหลังกลับไปได้ว่าแหล่งผลิตเนี่ยมาจากไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องด่วนเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับท่านครับเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้รับรู้รับทราบนะครับว่าสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญนะครับจะทำอย่างไรให้ทั้งเกษตรกรนะครับรวมถึงสินค้าที่เกษตรกรได้ผลิตขึ้นมาเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ต่างๆเนี่ยทางรัฐจะส่งเสริมนะครับให้เกษตรอินทรีย์เนี่ยมีความยั่งยืนอย่างไรขณะเดียวกันเองผู้บริโภคนะครับที่จะต้องไปบริโภคสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะได้รับการดูแลจากรัฐจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยอย่างไรนะครับเรื่องที่3ครับความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่ารถนักเรียนเนี่ยบางแห่งที่เราไปพบเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานของรถนะครับความปลอดภัยของรถรวมถึงมาตรฐานการขับขี่ของผู้ขับขี่เนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงนะครับเราคงจะได้ยินและก็รับทราบทางสื่อสารมวลชนนะครับว่า เหตุการณ์รถโรงเรียนเนี่ยพลิกคว่ำรถชนกันทำส่งผลให้นักเรียนได้รับอันตรายถึงชีวิตนะครับแล้วก็สูญเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะฉะนั้นผู้ตรวจการดินเองเห็นความสำคัญครับว่าความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเนี่ยมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับเพราะว่ากระทบต่อก็เรียกว่าอนาคตของชาตินะครับในเรื่องที่4ครับท่านครับความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางคำว่ารถไม่ประจำทางคือแบบว่าเช่นรถทัวร
1: ์
0: นะครับรถทัวร์รถไปเที่ยวงานทำบุญตักบาตรเที่ยวโวกระถินเราคงจะได้ยินกันแล้วก็ได้ทราบกันบ่อยๆนะครับว่ารถไปกระถินแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับรถก็เรียกว่าไปรถทัศนศึกษาแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายก่อให้เกิดอุบัติเหตุนำมาซึ่งความสูญเสียนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะความสูญเสียของเด็กเล็กครูผู้ปกครองเท่านั้นยังนำมาซึ่งความสูญเสียของประเทศในเรื่องของความเชื่อถืออีกด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายท่านครับเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผมเชื่อว่าทุกวันทุกวินาทีที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนี่ยภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับและที่สำคัญก็คือการที่ประชาชนคนเราของเราเนี่ยบางทีการขาดความเข้าใจนะครับที่ไม่ถูกต้องนะครับและขณะเดียวกันเองเนี่ยพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพเขารู้ว่าเขาจะต้องโอ้โลมปฏิโลมยังไงเขาแบบจะต้องเขาเรียกอะไรกล่อมอย่างไรให้ผู้รับสายเนี่ยเชื่อฟังเขานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามเขาซึ่งที่ผ่านมาเราเคยมีการพูดคุยและหารือร่วมกันเราอยากสร้างวัฒนธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมเอ๊ะไว้ก่อนหมายความว่าถ้าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งจะขอให้ท่านคิดรู้กับว่าเอ๊ะมันใช่ไหมเอ๊ะมันถูกต้องไหมท่านจะพวกจะโดนหลอกไหมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับติดคำว่าเอ๊ะไว้ก่อนโดยเฉพาะใครผู้ทำทางด้านไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยครับ
1: ครับแล้วอย่างแนวทางการคุ้มครองมาตรการเยียวยาต่างๆที่จะมีการนำมาบูรณาการกันตรงนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีเสนอต่อคณะรัฐมนตรียังไงบ้างครับ
0: ผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องต่างๆ

0: เหล่านี้เนี่ยจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่เรื่องที่1ถึงเรื่องที่5เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันนะครับทางผู้จัดการดินมองว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเข้าไปดำเนินการแต่โดยที่ระบบนะครับระบบราชการปัจจุบันเนี่ยต่างหน่วยงานต่างเจ้าหน้าที่ต่างก็มีอำนาจหน้าที่ภายในกรอบของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของแต่ละหน่วยเวลาการจะแก้ไขปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจำเป็นครับที่จะต้องมีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเองก็คงจะเคยได้ยินคำว่าบูรณาการในการทำงานเองแต่ว่าบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยบางปัญหาเนี่ยมันคำว่าบูรณาการมันอยู่แต่ในกระดาษเท่านั้นแต่มันไม่เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้จัดการดินเสนอไปที่ครม.สักปุ๊บเนี่ยเมื่อครม.โดยปกติแล้วครม.ก็จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับข้อเสนอแนะจากผู้จัดการดินไปพิจารณาดำเนินการนะครับเพื่อให้เกิดบูรณาการในการทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่าบางเรื่องบางราวเองเนี่ยเราไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาซะก่อนนะครับเราจะต้องป้องกันก่อนเกิดความเสียหายหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ผู้จัดการเรียนเรียกว่าเรื่องเชิงระบบหมายความว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับและผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในวงกว้างเกิดขึ้นต่อประชาชนเนี่ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะของผู้จัดการดินที่จะเสนอไปที่ผู้จัดการดินเนี่ยหลายเรื่องหลายราวนะครับอยากให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเป็น one stop service อย่างผมขอยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยถ้าหากว่าให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะเป็นจุด one stop service นะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกฎหมายด้านอาหารด้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยขณะเดียวกันเองการดำเนินการของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเนี่ยถ้ามีอำนาจในการที่จะบูรณาการแล้วก็เป็นจุด one stop service ปุ๊บเนี่ยจะทำให้การแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคเนี่ยเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหมายความว่าประชาชนเนี่ยร้องครั้งเดียวรัฐต้องทำงานต่อกันให้จบไม่ใช่ว่าสุดท้ายประชาชนไปร้องนี้ต้องไปร้องหน่วยนี้ต่อครับต้องไปร้องหน่วยนี้ต่อครับต้องไปเลยประชาชนเหนื่อยครับท่านน
1: ะ
0: พอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยบางทีประชาชนบอกไม่เอาละการจะได้รับการดูแลจากรัฐเนี่ยโอ้โหมันหลายขั้นตอนเหลือเกินหลายหน่วยงานเหลือเกินนะครับขณะเดียวกันเองการที่ประชาชนจะต้องไปบอกกล่าวกับหน่วยงานต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายไหมท่านฮะมันมีค่าใช้จ่ายมันมีทั้งเสียเวลาเรื่องที่สำคัญก็คือว่าจะไปยังไงจะเดินทางไปยังไงไอ้หน่วยนั้นหน่วยนี้มาอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นทางผู้จัดการเองก็มองว่าจะทำยังไงให้สิทธินะครับของประชาชนที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับได้รับการแก้ไขเยียวยาได้รับการดูแลจากรัฐอย่างแท้จริงนะครับ
1: ครับครับ อยากจะให้ท่านประชาสัมพันธ์หน่อยครับเรื่องของข้อมูลในการที่จะติดต่อกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
0: ครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยครับเราถือว่าเป็นคนใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นคนใกล้ตัวหมายความว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับจากการที่หน่วยงานของรัฐก็ดีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีทำหน้าที่บ้างไม่ทำหน้าที่บ้างทำหน้าที่ล่าช้าบ้างทำหน้าที่ไม่มีความเหมาะสมบ้างนะครับอันนี้ถือว่าผู้จัดการเป็นคนใกล้ตัวของท่านของผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าหากว่าท่านไปพบเจอนะครับถึงแม้ท่านไม่ได้เดือดร้อนโดยตรงแต่เห็นว่าการกระทำของหน่วยเนี่ยหรือการกระทำของเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เหมาะสมไม่ทำหน้าที่นะครับท่านก็สามารถที่จะแจ้งนะครับมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ผ่านทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือถ้าหากว่าท่านเองเนี่ยเป็นผู้ประสบพบเจอได้รับความเดือดร้อนเองโดยตรงปุ๊บท่านก็สามารถที่จะร้องเรียนนะครับมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับไม่ว่าท่านจะแจ้งไม่ว่าท่านจะร้องเรียนนะครับช่องทางที่ง่ายและสะดวกที่สุดก็คือสายด่วน1676ครับท่านครับ ท่านสามารถที่จะโทรไปที่หมายเลข1676ได้ตลอดเวลาเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะพร้อมที่จะให้คำแนะนำรับเรื่องที่ท่านต้องการจะแจ้งนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะรับเรื่องที่ท่านได้รับความเดือดร้อนและท่านประสงค์ที่จะร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับนอกเหนือจากสายด่วน1676แล้วสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถที่จะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับ ข้าไปในช่องทางไม่ว่าจะเป็น Google Search ก็ดีนะครับหรือติดตั้งแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินท่านก็สามารถที่จะศึกษาหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินได้แล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นช่องทางในการที่จะแจ้งหรือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนครับที่ยังไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์นะครับหรือยังไม่สะดวกที่จะไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับหรือบางเรื่องของท่านเนี่ยมีเรื่องราวมากมายมีความในใจมากมายที่อยากจะแจ้งอยากจะบอกให้ผู้จัดการแผ่นดินได้รับทราบท่านก็สามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายธรรมดานี่แหละครับท่านก็บอกว่าท่านชื่ออะไรอยู่ที่ไหนได้รับความเดือดร้อนอย่างไรอยากให้ผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับท่านเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วก็ส่งเป็นจดหมายนะครับส่งเป็นจดหมายส่งไปรษณีย์มาได้ส่วนนะครับที่อยู่อย่างไรเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่จำกัดเนี่ยผมก็อยากให้ท่านโทรไปที่หมายเลข1676มีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะบอกที่อยู่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับซึ่งปัจจุบันนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร4นะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับท่านที่เข้าไปทางเว็บไซต์นะครับท่านสะดวกที่จะเข้าไปทางเว็บไซต์เพื่อที่จะไปดูว่าไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะแก้ไขปัญหาทางสังคมให้กับสังคมได้อย่างไรบ้างจะแก้ไขปัญหาให้กับท่านได้อย่างไรบ้างท่านเข้าสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็อยากจะฝากนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินคนใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นเพื่อนใกล้ตัวที่จะรับฟังปัญหาเป็นที่พึ่งที่พิงให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านเลขามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคร
1: ับ ครับท่านสิรินชาวเพชรดีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับนี่คือผู้ตรวจการแผ่นดินฮะขับเคลื่อนการคุ้มครองและมาตรการเยียวยาผู้บริโภคปิดช่องโหว่ทางกฎหมายนะครับเร่งรัดเรื่องของการดูแลผู้บริโภคให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดยผู้ตรวจการแผ่นดินครับติดตามข่าวสารกันต่อครับไปดูเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้ฮะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะสัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบและความผิดปกติด้านคะแนนสอบท้องถิ่นจำนวน 5,925 คนครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่าทางคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางของแต่ละจังหวัดนะฮะขณะนี้ประชุมครบเกือบ76จังหวัดแล้วนะครับขณะนี้เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุในทุกจังหวัด
3: ครับ
1: จากการที่ได้ตรวจสอบและมอนิเตอร์มาโดยตลอดยืนยันได้ว่าขณะนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดอีกทั้ง3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะหรืออปท.ก็ได้แจ้งมาว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกทั้งเมื่อมีเอกสารครบและมีหลักฐานต่างๆอีกทั้งกรรมการของแต่ละจังหวัดก็ได้เห็นชอบตามคำสั่งอีกด้วยนะครับยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะฮะก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับส่วนผู้ที่เพิกถอนขณะนี้ยังไม่มีการฟ้องกลับใช่ไหมฮะก็ยังไม่ฟ้องหรอกครับเพราะว่าคำสั่งมันยังไม่ออกนะครับท่านนิรัตน์ก็บอกฮะว่าตอนนี้ยังไม่มีคือผู้สื่อข่าวถามว่ามีคนฟ้องกลับหรือยังท่านนิรัตน์ก็บอกว่าไม่มีนะครับในตอนนี
3: ้
1: พร้อมระบุว่าเราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันเราจะต้องไม่นำเอาเรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาทำเพราะจะทำให้การเสร็จทุกเรื่องเนี่ยคงเป็นสิ่งที่ไปไม่ได้นะฮะจึงต้องมีความจำเป็นต้องแยกเรื่องออกจากกันอย่างในวันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการอยู่คือการบริหารแต่ละบัญชีซึ่งแต่ละบัญชีควรได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนะครับนอกจากประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาและการสอบสวนนั้นเราได้มีทางปปช.ตำรวจมาช่วยตรวจสอบจึงเป็นเหตุว่าทำไมสถ.จึงไม่ดำเนินการในส่วนนี้อันเนื่องจากตามกฎหมายแล้วเมื่อปปช.เข้ามาดูแลเนี่ยเราก็ต้องเคารพหากมีหลักฐานเพิ่มเติมก็จะส่งให้ปปช.ต่อไปถือได้ว่าเราทำงานแยกส่วนกันและจะต้องไม่มีส่วนใดจะถูกละเลยนะฮะส่วนกรณีที่กระทรวงมหาดไทย จะให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับการปรับบัญชีให้อยู่ในลำดับต้นสามารถเลือกหน่วยงานในพื้นที่ได้หรือไม่นั้น
2: คุ
1: ณนิรัตน์ก็บอกว่าในการประชุมกรรมการกลางที่ผ่านมาเราจะไม่ให้ผู้ที่บรรจุไปแล้วได้รับผลกระทบสำหรับพื้นที่ว่างอยู่นั้นทางนิติกรกรรมการกลางจะดำเนินการบรรจุตามตำแหน่งที่ว่างแต่หากมีข้อเสนอใหม่ก็ต้องเข้าที่ประชุมกรรมการกลางก่อนพร้อมยืนยันว่าผู้ที่สอบด้วยความสุจริตจะได้รับการบรรจุอย่างแน่นอนนะครับพูดง่ายๆก็คงจะต้องมีการจัดเรียงบัญชีรายชื่อใหม่ทั้งหมดนะครับ31สิงหาคมนี้วันจันทร์เนี่ยผลสอบก็น่าจะออกและผลสอบนี้จะนำไปสู่เนี่ยให้กับทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตามข่าวนะครับ
2: ครับ
1: น่าจะนำคำสั่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองไปยกเลิกเพิกถอนตำแหน่งที่ได้มีการบรรจุและแต่งตั้งไปเนื่องจากมีการสอบสวนจากคณะกรรมการกลางว่าเข้ารับราชการโดยไม่สุจริตอ
2: ัน
1: นี้ก็เพิกถอนกันไปส่วนการบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันว่ามีผู้ที่อยู่ในบัญชีเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร
2: ่
1: นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นฮะ
2: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของความคืบหน้านะครับก็มีการไปจับกลุ่มนะ
1: ครับ
2: เข้าจับกลุ่มท่านหนึ่งท่านเนี่ยเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็มีการเรียกนะว่านายกเฮง
1: นายกเฮง
2: นายกเฮงเนี่ยคือเป็นนายกอบต.มาก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับมีการเปิดปฏิบัติการนำหมายจับครับจากทางศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3เข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายยกเฮงครับอายุ62ปีอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยและก็เคยเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.สำโรงนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ไปจับที่คอนโดย่านบางโพถนนประชาราษฎร์สาย1แขวงบางซื่อนะครับที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางนวพรปรือปลังเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิงตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยคดีนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับมีการถูกชักชวนให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยมีการกล่าวอ้างว่านายกเฮงเนี่ยมีโควต้าพิเศษสำหรับที่จะสามารถช่วยวิ่งเต้นให้สอบผ่านแล้วก็บรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นได้แต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยก็มีการเริ่มเชื่อแล้วก็เริ่มจ่ายเงินก่อนแต่ว่าจ่ายเป็นก้อนๆไปนะครับ เริ่มแรกเนี่ยจ่ายเงินมัดจำไปก่อน 100,000 บาทแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมอีก 270,000 บาทเพื่อว่าที่จะแลกกับการช่วยเหลือในการสอบแต่ว่าสุดท้ายผู้เสียหายรายนี้ก็คือสอบไม่ผ่าน
1: ไม่มีชื่อประกาศจ่ายเงินแล้วเนี่ยปรากฏว่าสอบไม่ติด
2: ถูก
1: ก็ไปร้องเรียนสิฮะ
2: ครับต่อมาเนี่ยก็มีการสอบท้องถิ่นปี68อีกนะครับก็ผู้เสียหายก็ถูกชักชวนให้ลองอีกครั้งนึงคือเคยลองมาแล้วเมื่อปีก่อน
1: ๆนี่แสดงว่าถ้าเขาได้เนี่ยเขาไม่ร้องเรียนนะเนี่ย
2: ก็อาจจะเป็นไปได
1: ้แน่น
2: อนแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมด้วยนะครับในปี2568นี้จนว่ายอดของผู้ที่เสียหายตอนนี้รวมแล้วอยู่ที่ 650,000 บาทผลลัพธ์ก็คือเหมือนเดิมคือสอบไม่ผ่านก็เลยมีเรื่องมาถามถึงในความที่ว่าเอาเงินคืนมาหน่อยเพราะว่ามีการพูดแบบนี้แล้วทำไมฉันเนี่ยไม่ได้สามารถเข้ามาเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้ในชื่อก็มีประกาศสอบออกมานะครับแต่ว่ากลับถูกนายกเฮงเนี่ยเบี่ยงเบนมาตลอดนะครับนี่คือส่วนของทางที่ผู้เสียหายเนี่ยมีการให้ปากคำมานะครับข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับยังมีการพบเบาะแสว่ารูปแบบการชักชวนเนี่ยอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้สมัครเพียงรายเดียวนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะเครือข่ายและก็แม่ข่ายด้วยทำหน้าที่รวบรวมผู้สมัครเข้าสู่ระบบนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเนี่ยประมาณกว่า 5,000 คนและก็มีหัวสายหรือว่าแม่ข่ายเนี่ยอยู่ที่110หัวเลยนะครับบางหัวเนี่ยเป็นผู้สมัครอยู่ในการดูแลหลักร้อยคนเช่นกรณีหนึ่งนะครับที่มีการรวบรวมผู้สมัครอยู่ที่200คนแล้วก็มีผู้ที่สอบผ่านหรือว่าได้รับบรรจุเนี่ยประมาณเพียง70คนเท่านั้นส่วนผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับมีข้อกล่าวหาว่าบางรายเนี่ยไม่ได้รับเงินคืนเช่นเดียวกันซึ่งประเด็นนี้ก็ยังคงจะต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดหรือไม่แล้วก็เส้นทางการเงินเนี่ยไหลไปถึงใครบ้างด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีข้อ ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นนกต่อด้วยนะครับนั่นก็คือผู้ที่ชักชวนให้มาสมัครโดยก็พบร่องรอยตั้งแต่ช่วงก่อนสอบช่วงปี2567นะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงมาถึงการสอบท้องถิ่นในปี2568ซึ่งก็มีอีกเส้นทางที่เจ้าที่เนี่ยกำลังขยายผลตรงนี้อยู่และก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานจากพนักงานสอบสวนนะครับในส่วนของกองกำกับการ3บก.ปปป.ก็มีการขอหมายสารนะครับในการออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองในข้อหาที่เกี่ยวกับการเรียกรับหรือว่ายอมจะรับสินทรัพย์นะครับที่เป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143และก็ความผิดตามประมวลขออภัยครับตามความผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตราที่175ด้วยนะครับอันนี้ก็คือความคืบหน้าสาเหตุในการที่ไปจับก็คือเมื่อวานนี้ก็มีการบุกจับที่บางโพไปแล้ว
1: มี2ที่ที่บางโพจุดหนึ่งนะฮะกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่
2: ศรีสะเกษ
1: อีกจุดหนึ่งเนี่ยนายกเฮงถูกจับได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวๆบางโพส่วนคุณณวพรปรือปรังเนี่ยฮะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่างเทศบาลตำบลลาอ่ออำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษอันนี้ก็โดนจับในพื้นที่ศรีสะเกษนะครับก็คือ2ท่านนี้เนี่ยเขาก็ไปพูดคุยแหละ
2: ครับ
1: ไปเกลี้ยกล่อมอ่ะบอกว่าอ้าวสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหมมีโควต้าพิเศษนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะไปคุยกับคณะกรรมการสอบให้จ่ายเงินมาก่
2: อ
1: นมัดจำเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยว อีกช่วงนึงก็จ่ายเท่านั้นเท่านี้นะครับก็ไปทำอย่างเงี้ยคือถามว่าน่าเชื่อถือไหมถ้าในกรณีผู้เสียหายเนี่ยคนนึงเนี่ยทำอยู่ในเทศบาลเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเนี่ยน่าเชื่อถืออันที่หนึ่งแล้วอันที่สองเนี่ยอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นถึงนายกเองไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะฮะ
2: อดีตนายกอบต.
1: อดีตนายกอบจ.แหละอบต.เนี่ย
2: ครับ
1: แล้วไปพบที่บ้านด้วยจากข่าวเนี่ยคือผู้เสียหายอ่ะไปพบที่บ้านนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยรับรองว่าถ้ามอบเงินให้ปุ๊บเนี่ยก็จะไปคุยกับกรรมการจัดสอบให้แล้วก็จะได้เป็นผู้ที่สอบผ่านนะฮะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยก็หลงเชื่อจ่ายเงินไปเยอะ600,000กว่าหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแล้วปรากฏว่าไม่มีชื่อผ่านการคัดเลือกไปทวงถามทั้งสองคนก็บ่ายเบี่ยงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนายกเฮงเนี่ยที่เขาบอกว่าอ้าวตัวอยู่บ้านอยู่ศรีสะเกษหรือบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดทำไมมา อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนะฮะตามทวงเงินถึงบ้านที่บ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องหนีมาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าหลังจากนายกเฮงแล้วนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่อบจ.นะฮะเทศบาลนะฮะก็โดนจับไปแล้วนะครับจะขยายเครือข่ายอะไรต่างอื่นต่อไปหรือไม
2: ่
1: นะครับเพราะว่าข้อหาที่ตำรวจตั้งไว้เนี่ยก็คือมาตรา143
2: ครับ
1: เรียกรับยอมรับทรัพย์สินจูงใจให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้วิธีทุจริตตามกฎหมายแต่ถ้าปรากฏว่านายกเฮงแล้วก็ผู้หญิงท่านนี้เนี่ยไปให้การบอกอ๋อไม่ได้มีการไปให้สินบนอะไรใครหรอกเก็บตังค์ไว้ใช้เองอันนั้นข้อหานี้ก็หลุดแต่ไปโดนข้อช่อโกงประชาชนแทนช่อโกงประชาชนคือหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความแล้วก็ได้รับทรัพย์สินผู้ใดผู้หนึ่งไปนะฮะก็จะเป็นช่อโกงประชาชนยังไงก็หนีไม่รอดนะฮะเพียงแต่ว่าต้องติดตามดูว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าเพราะเครือข่ายน่ะก็คือการที่แก้ไขกระดาษคำตอบและมีชื่อแต่นายกเฮงกับพวกเนี่ยกล่าวอ้างว่าจะช่วยได้แต่ไม่มีชื่อ
2: ครับ
1: มันกลุ่มเดียวกันไหม
2: ผมอยากฟังนายกเฮงเนี่ยมาพูดว่ายังไงเพราะว่าในพื้นที่ศรีสะเกษแต่ว่ามาดีลในกรุงเทพมหานครหรือว่าเครือข่ายของนนทบุรีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนไห
1: ม
2: หรือว่าจะมีเส้นทางยังไง
1: คือเจ้าตัวเนี่ยที่มาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจากการสอบปากคำเนี่ยปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยเขาอยู่ไม่ได
2: ้
1: เพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยที่ไปเรียกรับเงินเขาเนี่ยมาทวงเงินถึงที่บ้านพอมาทวงเงินถึงที่บ้านน่ะบ้านก็อยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องแอบมาอยู่กรุงเทพนั่นแหละ
2: ครับ
1: หอบเงินอะไรมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วสุดท้ายเนี่ยตำรวจเนี่ยก็ไปสืบทราบว่าอ๋ออยู่ที่นี่ก็มาจับกุมตามหมายจับของศาลอาญานะฮะอันนี้ก็คือค ความคืบหน้าของการสอบท้องถิ่นไปถามนายกฮะเป็นไงบ้างฮะอันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีนะครับรับทราบเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับท่านก็เป็นผู้ที่ดูแลควบคุมกระทรวงมหาดไทยอยู่นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวถึงกรณีที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษนะครับหลังมีการเรียกรับอ้างช่วยในการสอบบรรจุข้าราชการคือผู้เสียหายเนี่ย
1: ครับ
2: เสียหายไป 650,000 บาทนะครับเรื่องนี้นายกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนที่จะย้อนถามว่าแบบนี้เนี่ยไม่ได้ข้อพิสูจน์หรือว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี
1: ้
2: ก็คือเป็นการย้อนถามสื่อแล้วก็ย้อนถามประชาชนว่าในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตเนี่ยเห็นไหมว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังเร่งปราบปรามเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นทางอดีตนายกอบต.หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีกระบวนการหรือว่าอำนาจในเรื่องของการใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับ
1: ครับ
2: รัฐบาลก็มีการมุ่งเน้นในการปราบปรามเรื่องนี้อยู่ครับ
1: นะครับนี่คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะ
2: ครับ
1: ครับพักกันสักครู่ก่อนนะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อฮะ
2: ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT to HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับประเด็นข่าวครับเรื่องของการมีการกราดยิงเนี่ยจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะนะ
2: ครับ
1: มีข่าวมาหลายวันแล้วนะครับบอกว่ามีการกราดยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาสู่พื้นดิน นายกว่ายังไงเมื่อวานไปถามนายกฮะ
2: ค
1: ุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฮะเรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะอันนี้มีผู้กล่าวอ้างครับว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะครับบอกว่ากรณีนี้พลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ฮะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วครับว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยยังไงก็ตามทราบว่าแม่ทัพภาคที่4จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องรอผลการตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับ
2: ครับ
1: ต่อกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้ท่านนายกฮะตั้งกรรมการสอบนั้นนะครับก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อกฎหมายด้วยว่าทำได้หรือเปล่าเนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจสูงสุดกับทหารพร้อมอ้างอิงถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศกฎอัยการศึกก่อนรัฐประหารปี57รัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้เช่นกันกล่าวคือท่านบอกว่าอำนาจเนี่ยอยู่ที่ทหารในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ดังกล่าว
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูเพราะว่าเวลาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยต้องดูสัดส่วนด้วยถ้ากองทัพตรวจสอบกันเองเนี่ยคำถามคือว่าข้อเท็จจริงที่ออกมาผลสอบที่ออกมาเนี่ยประชาชนจะยังแคลงใจหรือไม
2: ่ครับ
1: เขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกลางมีบุคคลอื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการด้วยอ
2: ัน
1: นี้คือวัตถุประสงค์ของการที่คนในพื้นที่เนี่ยเขาบอกกันออกมานะครับว่าอ้าวถ้าเกิดตั้งคณะกรรมการเองทหารสอบกันเองเนี่ยเกรงว่าผลที่สอบออกมาเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมนะฮะก็จะต้องให้คนที่บอกว่าอ้าวฉันถูกยิงฉันถูกอะไรในพื้นที่หรือมีผู้ที่รู้เห็นในเหตุการณ์ดังกล่าวบอกว่ามันมีเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็น่าจะเข้าไปสู่กระบวนการนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็หลายคนก็จับตากันอยู
1: ่
2: เพราะว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีการมติคณะรัฐมนตรีมีการประกาศออกมานะครับในส่วนของคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.เนี่ยมีการถูกโยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็กำลังจับตาอยู่ว่าแล้วใครล่ะจะมาแทนท่าน
1: ถูกโยกนี่คือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารเพราะว่าปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยคือคุณยุพาเนี่ยจะเกษียณสิ้นเดือนกันยายนนี
2: ้เป็นช่วงของการเกษียณอายุราชการแล้วก็หาคนไปปฏิบัติหน้าที่แทน
1: ก็คือท่านเลขาสมช.คนปัจจุบันนี
2: ้
1: นะครับตุลาคมจะไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2: พ
1: อย้อนกลับไปเนี่ยตำแหน่งของท่านเนี่ยในอดีตเนี่ยถ้าดูตามข้อเท็จจริงเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งเลขาสมช.ท่านนี้คุณชัดชัยบางชวดเนี่ยแต่งตั้งในสมัยคุณภูมิธรรมเวชยชัยภูมิธรรมเวชยชัย
2: ในช่วงรักษาการนายก
1: ช่วงนั้นใช่นะฮะรอบนี้เนี่ยน่าไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่ถูกโยกไปอยู่ปลัดสำนักนายกเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม
2: ่
1: นะครับแต่ก็มีชื่อคนที่จะมานั่งเลขาสมช.คนใหม่แทนฮะ
2: ครับนั่นก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะครับซึ่งตอนนี้ท่านเป็นเสนาธิการทหารบกนะครับก็มีการกล่าวถึงกระแสที่มีการถูกทาบทามให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าเลขาสมช.นะครับเรื่องนี้มีการสอบถามตนเองอาจจะไม่เหมาะนะนะครับเรื่องนี้พลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยบอกว่าถ้าถามตัวเองเนี่ยไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยมาในฐานะเสนาธิการทหารบกยืนยันนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็พร้อมที่จะทำงานจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดครับไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรหรือว่ามีงานอะไรที่มีผู้บังคับบัญชาได้มอบหน้าที่ให้แล้วก็ได้ทำหน้าที่นั้นก็จะทำหน้าที่แล้วก็ภูมิใจในทั้งนั้นนะคร
1: ับ
2: ในการทำทุกหน้าที่ของตัวของท่านพลเอกชัยพฤกษ์เองนะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยหากได้รับในการดูภารกิจของสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีงานรออยู่เยอะนะ
1: ครับ
2: พลเอกชัยพฤกษ์ก็กล่าวว่าเราก็สู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนการที่ข่าวว่าจะต้องมีการปรับปรุงใหม่หรือไม่นั้นเนี่ยพลเอกชัยพฤกษ์นะครับระบุว่าอย่าพึ่งเลยยังไม่ได้เป็นเลยใจเย็นๆก่อนนะครับก็คือนักข่าวก็
1: เป็นมารยาท
2: แม้จะ
1: มีโผมีอะไรออกมาปุ๊บถ้าคำสั่งยังไม่ออกเนี่ย
2: ครับ
1: ร้อยละร้อยฮะไม่มีใครไปพูดก่อนฮะ
2: แล้วมีสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหน้างานก็เป็นได้ด้วย
1: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นนะครับก็อย่างที่บอกคือใจเย็นก่อนนะครับท่านพลเอก ชัยพฤกษ์ก็บอกมาผู้สื่อข่าวทัพถามว่าในวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอชื่อของพลเอกชัยพฤกษ์ให้เป็นเลขาสมช.แทนคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.ที่จะมีการดำรงตำแหน่งย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดสำนักนายกในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับก็จะมีการเสนอให้เห็นชอบนะครับสำหรับการย้ายตำแหน่งนี้ก่อนที่จะนำรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในสัปดาห์หน้าอันนี้เป็นแหล่งข่าวมีการเปิดเผยมานะครับว่าวันนี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวรอดูว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าการประชุมสมช.ก็จะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับ
1: 10โมงครับ10โมงที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลนะท่านนายกจะเป็นประธานการประชุมสมช.ในวันนี้นะครับ วาระสำคัญก็นี่แหละครับเสนอชื่อเลขาสมช.คนใหม่แทนท่านชัดชัยบางชวดเลขาสมช.คนปัจจุบันที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนท่านเดิมที่กำลังจะเกษียณอายุในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับวันนี้ก็น่าจะชัดนะฮะไม่ต้องไปรอมติครม.อังคารหน้าก็ได
2: ้
1: นะฮะเพราะว่าถ้าเสนอไปในสมช.ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรอกแล้วก็ขอแค่ความเห็นชอบของครม.เท่านั้นนะฮะอ่ะมาดูเรื่องของหัวสว.บ้างนะครับแบบคุยกันมาหลายวันแล้วนะฮะก
2: ็
1: คือเรื่องของเอกสารหลุดเดี๋ยวนี้หลุดเยอะนะฮะคลิปก็หลุดเอกสารก็หลุดสำนวนก็หลุดนะฮะไม่รู้หลุดมาจากไหนไม่แน่ใจว่ามีใครจงใจปล่อยหรือว่ามีใครจงใจไปเจาะหรือไม
2: ่
1: นะครับซึ่งข้อมูลของราชการเนี่ยนะฮะถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยไปเปิดเผยข้อมูลความลับปุ๊บเนี่ยติดคุกนะครับ
2: ครับ
1: เหมือนคุณณัฐพงษ์กับผมเนี่ยรู้ข้อมูลกรมประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่มันควรสงวนไว้เป็นความลับนะฮะแล้วไปเปิดเผยเนี่ยติดคุกนะฮะ
2: ผิดกฎหมาย
1: ติดคุกมาตรา143ฮะโอ้ติดคุกหัวโตนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเรื่องของการหัวสว.นะฮะคดีสำนวนที่มันหลุดออกมาไปถามนายกนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าสำนวนคดีหัวสว.ที่หลุดออกมาเนี่ยเกิดขึ้นในวาระการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนไม่เอ่ยชื่องั้นผมเอ่ยชื่อ
2: ครับ
1: ก็คุณทวีสอดส่องนั่นแหละก่อนท่านนะฮะอันนี้คือท่านก็พาดพิงก็บอกว่าจริงไม่จริงเนี่ยไม่ทราบแต่อยู่ระหว่างการสอบสวนเพราะมีคนกล่าวอ้าง
2: บ
1: อกว่าที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันการเมืองหรือเปล่าเพราะรัฐมนตรียุติธรรมคนก่อนก็คือคุณทวีสอดส่องท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้แต่อยู่ระหว่างการสอบสวนสำนวนคดีดังกล่าวเป็นเอกสารราชการไม่สามารถนำออกสู่เผยแพร่สู่สาธารณชนไม่ว่าจะอ้างถึงประโยชน์สาธารณะหรือไม่ก็ตามย้ำว่าเป็นข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอันนี้จริงครับส่วนกรณีการประเด็นหัวสว.นะครับที่ฝ่ายค้านนำไปอภิปรายไม่วางใจจะนำไปสู่การเจรจาต่อรองในอนาคตระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยหรือไม่นั้นนายกบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลย่อมมีกฎกติกามารยาทระหว่างกันในช่วงที่พรรคภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยก็ได้ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทนะฮะยังไงก็ตามยอมรับว่ามีการประสานพูดคุยกับแกนนำพรรคร่วมก็พบว่าไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะกรณีที่คะแนนเสียงในการโหวตผ่านร่างพรก.กู้เงินเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาคะแนนโหวตก็แสดงถึงเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างชัดเจนนะฮะเพราะว่าพอพูดถึงย้อนสำนวนเนี่ยนะฮะสำนวนของ DSI เนี่ยมันคือสำนวนเรื่องของการอ้างยี่ซ่องโจรและปราบปรามการฟอกเงินนั่นเองนะ
2: ครับ
1: ถ้าเกิดรู้ว่าใครเป็นพยานรู้ว่าหลักฐานคืออะไรเนี่ยเขาก็เกรงเหมือนกันบอกว่าถ้าคนที่ถูกกล่าวหารู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาพยานเป็นใครหลักฐานเป็นอะไรเดี๋ยวจะไปทำลายหลักฐานยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถ้าเป็นบุคคลที่เป็นพยานก็เดี๋ยวจะไปติดสินบนหรือสั่งเก็บง่ายๆเลยนะฮะมีผลกระทบต่อรูปคดีเป็นการเฉลยข้อสอบก่อนที่จะไปถึงกระบวนการพิจารณาของศาลนั่นนะฮะมันเลยทำให้เสียรูปคดีเพราะว่าคดีอาญาเนี่ยมันคือการฟอกเงินและอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยมันเป็นคดีที่เกี่ยวกับชีวิตนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของพยานด้วยนะฮะไม่ใช่คดีของกกต.นี่ต้องแยกจากกันนะฮะ
2: ค
1: ดีหัวสว.มีอยู่ที่กกต.ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกคดีหนึ่งเนี่ยก็คืออ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็ปราบปรามการฟอกเงินที่อยู่ที่ DSI เขาเลยบอกว่าสำนวนที่หลุดออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับความปลอดภัยของพยานในคดีอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็บอกว่า มันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นอันนี้คนที่เห็นค้านนะครับ
2: ครับ
1: เขาก็บอกว่าสิ่งที่มันเปิดเผยออกมาเนี่ยมันอาจจะให้ทำให้เห็นว่าคณะกรรมการหรือใครต่างๆเนี่ยที่มีการสอบสวนหรือพยานเนี่ยที่อยู่ในสำนวนเนี่ยเป็นคนของใครหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่คนในสภาแต่เป็นคนในของใครบางคน
2: ครับ
1: อันนี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์ออกมาแต่คนวิพากษ์วิจารณ์และเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยยังไม่เห็นสำนวนอะไรเลยนะครับ
2: นะครับก็เป็นในสิ่งที่ทางท่านนายกได้พูดไว้นะครับเมื่อวานนี้กรณีของคดีหัวสวนะครับส่วนทางฝั่งสวเองก็มีการออกมาเรียกว่าเป็นการโต้ฝั่งทางที่สสพรรคประชาชนและก็ทางไอลอว์เนี่ยได้มีการมากล่าวอ้างนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงศ์พันตำรวจเอกกอบอัจจนากิตตินะครับแล้วก็พลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรนะครับก็มีการมาพูดถึงกรณีที่คุณไอติมผลิตนะครับคุณผลิตวัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านและก็คุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะครับผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์เนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมนะครับในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสว.โดยมีการตั้งคำถามนะครับถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวว่ามีการทำแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เอามาเปิดเผยเนี่ยมีการผิดกฎหมาย PDPA หรือไม
1: ่
2: นะครับหากว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงเนี่ยก็ย่อมสุ่มเสี่ยงต่อความผิดในเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์
1: อ
2: ีกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับถ้าหากว่าข้อมูลที่มีการออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงใดๆนะครับแล้วก็หากว่านำมากล่าวอ้างว่าเป็นการหลุดหรือว่ามีการที่มีสำนวนไต่สวนอยู่นะครับทำไมทั้งสองท่านเนี่ยถึงไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับถือว่าเป็นเจตนาที่ต้องการให้ผลลัพธ์ทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่และทราบได้ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคณะทำงานที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นั้นเนี่ยก็มีการตั้งขึ้นมาก็มีความเห็นที่แตกต่างกันเหตุใดจึงมาเสนอแต่ความเห็นของคณะทำงานชุดที่26แต่ว่ากลับไม่เสนอการทำงานของชุดที่36ที่ถือว่าเป็นการเลือกเฉพาะที่ตรงหรือไม่นะครับก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเชื่อมากกว่าความถูกต้องหรือว่าความชอบธรรมหรือไม่นะครับอันนี้คือทางสว.ก็มีการออกมาท้วงติงนะครับในประเด็นของคุณพิสิทธิ์เนี่ยก็ยังกล่าวถึงในเรื่องของการเคลื่อนไหวของบุคคลทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าพยายามเป็นการชี้นำนะครับเป็นการชี้นำให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือว่าบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยใช้ชีวิตได้ยากคือใช้ชีวิตไม่เป็นปกติตามสังคมนะครับตรงนี้ก็มีเจตนาแอบแฝงเพื่อผลลัพธ์ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่นะครับนอกจากตัวสว.เองก็มีการเข้าชี้แจงเรื่องนี้อย่างครบถ้วนไปแล้วนะครับส่วนทางด้านพันตำรวจเอกกอบนะครับก็มีการกล่าวถึงว่าการดำเนินการของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเป็นการข่มขู่และก็แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและก็สร้างความสับสนให้กับผู้ที่อยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือสว.อีกหนึ่งท่านนะครับพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์เนี่ยกล่าวให้กำลังใจกกต.นะครับในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและก็ความเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆในการปกครองบ้านเมืองที่ดีต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ3ท่านที่เป็นสว.มาพูดถึงในเรื่องที่ทางคุณไอติมเองแล้วก็ในส่วนของไอลอว์เนี่ยได้มากล่าวอ้างในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ครับคดีหัวสว.เนี่ยทางพรรคประชาชนแล้วก็ไอลอว์แล้วก็คนอื่น
2: ๆครับ
1: นะฮะเขาเปิดประเด็นเนี่ยมาตลอดทั้งเดือนแล้วนะฮะจะมีการประชุมแล้วก็การสัมมนาวิพากษ์เนี่ยทุกช่วงของสุดสัปดาห
2: ์
1: วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็มาเรื่อยๆนะครับและล่าสุดเนี่ยจะไปจัดที่โรงแรมพูแมนซอยรางน้ำนะฮะแต่ก่อนที่จะไปจัดเนี่ยนะฮะมีข่าวว่าคนที่จะไปขึ้นเวทีเนี่ยการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นในวันที่29สิงหาคมเนี่ยพบว่ามีชื่อคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะฮะจากไอลออ
2: ัน
1: นี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะฮะไม่น่าแปลกใจนะฮะเพราะว่าเขาก็ตีแผ่แล้วก็ขึ้นเวทีนี้มาโดยตลอดแล้วแต่ตรงนี้สิฮะเขาบอกว่ามีชื่อคุณหมอชนน่านชนน่านสีแก
2: ้
1: วนะขึ้นเวทีด้วย
2: พรรคเพื่อไทยนี
1: ่ไปถามคุณอนุทิน
2: ครับ
1: ไปถามคุณอนุทิน
2: ครับ
1: คุณอนุทินว่ายังไงบอกไม่ทราบพรรคใครพรรคมันการเป็นพรรคร่วมคือ เรามาบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันคุณหมอชนน่านไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลและไม่ค่อยได้เจอกันคุณหมอชนน่านเนี่ยต้องไปสอบถามคุณหมอชนน่านเองนะฮะไม่ต้องมาสอบถามท่านนายกนะฮะถ้าเป็นผมก็ตกใจเหมือนกันทำไมพรรคร่วมไปร่วมกับเขา
2: แม้ว่าไม่ได้เป็นส.ส.แต่ว่าควรที่จะเดี๋ยวเรียกว่าทำงานร่วมกัน
1: ต้องรอคุณหมอชนน่านออกมาพูดอันนี้อาจจะเป็นกระแสข่าวก็ได้เพราะว่าก็ไม่มีใครมาบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่า
2: ผมเห็นภาพ
1: ว่า
2: เนี่ยมันมีภาพโปรโมทออกมาว่าจะมีการนี่แหละครับเวทีต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ภูแมนนี่แหละ
1: เขาขึ้นเวทีเดี๋ยวเขาอาจจะพูดในอีกทิศทางหนึ่งก็ได้
2: เป็นไปได้
1: ทำไม
2: แต่ว่า
1: ทุกคนทำไมถึงคิดว่าเอ๊ะพอคุณหมอชนน่านขึ้นเวทีนี้ปุ๊บเนี่ยจะต้องพูดในเชิงลบกับรัฐบาลหรือว่าเฮ้ยพูดว่ามันต้องหัวสวแน่เลยเขาอาจจะพูดในเชิงบวกหรือว่าอีกทิศทางหนึ่งก็ได
2: ้
1: อันนี้ไม่ทราบนะฮะ
2: อันนี้
1: คิดเองฮะใครจะต้องไปดูกันต่อไปนะฮะก็สร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองพอสมควรเพราะว่าปกติพรรคร่วมเนี่ยก็มักจะจับมือกับพรรครัฐบาลเป็นพันธมิตรกันแต
2: ่
1: ถ้าขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยแล้วไปพูดในเชิงลบเนี่ยนะฮะน่าจะมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันแน่นอนในทางการเมืองนะครับ
2: ค
1: ุณพฤทธิ์นะฮะก็บอกว่าที่จะมีการจัดงานเนี่ยนะฮะคือโรงแรมภูแมนซอยรางน้ำบอกอ้อโรงแรมแจ้งมาบอกไม่ให้จัดเวทีนี้เสียแล้วนะครับก็บอกในสภานั่นแหละก็บอกไม่เป็นไรเพราะผมก็มีการประสานจองห้องประชุมที่รัฐสภาเป็นแผนสำรองไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแสดงว่ามองการไกลเผื่อเขาไม่ให้เราก็มาจัดที่ไหนที่ห้องประชุมรัฐสภาดังนั้นการจัดกิจกรรมยังคงมีอยู่แต่เปลี่ยนสถานที่นะฮะโรงแรมภูแมนครับแจ้งเหตุยกเลิกเวทีกิจกรรมดังกล่าวนะครับที่ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะเสวนาการเมืองไทยนะฮะก็บอกว่าโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์นะฮะก็ได้รับการยืนยันว่าจะมีการจัดสัมมนาเนี่ยในวันเสาร์นี้ผู้ร่วมงาน150คนนะฮะ150คนแต่เนื่องจากเนี่ยในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมางานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสาธารณชนเป็นอย่างมากนะครับช่วงดังกล่าวทางโรงแรมมีอัตราการเข้าพักสูงมีแขกเข้าพักผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากโรงแรมให้ความสำคัญสูงสุดในความมั่นคงปลอดภัยของแขกผู้ที่จะมาเข้าพักดังนั้นหลังจากพิจารณาโดยถี่ถ้วนรอบคอบโรงแรมจึงมีความจำเป็นต้องตัดสินใจไม่ดำเนินการจัดงานดังกล่าวโรงแรมยืนยันด้วยความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนผู้จัดงานในช่วงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทางโรงแรมยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเป็นเหตุให้เกิดการตัดใจในครั้งนี้พูดง่ายๆตัดใจยกเลิกก็มีค่าทดแทนชดเชยให้ว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะรวมถึงให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาสถานที่จัดงานใหม่อย่างเหมาะสมนะครับอันหนึ่งการตัดใจในครั้งนี้คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของผู้เข้าพักผู้ใช้บริการของโรงแรมเป็นสำคัญไม่ได้มีเจตนาวัตถุประสงค์อื่นใดครับขออภัยเป็นอย่างสูงนะฮะขอแสดงความนับถือผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพฮะอันนี้อธิบายโดยย่อฮะ
2: ครับก็คือไม่ได้จัดที่ภูแมนแล้วแต่ว่าการวิเคราะห์หรือว่าการจัดประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีการเดินหน้าต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกคือฝ่ายค้านเองก็มีการกระทุ้งในเรื่องของการหัวสวอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนก็พอเห็นภาพโปรโมทงานออกมานะครับแล้วมีภาพของหมอชนน่านอยู่ในรูปด้วยเนี่ยก็ตกใจนะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มีทั้งคุณอภิสิทธิ์คุณรังสิมันโรมนะครับคุณเทงนัทพงศ์นะครับคุณไอติมพฤทธิ์แล้วก็มีอีกหลากหลายท่านที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคประชาชนแล้วก็พ
1: ร
2: รคประชาธิปัตย
1: ์ใช่
2: นะครับแต่ว่า
1: ฝั่งฝ่ายค้านอะว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ก็งงว่าทำไมมีหมอชนน่านอยู่ในรูป
1: หน้าเหมือนหรือเปล่า
2: เป๊ะ
1: ใช่ไหม
2: เป๊ะเลย
1: เป๊ะเลยหรอ
2: ใช่นะครับแต่ว่าอย่างนี้ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องทางให้รอทางคุณชนะเนี่ยออกมาชี้แจงว่าจะยังขึ้นอยู่ไหม
1: คุณหมอชน
2: ะหร
1: ือ
2: ว
1: ่
2: าสาเหตุว่าทำไมถึงมีรูปไปอยู่ตรงนั้น
1: นั่นสิ
2: ครับ
1: หรือจะไปพูดในประเด็นไหนนะก็ติดตามดูวันเสาร์นี้นะฮะจ
2: ั
1: ดที่ไหนไม่ใช่ภูแมน
2: รัฐสภาร
1: ัฐสภาร
2: ัฐสภานะครับก็ติดตามกันได
1: ้เอ๊ะเราโปรโมทให้เขาหรือเปล่า
2: ไม่ได้โปรโมทเป็นประเด็นสังคม
1: เป็นประเด็นสังคมนะต้องติดตามดู
2: นะตอนน
1: ี้นะฮะส่วนเมื่อวานนี้ฮะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฮะเดินเผชิญสืบนะฮะเข้าเผชิญสืบก็คือเดินเผชิญสืบนั่นแหละคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งตรวจหลักฐานสถานที่เก็บบัตรที่สำนักงานเขตหลัก4นะครับไปพร้อมกับผู้ตรวจกกต.นะฮะก็คือเหตุผลก็คือว่ามันมีการไต่สวนเนี่ยจากศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของคดีบาร์โค้ดนั่นแหละบาร์โค้ด QR code แล้วก็ต้นขั้ว
2: ค
1: ือ3ส่วนประกบรวมกันปุ๊บเนี่ยจะสามารถระบุตัวตนของผู
9: ้ที่เลือกตั้งได้หรือเปล่า
1: ใช่แต่กกต.ก็สู้ว่า3ส่วนเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมาประกบกันได
2: ้
1: มีวิธีการที่จะเก็บรักษาเนี่ยมันคงปลอดภัย3พื้นที่3จุดใช่มั้ยฮะศาลเนี่ยก็ลงไปเดินเผชิญสืบดูกับตาว่ามั่นคงปลอดภัยจริงไหม
2: แ
1: ยกจากกันจริงไห
2: ม
1: เมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจประมาณ1ชั่วโมงเศษนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็เดือนหน้านั่นแหละครับ28กันยายนศาลก็จะมีคำวินิจฉัยแล้วก็พิพากษาว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่ถูกร้องว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยบาร์โค้ดเหล่านี้มันทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับไม่สุจริตไม่ยุติธรรมเนี่ยจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม
2: ่ครับสวัสดีพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น. กับพิญญ์รุ่งสมัยแม่ทัพภาคที่4สั่งยกระดับป้องกันเหตุผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
15: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
14: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
16: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
17: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
16: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
18: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: แม่ทัพภาคที่4สั่งยกระดับป้องกันเหตุผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
19: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบนโยบายและสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเฝ้าระวังสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยร่วมกันประเมินความเสี่ยงวางมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุรวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องจากที่ผ่านมาและลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
11: หอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เร่งฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
20: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี2568โดยมีข้อเสนอสำคัญคือสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องมือป้องกันภัยรวมถึงจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนอัตราร้อยละ 1.5 ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรและให้บยส.ค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงโดยใช้โรงแรมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและการแพทย์ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออกวาสนาตระเกตรายงาน
11: ขณะที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจความพร้อม6โครงการรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาน
21: ายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชการและติดตามความพร้อมของโครงการด้านคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำเตรียมรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จะมีขึ้นที่จังหวัดสงขลาโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญรวม6จุดทั้งด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดยะลาประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4065สายบ้านเนียงยะหาทางหลวงหมายเลข4089บริเวณตำบลท่าสาบและถนนยล3003จากแยกทางหลวงหมายเลข409ถึงบ้านลำใหม่นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำที่บริเวณมัสยิดนูรุลอิสลามหรือบ้านตะลุกุบอตำบลสเตงนอกรวมถึงติดตามการดำเนินงานบริเวณบึงแบมเมาะและประตูระบายน้ำ PC ในเขตเทศบาลนครยะลาทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเร่งรัดและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างเป็นระบบอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
11: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
22: Everyday English
23: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้เสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automatic instinctive instinctual และ involuntaryสำหรับในวันนี้ค่ะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายในลักษณะที่คล้ายๆกันคำนั้นก็คือ mechanical สะกด m e c h a n i c a l mechanical คำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำนาม machine นะคะซึ่งมีความหมายว่าเครื่องจักรนั่นเองนะคะหรืออาจจะมีคำนามที่เป็นตัวคนนะคะก็คือ mechanic นะคะก็คือช่างเครื่องนั่นเองนะคะแต่เมื่อเราใช้ในลักษณะของคำคุณศัพท์หรือคำขยายเนี่ยนะคะก็จะมีความหมายว่าเกี่ยวกับเครื่องจักรนะคะส่วนคำว่า mechanical ของเรานะคะก็เป็นคำขยายนะคะหรือว่าเป็นคำคุณศัพท์นั่นเองมีความหมายนะคะว่าเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือว่าที่เกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างเป็นเครื่องจักรและนะคะมีความหมายว่าโดยอัตโนมัติก็ได้เช่นกันหรืออาจจะมีความหมายว่าอย่างไม่ต้องใช้ความคิดนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้อารมณ์หรือว่าใช้ความรู้สึกนะคะเพราะว่าลักษณะของเครื่องจักรใช่ไหมคะมันก็ทำงานโดยที่ไม่ได้มีอารมณ์หรือว่าความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำนี้ก็จะมีความหมายในลักษณะที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินั่นเองเราลองมาดูตัวอย่างประโยคนะคะเพื่อที่จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นนะคะ her smile was mechanicalความหมายของประโยคนี้ก็คือการยิ้มของหล่อนเหมือนหุ่นยนต์นะคะไม่มีอารมณ์ความรู้สึก

ใช่ไหมคะไม่ได้ทำให้เป็นลักษณะเหมือนกับว่าท่องจำเอาไว้แล้วใช่ไหมคะเวลาเราพูดในลักษณะท่องจำเนี่ยมันก็จะเป็นการตอบแบบไม่ได้ใช้ความคิดหรือว่าใช้ความรู้สึกนั่นเองนะคะเป็นการเตรียมการมาก่อนเพราะฉะนั้นนะคะ during a job interview make sure your answers are not mechanical เวลาคุณไปสัมภาษณ์เข้าทำงานต้องให้แน่ใจนะว่าคำตอบของคุณไม่เป็นเหมือนเครื่องจักรก็คือท่องจำมาก่อนแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะmechanical ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายนะคะคล้ายๆกับคำว่าอัตโนมัตินั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

ขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาYeah! ยังมีคอปพอคอยดูแลคอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
1: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะอยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์วชิราผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีค่ะรายการนี้สวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายนะคะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรค่ะจังหวัดที่2ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่ผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชแล้วก็สวททุ่งสงนะคะแล้วก็จังหวัดที่3คุณผู้ฟังคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านเรานี่แหละค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนั่นเองคุณผู้ฟังคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดไปพร้อมๆกับมุกกันนะคะนั่นก็คือเพจ Facebook ค่ะสวทจุดสุราษฎร์ธานีมี Facebook Live กันด้วยเนาะคุณผู้ฟังคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ร่วมรายงานสภาพอากาศในพื้นที่กันได้นะคะว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างเผื่อวันหยุดยาวนี้ใครเดินทางไปไหนก็จะได้เตรียมตัวกันถูกเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังคงต้องติดตามกันต่อเรื่องของสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในประเทศไทยเราอะนะคะรวมถึงฟ้าฝนต่างๆเนาะอย่างล่าสุดค่ะเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนช่วงห่วงวันสองวันที่ผ่านมาที่ได้เห็นคลิปเรื่องของน้ำป่าหรือว่าน้ำที่มีการทะลักเข้ามาท่วมในพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลนะคะคุณผู้ฟังคะที่ติดกับทิเบตเนาะซึ่งล่าสุดค่ะมีการเปิดเผยสาเหตุกันมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะมีมาจากในเรื่องของเปิดเผยว่าเป็นเรื่องของน้ำป่าเนี่ยเกิดจากน้ำแข็งที่หักตกสู่

สูงกว่าตึก300ชั้นนะคะทำให้เกิดสึนามิในช่องเขาเนาะแล้วก็มาลำดับเหตุการณ์กันในเพจนี้เรื่องของเพจสำรวจโลกได้มีการเขียนนะคะโดยนักวิชาการเนาะได้มีการสรุปแบบนี้คุณผู้ฟังขามุกเล่าให้ฟังกันแบบนี้นะคะเรื่องแรกค่ะเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นที่ชายแดนทิเบตเนปาลไหนๆก็เป็นห่วงสำคัญนะคะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนน่าจะติดตามเรื่องนี้อยู่ด้วยเลยขออยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนจุดเริ่มเนี่ยอยู่บนภูเขาสูงฝั่งเทือกเขาหิมาลัยนะคะแล้วก็มวลน้ำโคลนเนี่ยทะลักลงมาถล่มด้านจีหลงค่ะในด่านจีหลงเนาะในอำเภอจีหลงเขตซีกาเจค่ะเขตปกครองตนเองที่เบตก่อนจะไหลลงหุบเขาฝั่งเนปาลส่วนต่อมาคือช่วงเช้าที่27สิงหาเนี่ยมันยังมีการขยับอยู่นะคะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อยราว160คนส่วนใหญ่ฝั่งเนปาลแล้วก็ผู้สูญหายเกือบกว่า 1,500 คนค่ะถึงทั้งสองฝั่งก็จะรวมนักท่องเที่ยวนักแสวงบุญจำนวนมากนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นมวลโคลนที่สูงท่วมอาคารทะลักเข้ามาในพื้นที่เนาะทีนี้เกิดที่ไหนเกิดอย่างไรคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดลองย้อนดูเนี่ยคือช่วงประมาณวันพุธที่26สิงหานะคะเวลาประมาณ 8:37 นาทีถึง 8:40 นาทีตามเวลาเนปาลเนาะฝั่งจีนในงานว่าด่านจีหลงเนี่ยถูกซัดราวช่วงเวลาประมาณ 10:30 ตามเวลาปักกิ่งซึ่งตรงแล้วก็ช่วงเวลาเดียวกันเพราะจีนเนี่ยเร็วกว่าเนปาลประมาณ2:15นาทีค่ะจุดพังเนี่ยอยู่สูงประมาณ 5,200 เมตรห่างจากชายแดนราสุวากาดีเนี่ยไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว20กิโลเมตรมวลที่ถล่มตกสู่ก้นหุบเขาเนี่ยต่ำลงมาประมาณ 1,200 เมตรค่ะแล้วไหลเข้าแม่น้ำเลนเดนะคะซึ่งต่อกับแม่น้ำโพเตโกสิแล้วก็แม่น้ำตรีสุรีฝั่งเนปาลค่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่าให้ฟังกันทีละขั้นตอนเขาบอกว่าขั้นที่1 น่าจะเริ่มเกิดจากปลายธารน้ำแข็งหักค่ะซึ่งภาพดาวเทียมเนี่ยชี้ว่าส่วนล่างของธารน้ำแข็งบนหน้าผาสูงเนี่ยหักหลุดเป็นก้อนใหญ่กว้างราวหลายร้อยเมตรนะคะแล้วร่วงลงมาจากความสูงกว่า5กิโลเมตรนักธรณีสันธานวิทยาอย่างคุณเดเนียลเชอร์กาค่ะได้ประเมินว่าก้อนน้ำแข็งเนี่ยตกลงมามากกว่า1กิโลเมตรในแนวดิ่งนะคะคือตกลงมาในแนวดิ่งเลยคุณผู้ฟังคะจึงมีพลังมหาศาลพอที่จะบดน้ำแข็งหินแล้วก็ดินเนี่ยให้กลายเป็นมวลไหลเร็วได้ทันที2คือการกลายเป็นหิมะถล่มแบบน้ำแข็งปนหินค่ะก้อนที่ร่วงลงมาไม่ใช่แค่น้ำแข็งล้วนนะคะแต่กลับพาพวกหินแล้วก็ตะกอนเนี่ยลงมาด้วยเรียกว่า Ice Rocks Avalanche ค่ะเมื่อตกถึงพื้นเนาะแรงกระแทกก็ทำให้มวล นั้นเนี่ยแตกละลายบางส่วนแล้วกลายเป็นของเหลวข้นที่ไหลได้เร็วมากต่อมาขั้นที่3ก็คือเกิดแรงสั่นสะเทือนที่หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นแผ่นดินไหวช่วงแรกค่ะหน่วยงานต่างๆซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของเนปาลก็บอกนะคะว่าแผ่นดินไหวเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.4 เนาะเขย่าแล้วก็นำไปสู่ดินถล่มแต่สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐค่ะก็ได้ตรวจความเคลื่อนไหวสั่นสะเทือนใหม่แล้วสรุปว่าวันที่27สิงหาคมเนี่ยไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวสัญญาณที่วัดได้มาจากแรงจากธารน้ำแข็งที่พังและมวลโคลนไหลเองค่ะซึ่งปรับเหตุการณ์ก็ขนาดประมาณ 5.2 ได้เลยนะคะเพราะมวลที่เคลื่อนมามีขนาดใหญ่มากเนาะต่อมาค่ะเรื่องของขั้นที่4ก็คือพอไหลลงมาเป็นมวลน้ำข้นเนี่ยกลายเป็นขวางแม่น้ำชั่วคราวเนาะมวลน้ำแข็งหินโคลนก็เทลงที่แม่น้ำเลนเดค่ะกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติกั้นน้ำไว้ชั่วขณะระดับน้ำด้านหลังจึงสะสมเร็วมากหลังจากนั้นก็ทำให้เขื่อนธรรมชาติพังค่ะเขื่อนนั้นรับน้ำไม่ไหวแล้วแตกค่ะมวลน้ำโคลนก็ถูกปล่อยลงหุบเขาแคบๆนะคะแบบฉับพลันคล้ายกับสึนามิในแผ่นดินไหวเนาะผู้เชี่ยวชาญจาก ICIMOD ค่ะก็ระบุว่าแม่น้ำสายหนึ่งเนี่ยขึ้นสูงราวประมาณ9เมตรใน30นาทีคุณผู้ฟังคะและสุดท้ายก็คือไหลถล่มด่านจีหลงนะคะแล้วก็พุ่งลงเนปาลเนาะมวลน้ำโคลนก็ซัดผ่านพรมแดนจีหลงฝั่งทิเบตค่ะถนนไฟฟ้าสื่อสารขาดนะคะแล้วก็โคลนหนาราวประมาณ 1.5 เมตรในบางจุดเนาะจากนั้นก็ไหลเข้าที่อำเภอราสุวาของเนปาลผ่านทิโมเรสยาบรูเบซีแล้วไหลลงสู่แม่น้ำตีสุรีค่ะเข้าอำเภอนูวากอตแล้วก็พื้นที่ปลายน้ำนั่นเองสาเหตุค่ะเขาบอกว่าเบื้องหลังที่ทำให้เกิดได้ความพังได้ง่ายแบบนี้เนาะที่ธารน้ำแข็งพังลงมาสาเหตุตรงคือไม่ใช่เขื่อนแตกแล้วไม่ใช่แผ่นดินไหวเนาะแต่สาเหตุทางแวดล้อมที่นักวิทยาศาสตร์กำลังชี้เพิ่มเนี่ยมีหลายชั้นซ้อนกันค่ะ
คือ1คือฐานน้ำแข็งอยู่บนหน้าผาชันฐานรับน้ำหนักไม่มั่นคงอยู่แล้ว2หิมะและน้ำแข็งละลายน้ำซึมลงไปในหลอดฐานของฐานน้ำแข็งทำให้ลื่นแล้วก็พังง่ายขึ้นค่ะ3หิมาลัยอุ่นขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลกฐานน้ำแข็งในแถบนี้ก็เปราะกว่าเดิม4คือหุบเขาแคบและชันค่ะพอมีมวลถล่มลงแม่น้ำเนาะพลังก็จะถูกบีบให้แรงขึ้นไม่กระจายออกค่ะแล้วก็5คือริมแม่น้ำมีชุมชนด่านพรมแดนเส้นทางแสวงบุญเขาไกลลาดแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังน้ำจึงได้รับผลกระทบหนักเมื่อน้ำมาค่ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าเหตุนี้เกิดจากโลกร้อนโดยตรงในทุกขั้นตอนแต่หลายคนก็ระบุชัดว่าน้ำจากหิมะและน้ำแข็งที่ละลายน่าจะเป็นตัวรอให้ทานน้ำแข็งเนี่ยพังได้ง่ายขึ้นค่ะผลกระทบตอนนี้คือฝั่งเนปาลเนี่ยเบื้องต้นนะคะมีการรายงานเมื่อคืนเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตล่าสุดกันพบประมาณ160กว่ารายที่หมู่บ้านริมน้ำเนาะถูกถอนหายไปทั้งแถบนะคะฝั่งที่เบตเนี่ยยืนยันแล้วกว่าเสียชีวิตกว่า3คนและสูญหายกว่า550คนที่ด่านจีหลงค่ะแล้วก็รวมถึงต่างชาติราว260คนเนาะมีผู้สูญหายค่ะจำนวนมากเป็นผู้แสวงบุญชาวอินเดียที่เดินทางไปที่เขาไกลลาดรวมถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นค่ะสะพานเนี่ยถูกพัดไปอย่างน้อย19แห่งถนนเสียหายหลาย10กิโลเมตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเสียหายจนไฟฟ้าเนปาลเนี่ยหายไปกว่า 12% ของกำลังผลิตน้ำค่ะความเสี่ยงที่ยังไม่จบคือจีนยังเตือนว่าเหนือกว่าจุดที่เกิดเหตุยังมีทะเลสาบที่ถูกเศษซากเนี่ยขวางแม่น้ำอยู่นะคะถ้าพังอีกครั้งเนาะอาจจะเกิดน้ำป่าซ้ำระหว่างการกู้ภัยฝนในพื้นที่ก็ยังคงตกต่อเนื่องในช่วงวันเกิดเหตุค่ะทำให้การค้นหาช้าแล้วก็เสี่ยงดินถล่มซ้ำสรุปสั้นๆในมุกให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังขาสาเหตุคือทานน้ำแข็งบนเขาสูงหักถล่มเป็นมวล น้ำแข็งบนหินปนหินค่ะขวางแม่น้ำชั่วคราวเขื่อนธรรมชาติแตกแล้วน้ำโคลนก็พุ่งลงด่านทิเบตและหุบเขาเนปาล นั่นเองคุณผู้ฟังขาอันนี้ก็เล่าสรุปให้ฟังนะคะจากเพจที่สำรวจโลกเนาะที่เอาเรื่องของนักวิชาการจากต่างประเทศสรุปเป็นความสำคัญเรื่องนี้ให้ฟังกันนั่นเองค่ะซึ่งก็นักวิชาการหลายคนเนาะทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเองก็วองไปในเวเดียวกันในเรื่องของสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณเตือนแล้วก็แนะมีการแนะวิธีการหลบภัยเบื้องต้นซึ่งอย่างที่บอกแล้วค่ะสำนักข่าวเอพีเนาะรอยเตอร์ของอ่างซินหัวของสำนักข่าวซินหัวของจีนนี่แหละค่ะตามจำนวนที่มุกได้บอกไปตรงกันเป๊ะทุกอันนั้นนะคะส่วนเมื่อวานนี้สำหรับนักวิชาการไทยกันบ้างทางด้านของนายสุนทิคชวัฒน์ค่ะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยก็เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กกันนะคะเกี่ยวข้องบอกว่าระบุเบื้องต้นว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยสึนามิบนภูเขาค่ะซึ่งมุกเล่าให้ฟังแบบนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวอาจจะสาเหตุเดี๋ยวรอวันสองวันนี้ในเรื่องของว่าอาจจะเอี่ยวเรื่องของโลกร้อนมากน้อยเพียงใดหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวอาจจะรอสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ในมุมมองของนายสนธินักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมก็ระบุแล้วค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะสาเหตุของภัยพิบัติครั้งนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเป็นหลักแต่เกิดจากปัจจัยทางธรณีวิทยาและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะหนึ่งคือแผ่นดินไหวแล้วทานน้ำแข็งถล่มเนาะผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาก็ระบุว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างที่มุกได้เล่าไปนะคะซึ่งสองก็คือเรื่องของผลกระทบจากโลกร้อนเนาะซึ่งก็มีเรื่องของเทือกเขาหิมาลัยที่กำลังเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ทานน้ำแข็งเปราะบางแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติฉับพลันนะคะในลักษณะที่บ่อยขึ้นในอนาคตคุณผู้ฟังคะทีนี้เราจะเอาตัวรอดอย่างไรได้บ้างนะคะซึ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้พื้นที่ภูเขาสูงแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาในช่วงที่ฝนตกหนักเนาะจะมีน้ำความเสี่ยงมากๆก็คือเรื่องของการเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มค่ะอันแรกคือสัญญาณเตือนที่ต้องเฝ้าระวังคือถ้าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานฝนตกติดต่อกันนานกว่า6ชั่วโมงหรือปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรต่อวันดินบนภูเขาจะอุ้มน้ำจนอิ่มตัวและพร้อมจะถล่มลงมาค่ะ2คือสีของน้ำในลำห้วยเปลี่ยนไปโดยน้ำเนี่ยเปลี่ยนจากใสเป็นสีขุ่นเข้มมีสีส้มขุ่นแดงหรือสีเดียวกับดินบนภูเขาแสดงว่ามวลดินบนด้านบนเนี่ยเริ่มพังทลายและไหลลงมาตามกระแสน้ำ
3คือลองสังเกตระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยระดับน้ำในทางน้ำค่ะลำธารหรือว่าห้วยใกล้บ้านเนาะเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันผิดปกติในทางกลับกันหากน้ำลดลงอย่างรวดเร็วเนาะก็อันตรายค่ะเพราะอาจจะมีเศษซากไม้เนี่ยไปอุดกั้นทางน้ำด้านบนแล้วก็พร้อมที่จะพังทลายลงมาเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่นะคะ4คืออาจจะมีเศษซากธรรมชาติเนี่ยลอยมากับน้ำไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หินดินโคลนหรือต้นไม้ขนาดเล็กที่หักโค่นไหลปนมากับกระแสค่ะเพราะ5คือการได้ยินเสียงผิดปกติจากในป่าหรือว่าภูเขาหากได้ยินเสียงกึกก้องเสียงคลื่นคล้ายพายุหรือว่าเสียงหินและต้นไม้หักโค่นเนี่ยเลื่อนถลายมาจากต้นน้ำรวมถึงพฤติกรรมสังเกตพฤติกรรมสัตว์ป่าที่วิ่งแตกตื่นลงมาจากเขาอะนะคะ6คือพื้นดินหรือว่าสิ่งปลูกสร้างเริ่มเคลื่อนตัวค่ะหากสังเกตเห็นรอยแยกบนพื้นดินรอยร้าวบนผนังบ้านที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วหรือว่าต้นไม้เสาไฟฟ้าและรั้วบ้านเริ่มเอ็นเอียงเนี่ยโดยไม่มีสาเหตุอันนี้ก็คือเริ่มว่าสังเกตว่าภัยมันมาแล้วแน่ๆเนาะการปฏิบัติตัวเมื่อพบสัญญาณเตือนค่ะคืออาจจะเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินบรรจุเอกสารสำคัญยาประจำตัวน้ำดื่มอาหารแห้งไฟฉาย power bank ไว้ในที่หยิบง่ายนะคะรีบตัดไฟฟ้าทันทีนะอพยพทันทีรีบหนีขึ้นที่สูงค่ะห้ามลุยน้ำเชี่ยวค่ะหรือว่าเดินลุยที่พัดกระแสน้ำเนาะแล้วก็เบอร์โทรสายด่วนนะคะที่ควรบันทึกไว้ไม่จะเป็น1784สายด่วนปพ.เพื่อขอแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือต่างๆนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคะนี่แหละอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังเนาะจากเหตุภัยมามันไม่ใช่เกิดขึ้นที่บ้านเราแต่ใช่ว่าในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นเราขอให้ไม่เกิดแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดแล้วเราพร้อมนี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะกระทบต่อเรื่องของความสูญเสียในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเนาะจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากเหตุเรื่องของน้ำป่าหลากเข้ามาท่วมนะคะในพื้นที่ของเนปาล นั่นเองค่ะส่วนเรื่องของโลกร้อนเนาะจริงๆเรื่องของภาวะโลกร้อนถือว่าเป็นวิกฤตนะคะที่ไม่ใช่อาจจะเป็นวิกฤตด้วยแล้วก็เป็นวาระสำคัญของโลกไปแล้วคุณผู้ฟังคะที่ทำให้คนเนาะหันมาสนใจในเรื่องของการที่จะช่วยลดโลกร้อนอะไรยังไงบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งเรื่องนี้เองอ่ะหลายหน่วยงานก็รณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆมันก็จะสะท้อนเนาะผ่านภัยพิบัติผ่านภัยวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จีนคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเกิดน้ำท่วมหนักอยู่เหมือนกันตอนนี้นะคะมีน้ำท่วมใหญ่แล้วก็อพยพคนไปแล้วกว่า 22,000 คนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเนาะจากพายุเรื่องของนาราเองคุณผู้ฟังคะในเขตหนิงหมิงนะคะแล้วก็ในหลายพื้นที่ใกล้ๆกับอ่าวตังเกียเนาะมณฑลกวางซีจวงไหหนานแล้วก็กวางตุ้งที่อาจจะได้รับผลกระทบณขนาดนี้ค่ะนอกจากประเทศจีนคุณผู้ฟังคะญี่ปุ่นก็มีการเตือนภัยฝนตกหนักระดับสูงโดยเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าพื้นที่ที่ได้รับคำเตือนเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดภัยพิบัติรุนแรงจากฝนตกหนักและน้ำในแม่น้ำล้นเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่นะคะโดยเฉพาะจังหวัดอิชิคาวะแล้วก็จังหวัดโทยามะค่ะซึ่งมีการประกาศแจ้งเตือนไปแล้วนะคะก็ยังต้องเฝ้าระวังเนาะจริงๆพื้นที่ภาคใต้บ้านเราก็ยังคงสำคัญอยู่เดี๋ยวเนี่ยช่วงพฤศจิกาที่อาจจะมีน้ำท่วมเป็นประจำปีนี้แหละค่ะก็คงต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเนาะอย่างที่เนปาลกลับไปนิดนึงมีการอัปเดตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนี่แหละค่ะอย่างน้อยเนาะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย389รายสูญหาย910รายซึ่งในจำนวนนี้รวมนักท่องเที่ยวต่างชาติ517รายอย่างไรก็ตามก็มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วกว่า800รายนั่นเองค่ะอันนี้ก็อัปเดตกันเนาะเน้นข่าวสารที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติก่อนนะคะซึ่งเรื่องของวาระโลกร้อนเนาะสิ่งสำคัญคุณผู้ฟังคะมันก็คือเรื่องของภาวะโลกเดือดที่เป็นเป้าหมายหลักที่ประชาคมโลกนี่แหละค่ะเน้นจะควบคุมให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยสูงเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียสค่ะวาระเร่งด่วนที่โลกจับตาก็คืออันแรกค่ะคือการลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์นะคะซึ่งเรื่องนี้เนาะคุณผู้ฟังคะ Net Zero Emission เนี่ยประเทศไทยก็ตั้งเป้าหมายไว้นี่แหละค่ะให้เป็นไปเนาะในเรื่องของปี2000อีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วเนาะประมาณไม่เกิน50ปีข้างหน้าที่จะลดใช้ให้เป็นศูนย์แล้วก็ในเรื่องของการปรับคาร์บอนแล้วก็มาตรการทางการค้าต่างๆนะคะที่ยังคงสำคัญเรื่องนี้อยู่เนาะซึ่งประเทศไทยอย่างที่มุกบอกไปแล้วค่ะมีการตั้งเป้าแล้วก็หลายหน่วยงานเนี่ย
ขยับกันแล้วนะคะทำให้มีการปรับตัวแล้วก็รณรงค์กันเนาะทีนี้อย่างที่มุกบอกไปค่ะ Net Zero เนี่ยไทยตั้งเป้าภายในปี2550นะคะหรือว่าปี2593เนาะปีคศ2050หรือว่า2593หรืออีกประมาณไม่กี่ปีข้างหน้านี้แหละค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็มีการปรับแล้วก็ทั่วโลกเองก็ปรับเรื่องนี้ตามไปด้วยเนาะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการรับมือกับสภาพภูมิอากาศสุดขั้วค่ะการเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับการเตือนภัยล่วงหน้าการเครือข่ายทนต่อภัยพิบัติหรือว่าคลื่นความร้อนรุนแรงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ภัยแล้งที่อาจจะเกิดการปรากฏการเอลนิโยต่างๆนะคะจริงๆประชาชนทุกคนก็มีส่วนร่วมในการลดเรื่องของโลกร้อนได้เนอะซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG 13ของสหประชาชาติด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการประหยัดพลังงานเนาะการปิดไฟถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานค่ะปรับวิธีการเดินทางเลือกเดินหรือว่าปั่นจักรยานใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดคาร์บอนหรือว่าทำให้คาร์บอนเป็นศูนย์โดยเร็วนะคะมีการลดขยะแยกขยะปฏิเสธขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนาะเพราะอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการย่อยสลายต่างๆการใช้ไฟกันต่างๆเนาะรวมถึงการแยกขยะก่อนทิ้งเสมอค่ะวิธีง่ายๆเหล่านี้เราช่วยกันได้ทุกคนช่วยกันก็อาจจะนำไปสู่การที่ทำให้ประเทศของเราเนาะเป็นเหมือนคาร์บอนเป็นศูนย์ได้โดยเร็วนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากๆหรือว่าพื้นที่การปลูกยางปลูกปาล์มการทำแปลงคาร์บอนเครดิตส่วนนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันร่วมด้วยช่วยกันเพื่อหวังว่าภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ขอให้ไม่เกิดหรือถ้าเกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องจำนวนมากนะคะทีนี้มากันต่อเล่าเรื่องนี้ยาวไหนๆมาติดตามเรื่องของฟ้าฝนบ้านเรากันบ้างคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนหรือว่าฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะคะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนเนาะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงค่ะส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูจากเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดูต่อกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่คุณผู้ฟังคะในเรื่องของจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยเฉพาะในตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปเนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะแล้วก็ลมเนาะอยู่ที่ประมาณความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทีนี้เรามาดูเป็นเจาะเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนชุมพรวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีทุ่งตะโกหลังสวนแล้วก็พะโต๊ะค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้คุณผู้ฟังขาความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมากันต่อค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอถ้ำพนราฉวางพิปูนนพพิตำช้างกลางลานสกานาบอนและทุ่งสงลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตักขุนพนมและก็คีรีรัตน์นิคมค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
ปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันคุณผู้ฟังคะกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรในวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังเนาะในเรื่องของอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนลมกระโชกแรงด้วยส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนั่นเองค่ะจากในเรื่องของพยากรณ์อากาศติดตามข่าวสารอีกสักหนึ่งข่าวสารที่เป็นความเคลื่อนไหวของประเทศแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของเรากับการประชุมครม.สัญจรที่กำลังจะเกิดขึ้นในห้วงวันที่31กันยาขออภัยค่ะ31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้หรือว่าวันจันทร์อังคารหน้าคะอันนะคะซึ่งว่าตอนนี้เองรมต.หรือว่ารมว.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็จริงๆอาจจะมีการทยอยลงพื้นที่กันแล้วด้วยเบื้องต้นเพื่อมาติดตามราชการในพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งอย่างวันนี้สุราษฎร์ธานีเองค่ะทางด้านของรมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นค่ะก็จะลงพื้นที่มาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะโดยช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาโดยประมาณเนี่ยจะมาเปิดพิพิธภัณฑ์ซากตึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจากนั้นก็จะมีการเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์นะคะที่มีการจัดแสดงเนาะรวมถึงปลูกไม้มงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พิพิธภัณฑ์แล้วก็สะท้อนเจตนารมณ์ค่ะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมสวทสุราษฎร์ธานีของเราลงพื้นที่ทำข่าวด้วยก็ติดตามได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี NBT ภาคใต้และก็สวทสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะทีนี้ในเรื่องของภาคใต้กันบ้างหาดใหญ่ได้เตรียมอะไรไว้กับการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะได้มีการเตรียมที่จะเร่งฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่หลังจากน้ำท่วมหนักปีที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องของการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาก็กล่าวค่ะว่าการลงพื้นที่ประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลค่ะได้มารับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีข้อเสนอสำคัญค่ะคือการสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องป้องกันภัยค่ะรวมถึงการจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนเนาะอัตรา 1.5% ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทค่ะพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรเนาะแล้วก็ให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้นอกจากนี้ค่ะมีการเสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงหรือว่า vertical shelter นะคะโดยให้โรงแรมใช้โรงแรมเนี่ยรองรับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคแล้วก็การแพทย์ขณะที่ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาค่ะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าและการเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออกโดยประธานหอการค้ายังเสนอการจัดตั้งคณะอำนวยการบริหารจัดการอุทกภัยหาดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกเป็นประธานเพื่อบูรณาการหน่วยงานด้านการเตือนภัยและก็รับมือสถานการณ์นะคะพร้อมติดตั้งแผงกั้นน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจและก็ราชการที่สำคัญค่ะทั้งนี้หวังว่าการลงพื้นที่ของครม.จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างทิศทางการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวสารภาพรวมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ภาพรวมของประเทศของเรานะคะ9นาฬิกา39นาทีค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังการผ่านทางวิทยุแล้วก็ Facebook Live กันด้วยนะคะทักทายน้องต้นน้ำประมินนิรโสนพี่ณทีศรีอินค่ะบอกว่าที่โมทายชัยยาเนาะฝนตกตั้งแต่ตอนเช้ามาแล้วครับตอนนี้ยังไม่หยุดทีอ่ะส่งกำลังใจด้วยสุราษฎร์ธานีตรงขุนทะเลที่สวทก็ตกนะคะพี่ณทีคะแล้วก็ทักทายพี่กันนิการนิชายด้วยรวมถึงทุกท่านที่ติดตามกันอยู่ค่ะ9นาฬิกา39นาทีคุณผู้ฟังขานได้เวลาแล้วค่ะที่เราจะไปติดอาวุธติดความรู้เรื่องของข้อกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้จะนำเสนอตอนอะไรไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะมีด้วยกันเพียง5ประเภทคือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตไปประหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นในประเทศไทยมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19ว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเป็นต้นโทษประการที่2โทษจำคุกคือการนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังหรือจำคุกในเรือนจำตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักขังในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนของค่าปรับนั้นผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดต่อศาลและหากศาลมีคำพิพากษากำหนดต่อมาว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับโทษประการสุดท้ายคือโทษริบทรัพย์สินเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์เช่นทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดกฎหมายกำหนดให้ริบในทุกกรณีเช่นยาบ้าอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลก็มีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะรับชมรายการย้อนหลังสามารถค้นหา3นาทีกับรายการแผ่นดินได้ทางเพจ Facebook หรือว่าช่อง YouTube นะคะหรือว่าถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถโทรได้ที่สายด่วน1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยได้เลยเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 9:44 นาทีแล้วลงมาพื้นที่สนามข่าวท้องถิ่นของเราไม่รอช้าเริ่มที่จังหวัดชุมพรกันเลยค่ะชุมพรวันนี้คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้มีการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพภาษากิจชุมชนให้เข้มแข็งค่ะนำโดยทางด้านของนายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวนะคะเพื่อขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหระดับในจังหวัดเนี่ยเติบโตแล้วก็อย่างยั่งยืนค่ะโดยคณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีวิสาหกิจที่ได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนในพื้นที่จังหวัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ357แห่งค่ะมีสมาชิกกว่า 11,194 รายแล้วก็มีเครือข่ายนะคะวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว4เครือข่ายจำนวนกว่า75รายค่ะซึ่งการประกอบกิจการเนี่ยส่วนใหญ่พบว่าเป็นประเภทการผลิตพืชนะคะรองลงมาคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารค่ะแล้วก็การผลิตปศุสัตว์นั่นเองเนาะซึ่งก็จังหวัดเองก็ได้มีการรับทราบการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เครือข่ายนะคะรวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานตลอดจนสรุปปัญหาอุปสรรคแล้วก็ประเด็นความต้องการของวิสาหกิจชุมชนเพื่อใช้ในการประกอบพิจารณาการกำหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งค่ะสามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ มากันต่อค่ะมีการจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโชว์ผลสำเร็จชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลเช่นเดียวกันเปิดงานมหกรรมต่างๆนะคะซึ่งจังหวัดชุมพรเองก็มีความโดดเด่นแล้วก็หลากหลายเนาะทั้งด้านการเกษตรประมงการค้าการบริการและก็การท่องเที่ยวการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ค่ะโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้กิจกรรมมหกรรมความสำเร็จต่างๆนั้นไม่เป็นเพียงเวทีสำหรับนำเสนอผลความสำเร็จจากการดำเนินงานเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนการส่งเสริมอาชีพและรายได้ค่ะรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนกลุ่มองค์กรและก็ภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเนาะในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะมากันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังคะนครศรีเมื่อวันนี้มีการเปิดพื้นที่สารกลางค่ะขายมังคุดให้เกษตรกรขายมังคุดเนาะส่งต่อผู้บริโภคถึงอร่อยถึงผู้บริโภคโดยตรงนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนำโดยทางด้านของนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะสั่งการให้ทุกภาคส่วนค่ะอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่ประสงค์จะนำผลมังคุดเนี่ยมาจำหน่ายที่สารกลางนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายการกระจายผลผลิตมังคุดจากมือเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงนั่นเองค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานเนาะก็มีตัวแทนเนาะเกษตรกรต่างๆก็มาร่วมการขายบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักและค่ะได้รับความสนใจจากบุคลากรข้าราชการแล้วก็ประชาชนที่มาติดต่อราชการเนาะซึ่งก็เดินทางมาเป็นจำนวนมากเลยโดยในปี69นี้ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมังคุดกว่า 98,432 ไร่พื้นที่ให้ผลกว่า 94,049 ไร่ค่ะคาดการผลผลิตอยู่ที่ 49,091 ตันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 24% นะคะโดยมีผลผลิตเฉลี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ552กิโลกรัมต่อไร่นะคะโดยพื้นที่ก็มีการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีค่ะจำนวนกว่า 3,094 ไร่คิดเป็น 32% ของพื้นที่ผลให้ผลทั้งหมดเนาะโดยผลผลิตก็จะมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนแล้วก็สูงที่สุดในเดือนนี้ด้วยแหละค่ะสิงหาคมนั่นเองมากันต่อค่ะในเรื่องของการปฏิบัติการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดบ้างนะคะนำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูค่ะรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการติดตามการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการค้ามนุษย์คุณผู้ฟังคะซึ่งมีการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปราบปรามเนาะการพิจารณาโครงการขอสนับสนุนต่างๆเพื่อดำเนินการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะรองผู้ว่าค่ะได้ร่วมหารือกับกรรมการและก็รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าพุกคนเคร่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่ค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะนายวิทยาเขียวรอดค่ะร่วมหารือกับนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและก็รองเลขาธิการจากมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่ง เพื่อเป็นการหารือแนวทางในการจัดการพื้นที่ป่าพุกคนเคร่งค่ะที่สำคัญของประเทศรวมถึงแนวทางในการอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าการป้องกันไฟป่ารวมถึงการบริหารจัดการในพื้นที่นะคะเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าพุกคนเคร่งให้เป็นแหล่งสมดุลของระบบนิเวศส่งต่อลูกหลานในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะในเรื่องของจังหวัดเป็นการประชุมวิชาการเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่16ค่ะเป็นการพลิกโฉมการวินิจฉัยสู่มิติใหม่แห่งสุขภาวะที่ดีค่ะนำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่า Beyond Diagnostic Strategic ShiftToward Realness ค่ะหรือการพลิกโฉมการวินิจฉัยสู่มิติใหม่แห่งสุขภาวะที่ดีนะคะโดยจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ละค่ะความก้าวหน้าทางวิชาการแล้วก็ความทันสมัยของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนาะตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการให้บริการและการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการทางการแพทย์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพให้ดี ียิ่งขึ้นค่ะซึ่งก็เป็นเวทีสำคัญเนอะในการแสดงถึงความก้าวหน้าทางสุขภาพในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะปภ.จังหวัดค่ะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยโดยใช้ AI อย่างมืออาชีพค่ะเรื่องนี้ค่ะนำโดยนายธเนศสวงคงหอมหัวหน้าปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในโครงการดังกล่าวนะคะซึ่งก็จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะแล้วก็เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนาะเข้ามาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานแล้วก็ปรับลดภาระงานที่ไม่จำเป็นหรือว่าซับซ้อนได้และนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยโครงการนี้ก็ถือเป็นส่วนสำคัญนะคะโดยมุ่งเน้นเพิ่มพูนทักษะให้กับความรู้ในองค์กรนะคะมากันต่อค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติดสร้างชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติดนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือว่ากิจกรรมลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติดนั่นเองค่ะโดยเป็นการนำกระบวนการลูกเสือชาวบ้านเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนค่ะรวมทั้งส่งเสริมการบำบัดติดตามแล้วก็ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดนะคะให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งการแก้ปัญหายาเสพติดเองต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจปลูกฝังระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวแล้วก็การมีส่วนร่วมนะคะตลอดจนการสร้างเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดการดำเนินกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติดก็จะช่วยเสริมพลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลผ่านการบำบัดและก็สร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองค่ะจากนครศรีธรรมราชมาสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีการขับเคลื่อนผังโครงข่ายพื้นที่สีเขียวเชื่อมภาครัฐท้องถิ่นชุมชนและก็เยาวชนสู่การบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืนนำโดยนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในโครงการดังกล่าวนี้แหละค่ะที่จัดขึ้นเนาะเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนและมุ่งสู่เมืองที่เป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืนค่ะโดยในการประชุมก็มีการเล่าถึงสาระสำคัญของผังโครงข่ายพื้นที่สีเขียวค่ะการจัดแสดงนิทรรศการผังโครงข่ายและแนวทางบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองรวมถึงเวที Green Voice ค่ะที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้แทนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยได้มาถอดบทเรียนถ่ายทอดประสบการณ์ในพื้นที่จริงค่ะได้มาร่วมเรียนรู้แล้วก็สะท้อนความคิดเห็นในอนาคตการต้องการเห็นพื้นที่สีเขียวในเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างไรรวมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้อย่างไรนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นการจุดเชื่อมระหว่างผังเนาะซึ่งเป็นเครื่องมือด้านข้อมูลและวางแผนกับเครือข่ายค่ะซึ่งเป็นกลไกในการนำผังเนี่ยไปสู่การปฏิบัติโดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนรวมถึงเด็กและก็เยาวชนเนี่ยสามารถร่วมกันกำหนดบทบาทเชื่อมโยงแผนงานค่ะแล้วก็การขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะในเรื่องของพมจ.สุราษฎร์ธานีก็มีการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของอพม.เพื่อช่วยเหลือคนพิการนะคะเสริมทักษะเครือข่ายชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการค่ะนำโดยนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจและก็ทักษะเฉพาะด้านของคนพิการให้แก่อพม.แล้วก็ผู้ช่วยคนพิการค่ะให้สามารถให้คำแนะนำเนาะช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆได้อย่างเหมาะสมค่ะตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลคนพิการในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะโดยโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า115คนนะคะได้มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้กันแล้วก็ผ่านการฝึกปฏิบัติ5ฐานการเรียนรู้ครอบคลุมการช่วยเหลือคนพิการความเคลื่อนไหวออทิสติกสติปัญญาการเรียนรู้การเห็นแล้วก็เรื่องของจิตใจหรือว่าพฤติกรรมค่ะซึ่งเป็นการช่วยเสริมความเข้มแข็งในการดูแลแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะผู้ว่าได้มีการประชุมกรอผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจเล็งปั้นสุราษฎร์สู่ไมเกรสเวย์ภาคใต้ตอนบนค่ะนำโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะโดย ณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและก็เอกชนโดยมีการนำเสนอวาระสำคัญนะคะเรื่องของผลงานต่างๆแล้วก็แผนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์และก็โครงการผ่านกลไกเวทีของกรอค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่แล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเนาะซึ่งวาระสำคัญคือการหารือแนวทางผลักดันให้จังหวัดเนี่ยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ค่ะของภาคใต้ตอนบนเพื่อดึงดูดการจัดประชุมการจัดเทศกาลและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่จะช่วยสร้างเม็ดเงินกระจายรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนค่ะมากันต่อที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีการจัดสัมมนาโอกาสตลาดอเมริกาเหนือผ่าน FTA อาเซียนแคนาดาที่สุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งเวทีนี้เองก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญเนาะในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ได้รับถึงโอกาสทางการค้าค่ะแล้วก็การลงทุนในตลาดแคนาดาเนาะมีผู้ที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและก็ประชาชนผู้สนใจก็เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากแล้วค่ะเพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมเนาะให้กับผู้ประกอบการไทยในการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรีตลอดจนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการค้าและโอกาสในการขยายตลาดไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือค่ะโดยเฉพาะตลาดแคนาดาซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีโอกาสสำคัญสำหรับสินค้าแล้วก็บริการของไทยนะคะซึ่งนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อติดอาวุธติดปีกความรู้ความสามารถให้กับคนไทยในการต่อยอดการผลักดันหรือว่าการส่งสินค้าไปยังแคนาดานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะที่จังหวัดเนาะขับเคลื่อนแผนแม่บทอพสทเดินหน้าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็ฐานพันธุกรรมพืชท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะเรื่องนี้ก็นำโดยนายวิริยะเสมียนเพชรนะคะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดก็เป็นประธานในการจัดทำแผนบทแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นเองค่ะมากันต่อค่ะในเรื่องของการเดินหน้ากวาดล้างขับเคลื่อนหมู่บ้านสีขาวแก้ปัญหายาเสพติดนำโดยนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานนั่งหัวโต๊ะในการติดตามงานเรื่องของการขับเคลื่อนปัญหายาเสพติดต่างๆนะคะโดยเป็นการเน้นบูรณาการให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบแล้วก็เด็ดขาดรวมถึงการสร้างความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็เสริมความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะอีกหนึ่งปิดท้ายข่าวสารค่ะที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะในเรื่องของพิธีเจริญขออภัยค่ะสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิธีบำเพ็ญกุศลค่ะเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจะจัดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาค่ะหรือว่าบ่าย2ที่วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ค่ะอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตแด่ทั้ง2พระองค์ค่ะซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนั่นเองเชิญชวนที่ผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถไปร่วมพิธีในวันและก็เวลาสถานที่ดังกล่าวที่มุกได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ9นาฬิกา59นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาของรายการคุยข่าว9โมงของเราวันนี้ค่ะแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณสำหรับวันนี้มุกค่ะออนปวีวงศ์ชิราพร้อมกับทีมช่างเทคนิคจากทั้ง6สวทในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของเราเนาะชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยรัฐบาลเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: รัฐบาลเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองล่าสุดณวันที่24สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอแล้วกว่า 370,000 คนครอบคลุมยานพาหนะกว่า 663,000 คันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อที่ศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายน2569กระทรวงการคลังจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้รับสิทธิ์ที่เพิ่งได้รับศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือผู้อำนวยการใหญ่ FAO เดินหน้าพัฒนาภาคเกษตรและอาหารยั่งยืนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรับมือความท้าทาย
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAOแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาภาคการเกษตรและระบบอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยพร้อมร่วมมือกับ FAO ขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของภูมิภาคโดยมุ่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการดินและน้ำอย่างรับผิดชอบและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพราะนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรรวมถึงการส่งเสริมให้สตรีเยาวชนและเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีเงินทุนและตลาดนอกจากนี้ไทยขอบคุณ FAO ที่สนับสนุนการผลักดันทศวรรษแห่งสุขภาพดินแห่งสหประชาชาติพุทธศักราช2574ถึง2583และพร้อมร่วมขับเคลื่อนแนวทาง One Health ที่เชื่อมโยงสุขภาพคนสัตว์พืชดินน้ำและระบบนิเวศเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในระยะนี้
10: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันศุกร์นะคะที่28 สิงหาคม 2569กับดิฉันมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะคะแล้วนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มี่อำนาจจันทร์ประนดนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะและทางด้านคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางระบบ AM ได้ด้วยนะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นของเรานะคะเป็นประเด็นของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะออกมาเตือนนะคะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานว่าจะมีฝนตกหนักนะคะในวันที่29สิงหาคมจนถึง2กันยายนนี้เลยนะคะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้ผนึกกำลังพื้นที่แจ้งข้อมูลรู้เร็วเตือนเร็วอพยพเร็วเร่งเยียวยาค่ะโดยย้ำว่าไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารนะคะและทางด้านของสปท.นะคะก็มีการออกมานะคะว่าห้ามจัดสอบแข่งขันเด็กปฐมวัยโดยเด็ดขาดนะคะใช้ระบบแพ้ชนะไม่ได้นะคะรวมไปถึงระบบการจัดอันดับคะแนนเป็นการขัดต่อกฎหมายแล้วก็สร้างแรงกดดันให้เน้นที่การจัดการเรียนรู้ตามช่วงวัยนะคะแล้วก็ประเด็นส่งท้ายวันนี้ค่ะประเด็นมาแรงสำหรับโควิด-19 นะคะติดต่อไม่เลือกคนปัจจุบันนี้ค่ะยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องแล้วก็แนะให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วย DMH นะคะ DMH คืออะไรเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมารู้กันนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะมาติดตามนะคะในบทความดีๆของมรดกแห่งภูมิปัญญาสู่ความภูมิใจอันยั่งยืนของชาวบ้านปุตนาขามกันก่อนนะคะงานหัตถกรรมไทยค่ะนับเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ความอดทนแล้วก็ความรักในงานช่างของคนไทยนะคะที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะทุกชิ้นงานนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งของที่เกิดจากฝีมือแต่เป็นผลผลิตจากความตั้งใจแล้วก็ความภาคภูมิใจค่ะที่ช่วยในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองนะคะโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครค่ะก็เป็นหนึ่งในแหล่งรวมภูมิปัญญาและฝีมือช่างของชาวบ้านนะคะที่มีความโดดเด่นทั้งงานเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็งานทอผ้าใหม่นะคะผู้ฟังซึ่งก็ล้วนจะต้องอาศัยความละเอียดประณีตแล้วก็ทักษะเฉพาะด้านเลยนะคะ โดยสมาชิกกลุ่มค่ะได้รับค่าตอบแทนจากผลงานอย่างเหมาะสมทำให้งานศิลปาชีพกลายเป็นทั้งอาชีพที่สร้างรายได้แล้วก็เป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการมีโอกาสร่วมทอผ้าไหมทูลเกล้าถวายจนได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535นั่นเอง

0: ค่ะนับว่าเป็นความภาคภูมิใจและความทรงจำอันทรงคุณค่าของชาวบ้านบ้านกุดนาขามนะคะและอีกหนึ่งผลงานสำคัญเลยค่ะผู้ฟังขาก็คืองานปักผ้าชุดโขนพระราชทานซึ่งเกิดขึ้นนะคะจากพระราชสวนีของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งหมายให้คนไทยร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนให้คงอยู่คู่แผ่นดินนะคะโดยสมาชิกกลุ่มงานปักผ้านะคะได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ลวดลายบนส่วนต่างๆของเครื่องแต่งกายโขนนะคะอย่างเช่นสนับเพลานวมคอรัดเอวชายไหวชายแครงแล้วก็อินทนูนะคะซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญและความละเอียดรวมไปถึงความประณีตในทุกขั้นตอนเลยนะคะถึงแม้ว่าการปักเครื่องแต่งกายโขนจะเป็นงานฝีมือที่มีความซับซ้อนและยังต้องอาศัยทักษะที่ชั้นสูงนะคะแต่ว่าด้วยพื้นฐานความรู้ด้านช่างศิลป์ประสบการณ์แล้วก็ความมุ่งมั่นของสมาชิกทุกคนค่ะทำให้สามารถรังสรรค์ผลงานอันวิจิตรได้อย่างงดงามเลยพร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่ต่อไปนะคะโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรได้สร้างโอกาสให้ชาวบ้านกุดนาขามนะคะมีทั้งอาชีพมีรายได้แล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงค่ะงานหัตถกรรมทุกชิ้นนะคะเปรียบเสมือนดอกผลแห่งพระเมตตาที่หล่อเลี้ยงทั้งชีวิตจิตใจของคนในชุมชนค่ะพร้อมส่งต่อคุณค่าของภูมิปัญญาไทยจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งในวันนี้ค่ะบ้านกุดนาขามไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งผลิตงานหัตถศิลป์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แหล่งรวมฝีมือช่างแล้วก็ตัวอย่างของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อภูมิปัญญาได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ย่อมที่จะสามารถสร้างได้ทั้งอาชีพความมั่นคงแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะในมรดกแห่งภูมิปัญญาสู่ความภูมิใจอันยั่งยืนของชาวบ้านกุดนาขามนั่นเองนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ได้ออกมาเตือนเหนือและอีสานฝนตกหนัก29สิงหาคมจนถึง2กันยายนนี้และรวมไปถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ผนึกกำลังพื้นที่นะคะในการแจ้งข้อมูลรู้เร็วเตือนเร็วอพยพเร็วเร่งเยียวยาและย้ำว่าไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
2: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
1: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
2: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
1: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
2: เป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเงินต่าง
1: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
2: ครับ
3: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
1: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
2: รับสักเลยไหมครับท่าน
4: ไม่ครับ
3: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
5: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
6: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
7: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
8: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
9: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ในช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ออกมาเตือนเหนือกับอีสานนะคะฝนจะตกหนัก29สิงหาคมจนถึง2กันยายนนี้และทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้ผนึกกำลังพื้นที่นะคะในการแจ้งข้อมูลรู้เร็วเตือนเร็วอพยพเร็วเร่งเยียวยาค่ะโดยย้ำว่าไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารนะคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่29สิงหาคมจนถึง2กันยายนนี้บริเวณโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์บึงกาฬนครพนมเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครยโสธรร้อยเอ็ดแล้วก็อุบลราชธานีนะคะโดยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยชลประทานทั่วประเทศค่ะเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะโดยการเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการรองรับสถานการณ์ฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะส่วนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้เน้นย้ำการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะและรวมไปถึงเป็นข้อมูลที่ต้องถูกต้องแม่นยำถึงจุดที่ในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดด้วยนะคะโดยการประสานข้อมูลจากทางพื้นที่โดยตรงเลยกับทางกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะคะควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางเลยอย่างเช่นหอกระจายข่าววิทยุชุมชนผู้นำชุมชนนะคะเพื่อการแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพด้วยและการลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะอีกทั้งค่ะก็ยังได้ประสานกับทาง10จังหวัดภาคกลางนะคะโดยการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.6 ถึง 1.5 เมตรด้วยกันค่ะบริเวณที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็บางไทรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะส่วนสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะในกรณีที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะและเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงหรือว่าดินโคลนถล่มนะคะช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทด้วยกันนะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็ได้ประสานงานไปทางผู้ราชการจังหวัดให้ยกเลิกการเรียกหรือว่าการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรวมไปถึงสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้อย่างให้กับทางประชาชนให้อำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตในพื้นที่รับผิดชอบนะคะในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ประสบภัยเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนการสวมสิทธิ์หรือว่าป้องกันการตกหล่นรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้กับทางผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงกาฬนครพนมเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครยโสธรร้อยเอ็ดแล้วก็อุบลราชธานีนะคะโดยขอให้ประชาชนทุกคนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยและรวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะคะรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นนั่นเองนะคะโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะคะทางกรมชลประทานได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเลยค่ะโดยตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและการกำชับหน่วยงานของชลประทานทั่วประเทศเลยในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ปัจจุบันนะคะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม ประมาณ 49,524 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยกันนะคะโดยการคิดเป็นร้อยละ65ของความจุอ่างรวมกันนั่นเองและยังสามารถรองรับได้อีกนะคะอยู่ที่ 27,142 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะขณะที่4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 15,095 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ61ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันนั่นเองนะคะโดยสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยกันนะคะโดยทางกรมชลประทานได้สั่งการให้ทางโครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลเข้านะคะโดยการคำนึงถึงสมดุลระหว่างการรองรับในช่วงฤดูฝนและก็การสำรองน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้งด้วยนะคะพร้อมทั้งมีการทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยโดยมีการให้ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดค่ะผู้ฟังโดยหากปริมาณน้ำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นก็หรือว่าที่จะมีความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมนะคะก็ขอให้แจ้งทางประชาชนให้ทราบเป็นระยะแล้วก็ขอให้ประชาชนนะคะในพื้นที่ในการติดตามข้อมูลข่าวสารได้รวมไปถึงสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งในขณะนี้กรมชลประทานก็ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ค่ะโดยจัดเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องมือบุคลากรเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะปฏิบัติงานนะคะเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็รองรับสถานการณ์ฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้เน้นย้ำให้ความสำคัญในการแจ้งเตือนภัยค่ะตั้งแต่ระดับประเทศเลยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์นะคะรวมไปถึงระดับพื้นที่ให้ถึงประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุมค่ะและให้ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยที่มีความถูกต้องแม่นยำถึงพื้นที่จุดเสี่ยงให้ได้มากที่สุดด้วยนะคะก็คือการประสานข้อมูลสถานการณ์จากหน่วยงานระดับพื้นที่โดยตรงเลยกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นเองค่ะควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนผ่านทุกช่องทางเลยอย่างเช่นหอกระจายข่าววิทยุชุมชนผู้นำชุมชนนะคะซึ่งก็จะทำให้การแจ้งเตือนภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงวันที่29สิงหาคมจนถึง2กันยายนนี้นะครับที่มรสุมเนี่ยก็จะกลับมาแรงขึ้นอีกครั้งนะคะซึ่งก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดฝนแช่นั่นเองหรือว่าฝนที่ตกสะสมนะคะจนทำให้เกิดน้ำหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะอีกทั้งนะคะยังได้ประสานกับทาง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและก็สมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะผู้ฟังขาให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะตั้งแต่27สิงหาคมจนถึง2กันยายนเลยค่ะและรวมไปถึงการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะให้เตรียมในการรับมือสถานการณ์น้ำคาดว่าในช่วง 1-9 วันนี้เนี่ยปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็จะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะคะจึงจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700จนถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้ทางระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.6 จนถึง 1.5 เมตรด้วยกันเลยค่ะผู้ฟังคะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะนอกคันกั้นน้ำหรือว่าบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็บางไทรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนะคะซึ่งจังหวัดที่มีความเสี่ยงนะคะก็ให้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเมื่อมีการเกิดภัยก็ให้มีการเร่งช่วยเหลืออพยพประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางนะคะให้กำหนดเส้นทางอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของจัดเตรียมถุงยางชีพแล้วก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมในการรองรับผู้ประสบภัยด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังขาก็ยังได้กำชับให้ทางจังหวัดค่ะที่มีสถานการณ์อุทกภัยในการเร่งฟื้นฟูเยียวยาประชาชนแล้วก็พื้นที่ประสบภัยนะคะเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่บ้านเรือน และมีการใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงหน้าฝนปี69นะคะในงบประมาณ558,739,000 บาทนะคะเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรสิ่งสาธารณประโยชน์นะคะของทางประชาชนนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการเน้นย้ำในถึงแนวทางของการอำนวยความสะดวกและการลดภาระให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้ประสานงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะให้มีการยกเลิกการเรียกหรือว่าการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาเอกสารอื่นๆนะคะที่ทางราชการออกให้ประชาชนค่ะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อรับการสงเคราะห์และการฟื้นฟูนะคะพร้อมทั้งแจ้งให้ทางอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนะคะในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประสบภัยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือว่าให้เกิดการสวมสิทธิ์ค่ะเพื่อป้องกันการตกหล่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัตินะคะและที่สำคัญเลยก็คือจะได้ไม่ต้องเพิ่มภาระให้กับทางผู้ประสบภัยตามนโยบายของรัฐบาลนั่นเองนะคะส่วนในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือว่าอยู่ในที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกัน7วันขึ้นไปนะคะให้ได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องอยู่ในพื้นที่เขตประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนเท่านั้นนะคะและในกรณีที่เสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงและดินโคลนถล่มนะคะก็ให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทด้วยกันค่ะโดยประชาชนก็สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหรือว่าเดินทางมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเองที่เทศบาลหรือว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลนะคะในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็จะทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลางให้ทันทีเลยค่ะโดยที่เจ้าหน้าที่ก็จะใช้กระบวนการเด้งข้อมูลและตรวจสอบผ่านเลขประจำตัวประชาชน13หลักของผู้ประสบภัยกับฐานข้อมูลของรัฐโดยตรงเลยค่ะทำให้ไม่มีการเรียกสำเนาเอกสารของประชาชนอีกต่อไปนะคะความมุ่งมั่นของรัฐบาลครั้งนี้ค่ะไม่เพียงแค่การเร่งรัดเป็นเงินช่วยเหลือของให้ถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วโปร่งใสเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการพลิกโฉมการบริการประชาชนในยามวิกฤตให้มีความสะดวกสบายไร้รอยต่อแล้วก็เข้าถึงง่ายที่สุดนะคะเพื่อการเคียงข้างประชาชนให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตอุทกภัยไปได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนนะคะให้ภาคเหนืออีสานว่ามีจะมีฝนตกหนักวันที่29สิงหาคมจนถึง2กันยายนนี้นะคะและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ผนึกกำลังพื้นที่ในการแจ้งข้อมูลรู้เร็วเตือนเร็วอพยพเร็วเร่งเยียวยาย้ำไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารของสปท.ย้ำนะคะว่าห้ามจัดสอบแข่งขันเด็กปฐมวัยใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนนะคะเพราะว่าขัดต่อกฎหมายแล้วก็สร้างแรงกดดันเน้นกระจัดการเรียนรู้ตามช่วงวัยค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
9: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
10: ไม่เอาเลิกแล้ว
9: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายไงแล้วทำไมไปตายด้วยกันตายด้วยกัน
11: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎ
12: คุณเคยคิดไหมว่าแสงสำคัญแค่ไหนแสงไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสว่างแต่เป็นความฝันของใครหลายๆคนให้ทุกคนได้ส่งแสงของตัวเองออกมา

เมื่อแสงดับลงโลกก็มืดสนิทหนังสือที่ถูกเปิดค้างเอาไว้ความฝันที่ต้องหยุดไว้ตรงนั้น

พียงแสงแรกจากพลังของดวงอาทิตย์ถูกแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไฟดวงเล็กๆก็กลับมาสว่างขึ้นอีกครั้งเป็นแสงแห่งโอกาสเพราะพลังงานไม่ได้สร้างเพียงไฟฟ้าแต่มันสร้างพลังของคนพลังที่จะเรียนรู้พลังที่จะเติบโตและพลังที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้สว่างขึ้น

0: เมื่อแสงหนึ่งดวงถูกส่งต่อแสงในตัวได้ส่องสว่างอีกครั้งความฝันนับร้อยก็เริ่มต้นขึ้นฝันอยากเป็นนางรำฝันอยากเป็นหมอลำฝันอยากเป็นดาวคณะตลกฝันอยากเป็นนักพากย์ฝันอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านฝันอยากเป็นเพราะแสงสร้างคน
1: พี่น้องต้องรู
2: ้กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของสพฐค่ะได้ย้ำว่าห้ามจัดสอบแข่งขันเด็กประถมวัยนะคะและการใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนค่ะเพราะว่าขัดต่อกฎหมายและสร้างแรงกดดันให้เน้นการจัดการเรียนรู้ตามช่วงวัยนะคะโดยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐนะคะและทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐแล้วก็เอกชนทั่วประเทศเลยนะคะให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเคร่งครัดเลยโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือว่าใช้ระบบแพ้ชนะหรือว่าการจัดอันดับคะแนนของระดับเด็กเล็กนะคะโดยเด็ดขาดเลยซึ่งพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบนะคะหรือว่าอยู่ในชั้นอนุบาล 1-3 ได้รับการดูแลพัฒนาและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยนะคะครอบคลุมทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาด้วยนะคะโดยทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐได้กำหนดให้การรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษาอายุ 3-6 ปีแล้วก็นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการค่ะนอกจากที่จะขัดต่อกฎหมายแล้วนะคะก็ยังเป็นการสร้างแรงกดดันเกินวัยด้วยจะส่งผลเสียรุนแรงต่อพัฒนาทางสมองภาวะความเครียดซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อจิตใจแล้วก็พฤติกรรมของเด็กด้วยนะคะได้ในระยะยาวเลยโดยให้ใช้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองแล้วก็การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มแทนนะคะรวมไปถึงการใช้แฟ้มสะสมผลงานเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมและการติดตามความก้าวหน้าของเด็กไว้เป็นรายบุคคลแทนนะคะแทนการที่จะใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมค่ะซึ่งการยกระดับการศึกษาประถมวัยดังกล่าวเนี่ยก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการกวดวิชาเด็กเล็กด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกันดูแลเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสมวัยแล้วก็มีความสุขนั่นเองค่ะโดยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกคำสั่งเน้นย้ำไปทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐนะคะแล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนค่ะให้กำกับดูแลนักเรียนของทางรัฐแล้วก็เอกชนทั่วประเทศเลยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเคร่งครัดนะคะโดยห้ามจะสอบแข่งขันหรือว่าใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดเลยนะผู้ฟังคะซึ่งพรบของการพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบหรือว่าอยู่ในชั้นอนุบาล 1-3 นะคะได้รับการดูแลพัฒนาและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาด้วยค่ะโดยจะต้องให้เด็กเล็กเนี่ยเริ่มต้นเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ถูกผลักเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรนะคะหรือว่าการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสอบการแข่งขันเพื่อรับเกียรติบัตรหรือว่าถ้วยรางวัลในเด็กเล็กนะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้วางแนวทาง ปรับวิธีการวัดผลใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์เลยโดยให้ยกเลิกการสอบวิชาการรวมไปถึงการจัดอันดับการแข่งขันแล้วก็ให้โรงเรียนเนี่ยเปลี่ยนไปเน้นเรื่องของการประเมินการพัฒนาการแทนนะคะโดยควรใช้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองแล้วก็การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มแทนนะคะรวมไปถึงการใช้แฟ้มสะสมผลงานเก็บสะสมผลงานด้วยรวบรวมทั้งภาพกิจกรรมแล้วก็การติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลค่ะแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมค่ะซึ่งทางกฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้มองเด็กประถมวัยแค่ในมุมของการเรียนหนังสือเท่านั้นนะคะแต่ว่าเน้นการมองพัฒนาแบบองค์รวมซึ่งการเร่งรัดวิชาการหรือว่าการบังคับสอบตั้งแต่วัยอนุบาลเลยอ่ะนอกจากที่จะขัดต่อกฎหมายแล้วค่ะก็ยังสร้างความกดดันเกินวัยด้วยส่งผลเสียรุนแรงเลยค่ะต่อพัฒนาการทางสมองภาวะความเครียดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสภาพจิตใจแล้วก็พฤติกรรมของเด็กได้ในระยะยาวเลยนั่นเองนะคะอีกทั้งค่ะกระทรวงศึกษาธิการก็ยังมีการเดินหน้าจัดทำกรอบหลักสูตรการศึกษาของชาตินะคะซึ่งครอบคลุมการพัฒนาเด็กเลยตั้งแต่ระดับปฐมวัยโดยเชิญกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะคะรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิตมาร่วมเป็นคณะทำงานในครั้งนี้ด้วยนะคะเพื่อให้หลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นหลักสูตรที่ยังส่งเสริมพัฒนาเด็กได้อย่างรอบด้านเลยนะคะสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมนะคะโดยเชื่อมั่นว่านโยบายของการยกระดับการศึกษาปฐมวัยดังกล่าวนี้ก็จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการกวดวิชาเด็กเล็กด้วยนะคะแล้วก็การกำชับให้ทางสถานศึกษาปรับรูปแบบของการรายงานพัฒนาการให้กับทางผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพื่อร่วมกันดูแลเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสมบัติแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะโดยสำหรับแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐนะคะตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการรับเด็กในระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับข้อสั่งการดังกล่าวนะคะโดยการรับเด็กชั้นก่อนปฐมศึกษาอายุ 3-6 ปีนะคะแล้วก็ชั้นปฐมศึกษาปีที่1ห้ามการสอบวัดความสามารถทางวิชาการนะคะเว้นแต่ว่าโรงเรียนได้เปิดห้องเรียนพิเศษก็สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนห้องพิเศษด้วยการประเมินความพร้อมของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดได้นะคะเพื่อการวางรากฐานการเรียนรู้ที่ดีและการส่งเสริมให้เด็กได้เติบโตอย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการตามศักยภาพพร้อมที่จะก้าวสู่การเรียนรู้ในระดับต่อไปอย่างมีความสุขนะคะและให้การคัดเลือกนักเรียนสอดคล้องกับพัฒนาการความพร้อมของเด็กด้วยเพื่อไม่สร้างแรงกดดันจากการแข่งขันทางวิชาการตั้งแต่วัยเริ่มต้นนั่นเองค่ะซึ่งช่วงวัยแรกเกิดจนถึง6ปีนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเลยของการพัฒนาสมองแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กนะคะโดยหากเด็กได้รับการส่งเสริมและการติดตามพัฒนาการอย่างเหมาะสมนะคะก็จะช่วยที่จะวางรากฐานที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่องของสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตด้วยนะคะโดยข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดการเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยออกเป็น5ด้านดังนี้ค่ะผู้ฟังขาอย่างแรกเลยก็คือการพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวนะคะเป็นความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างเช่นคอลำตัวแขนแล้วก็ขานะคะเด็กที่จะได้รับการส่งเสริมด้านนี้อย่างเหมาะสมก็จะมีความแข็งแรงคล่องแคล่วแล้วก็พร้อมที่จะมีร่วมกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆนั่นเองนะคะ2ค่ะพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญานะคะก็คือการใช้นิ้วมือใช้มือแล้วก็ใช้สายตาร่วมกันนะคะรวมไปถึงทักษะความคิดและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นพัฒนาการด้านนี้ค่ะจะช่วยเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนการเขียนและการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะ3ค่ะพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาเป็นความสามารถในการฟังทำความเข้าใจในคำพูดนะคะแล้วก็คำสั่งรวมไปถึงสิ่งรอบตัวด้วยในการเข้าใจคำสั่งง่ายๆชี้อวัยวะตามคำสั่งที่บอกเข้าใจคำถามแล้วก็เรื่องราวที่ฟังหากเด็กมีพัฒนาการด้านนี้ดีนะคะก็จะช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นและรวมไปถึงสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะและด้านที่4ก็คือด้านการใช้ภาษานะคะเป็นความสามารถในการสื่อสารด้วยเสียงคำพูดหรือว่าประโยคการพูดช้าพูดไม่ชัด หรือว่าสื่อสารไม่เหมาะสมกับวัยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ควรได้รับการติดตามเพิ่มเติมนั่นเองค่ะและด้านสุดท้ายก็คือด้านพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมนะคะเป็นความสามารถในการดูแลตนเองการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการปรับตัวกับสังคมนะคะอย่างเช่นการยิ้มตอบสนองเล่นกับผู้อื่นรับประทานอาหารเองแต่งตัวง่ายๆช่วยดูแลงานบ้านเล็กๆได้ง่ายนะคะรวมไปถึงเด็กที่มีพัฒนาการด้านนี้เนี่ยก็จะสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่ทางสพฐ.นะคะได้ย้ำห้ามจัดสอบแข่งขันเด็กประถมวัยใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนนะคะซึ่งขัดต่อกฎหมายสร้างแรงกดดันนะคะโดยให้เน้นการจัดการเรียนรู้ตามช่วงวัยนั่นเองค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังคะสำหรับประเด็นโควิด -19 นะคะติดต่อไม่เลือกคนซึ่งปัจจุบันก็ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะคะแนะให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วย DMH นั่นเองนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 จะคลี่คลายลงนะคะแต่ในปัจจุบันก็ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องค่ะผู้ฟังคะประชาชนจึงควรที่จะใส่ใจในสุขอนามัยแล้วก็การป้องกันตนเองนะคะโดยเฉพาะเมื่อมีอาการที่ทางเดินหายใจนะคะอย่างเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรือว่าอ่อนเพลียนะคะหากมีอาการป่วยหรือว่าตรวจพบเชื้อก็ควรที่จะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็แยกตัวจากผู้อื่นนะคะไม่ควรที่จะไปเรียนหรือว่าไปทำงานและในขณะเดียวกันหากจำเป็นจะต้องออกจากที่พักก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยบ่อยๆนะคะแล้วก็ล้างมือเราไปถึงหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือว่าสถานที่ปิดที่อากาศไม่ถ่ายเทหรือว่าถ่ายเทไม่สะดวกนั่นเองนะคะซึ่งการป้องกันง่ายๆก็ทำได้ด้วยหลัก DMH นั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะเด็กอายุต่ำกว่า1ปีก็เป็นกลุ่มที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงผู้ปกครองควรที่จะหลีกเลี่ยงการให้เด็กสัมผัสผู้ที่มีอาการป่วยนะคะและหากคนในบ้านมีอาการไข้ไอหรือว่าเป็นหวัดนะคะก็ควรที่จะคัดกรองให้แยกจากเด็กนะคะรวมไปถึงการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจอื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B แล้วก็ RSV ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งสำหรับข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง25สิงหาคมนะคะพบผู้ป่วยเชื้อโควิด -19 จำนวน 87,537 คนด้วยกันเลยนะคะและมีการเสียชีวิต13คนขณะที่ช่วง1ถึง26สิงหาคมนี้นะคะก็พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ 40,000 คนเลยทีเดียวค่ะก็คือคิดเป็น 51.2% ของผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะจึงขอให้ประชาชนไม่ประมาทนะคะหมั่นสังเกตอาการร่วมกันป้องกันการแพร่เชื้อด้วยหลัก DMH นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัวรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยนะคะโดย DHM นะคะก็คือหลักป้องกันง่ายๆที่ทุกคนทำได้ D ก็คือ Distancing คือการเว้นระยะห่างนะคะการเว้นระยะห่างก็เป็นวิธีหนึ่งค่ะที่จะช่วยลดโอกาสการได้รับเชื้อจากผู้ที่มีอาการป่วยนะคะโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากนะคะโดยหากพบว่าผู้คนใกล้ชิดมีอาการไอจามมีไข้หรือว่ามีอาการทางเดินหายใจก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ควรที่จะจัดพื้นที่ให้มีความระยะห่างที่เหมาะสมด้วยนะคะและในสถานที่ที่มีผู้คนรวมกันเป็นจำนวนมากหากสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะลดระยะเวลาการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะรวมไปถึงการเลือกพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกด้วยเพื่อร่วมกันช่วยในการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรคนั่นเองค่ะ M นะคะก็คือ Mask Wearing การสวมหน้ากากอนามัยค่ะการสวมหน้ากากอนามัยก็ยังมีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะการมีอาการป่วยหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงผู้ที่มีอาการไอจามเจ็บคอหรือว่ามีอาการในระบบทางเดินหายใจก็ควรที่จะสวมหน้ากากเพื่อการช่วยการลดการแพร่กระจายของละอองฝอยจากการไอหรือจามนั่นเองนะคะขณะเดียวกันประชาชนที่ต้องอยู่ในพื้นที่แออัดพื้นที่ปิดหรือว่าสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมากก็สามารถพิจารณาการสวมหน้ากากเพื่อเพิ่มการป้องกันได้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใกล้ชิดกับกลุ่มเปราะบางหรือว่าผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงบ่อยๆนะคะ H นะคะก็คือ hand washing นะคะการล้างมือบ่อยๆมือก็ถือว่าเป็นอวัยวะที่เราใช้สัมผัสสิ่งของแล้วก็พื้นผิวต่างๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะการล้างมือด้วยน้ำแล้วก็สบู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยเป็นวิธีพื้นฐานเลยที่จะ ช่วยลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคที่อาจจะติดอยู่ที่มือได้ควรล้างมือก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำหลังไอหรือจามรวมไปถึงหลังจากสัมผัสสิ่งของหรือว่าพื้นที่สาธารณะนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้มือที่ยังไม่ได้ล้างสัมผัสบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะดวงตาจมูกแล้วก็ปากนะคะเพียงแค่ปฏิบัติตามหลัก DMH นะคะเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมืออย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากทางโรคทางเดินหายใจแล้วก็สร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเองรวมไปถึงสิ่งผู้คนรอบข้างได้ด้วยนะคะและอีกหนึ่งกลุ่มค่ะที่ผู้ปกครองควรจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยก็คือเด็กเล็กค่ะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า1ปีนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาพบเด็กในช่วงอายุดังกล่าวเนี่ยมีอาการรุนแรงจนต้องรับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตเลยหรือว่า ICU นั่นเองนะคะถึงแม้ว่าเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสเกิดสภาวะแทรกซ้อนนะคะและที่สำคัญก็คืออาการในบางรายเนี่ยอาจจะมีเพียงแค่เจ็บคอหรือว่ามีไข้ต่ำๆนะคะจนผู้ป่วยหรือว่าผู้ปกครองเข้าใจว่าเพียงแค่อาการหวัดทั่วไปนะคะก่อนที่จะตรวจพบว่าเป็นโควิด-19 นั่นเองผู้ปกครองก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการดูแลเด็กเล็กหากสมาชิกในบ้านมีอาการหวัดไข้มีน้ำมูกหรือว่ามีไข้ด้วยกันนะคะหรือว่ามีอาการไอนั่นเองนะคะก็ควรที่จะตรวจคัดกรองตามความเหมาะสมแล้วก็พยายามแยกผู้ที่มีอาการออกจากเด็กเล็กนะคะเพื่อการลดโอกาสในการแพร่เชื้อภายในครอบครัวนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1ปีนะคะซึ่งก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงผู้ปกครองควรหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปอยู่ในพื้นที่แออัดซึ่งไม่ควรให้บุคคลที่มีอาการป่วยเข้ามาสัมผัสหรือว่าเข้ามาใกล้ชิดกับเด็กโดยไม่จำเป็นนะคะและนอกจากนี้ค่ะในช่วงนี้ก็ยังพบโรคทางเดินหายใจอื่นๆร่วมด้วยนะคะโดยมีการพบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ขณะที่ในช่วงเดือนกันยายนควรที่จะตรวจระวังโรค RSV เพิ่มเติมด้วยนะคะเนื่องจากโรคเหล่านี้เนี่ยสามารถมีอาการคล้ายคลึงกับโรคโควิด-19 ได้ค่ะอย่างเช่นการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือว่าอ่อนเพลียนะคะทำให้การสังเกตอาการหรือว่าการตรวจคัดกรองมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะดังนั้นค่ะหากเด็กเล็กหรือว่าสมาชิกในครอบครัวมีอาการป่วยนะคะโดยเฉพาะเด็กที่มีไข้สูงหายใจผิดปกติหอบเหนื่อยซึมลงรับประทานอาหารหรือว่านมได้น้อยนะคะหรือว่าอาการที่น่าเป็นห่วงก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือว่าเข้ารับการรักษาไม่ควรที่จะปล่อยให้มีอาการรุนแรงขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับโควิด-19ติดต่อไม่เลือกคนปัจจุบันยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องแนะว่าประชาชนป้องกันตนเองด้วยDMH นั่นเองนะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่มีอำนาจจันทร์ประนดแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติไทย
1: รัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
7: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอนิกาแก้วใสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
8: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6/2569 ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายขจัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อคุณเอกชัยพฤกษ์ช่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกสังกัดกองประชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นใจว่าเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริชนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอันธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์พบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกรวมทั้งการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างกาตาร์และอิหร่านเพื่อเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบแห่งนี้ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังหารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยนายอารักชีแสดงความชื่นชมความพยายามทางการทูตของกาตาร์ที่มุ่งเป้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวและผลักดันให้มีการเจรจาสันติภาพคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
3: รากฐานที่นับว่าสำคัญคือรากฐานทางจิตใจอันได้แก่ความหนักแน่นมั่นคงในความสุจริตธรรมอย่างหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการงานให้ดีจนสำเร็จอีกอย่างหนึ่งเหตุใดจึงต้องมีความสุจริตและความมุ่งมั่นก็เพราะความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้จึงช่วยให้บุคคลมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถแต่ในทางที่ถูกที่เจริญแต่เพียงทางเดียวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะคุณฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะอบจ.พบประชาชนวันนี้วันศุกร์ที่29สิงหาคม2569แล้วนะคะแป๊บเดียวเองนะคะจะสิ้นเดือนสิงหาแล้วนะสัปดาห์หน้าถ้ามาก็เจอกันเดือนใหม่กันยายนได้เรียกว่าปลายปีงบประมาณนะคะในระบบราชการเป็นยังไงบ้างคะ1ปีที่ผ่านมาท่านได้ทำทุกอย่างตามแผนงานที่ท่านวางไว้หรือเปล่านะคะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราค่ะเดี๋ยวไปดูกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าวันนี้จริงๆแล้วภารกิจในส่วนของผู้บริหารมีอะไรบ้างก็ค่อนข้างเยอะนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะเปิดดูก่อนนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะภารกิจงานนะคะของท่านผู้บริหารเนี่ยเรียกได้ว่าก็ยังคงมีในเรื่องของโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรรพสต.นะคะที่โรงแรมมรกตค่ะแล้วก็วันนี้มีโครงการนะคะ

นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าไล่ลงไปแถวหลังสวนตลาดนัดเขาก็มีวันเสาร์อีกโอ้โหเพราะฉะนั้นงานเยอะจริงๆตังมีพอใช้ไหมคะเนี่ย แล้วก็วันนี้นะคะยังคงมีงานอย่างที่บอกนะคะว่าเขามีโครงการบาทเดียวเที่ยวชุมโคนะคะของทางเทศบาลตำบลชุมโคค่ะก็มีการขอยืมนะคะรถรางเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมบาทเดียวเที่ยวชุมโคด้วยนอกจากนี้มีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานนะคะจากโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองสพฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะนำน้องๆลูกนักเรียนนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3จำนวน98คนแล้วก็รวมคุณครูอีก23คนนะคะเข้าศึกษาดูงานค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาตรงกันตรงนี้เลยนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์จังหวัดกระบี่ค่ะก็นำคณะผู้นำชุมชนจำนวน80คนเข้าศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำรินะคะแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นของโรงเรียนวัดรัตนารามค่ะอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะนำลูกๆนักเรียนชั้นประถมเข้าศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริอีก123ชีวิตด้วยกันนะคะก็ยังคงเปิดให้ทำการต่อเนื่องนะคะสำหรับการเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริหรือว่าแก้มลิงหนองใหญ่ตอนนี้เรียกได้ว่าท่านนายกนพอุสิตนะคะนายกโต้งเนี่ยท่านมุ่งมั่นทำจริงค่ะตอนนี้ปรับพื้นที่ได้อย่างสวยงามนะคะรวมไปถึงด้านหลังลิงพ่นน้ำเนี่ยก็เกลี่ยแล้วก็ภารกิจกองช่างนะคะอย่างที่เราได้นำเสนอกันทุกๆวันพฤหัสเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการปรับปรุงพื้นที่ทั้งบริเวณสนามฟุตบอลก็ดีหรือว่าที่เคยเดิมเป็นที่รกร้างด้านหลังตรงลิงพ่นน้ำตอนนี้ก็คือว่าเรียบเตียนใครไปวิ่งออกงานนี่สบายมากเลยนะคะก็คือว่าสามารถมองเห็นก็มีความรู้สึกว่าชีวิตมันปลอดภัยขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเราวิ่งทีนึงก็จะแบบลุ้นใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวโค้งหน้าจะมีใครซุ่มอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เรียกได้ว่าไปออกกำลังกายกันได้แบบสบายใจนะคะแล้วก็สูดอากาศได้เต็มปอดเพราะว่าอากาศดีจริงๆมันมีบึงน้ำขนาดใหญ่ไงเวลาลมพัดมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเราก็จะได้อากาศที่ดีนะคะเป็นอากาศเป็นโอโซนเป็นออกซิเจนที่ดีที่จะมอบให้กับเรานะคะก็เรียนเชิญนะคะสำหรับใครที่เย็นๆยังไม่รู้ว่าจะไปออกกำลังกายที่ไหนนะคะก็เรียนเชิญได้ที่หนองใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าในเมืองเนี่ยบริเวณสนามกีฬาจังหวัดชุมพรน่ะบางทีมันอาจจะหาที่จอดรถยากแต่ว่าหลายท่านก็บอกสะดวกเพราะว่าพอเลิกงานปุ๊บแล้วก็อาจจะเว้นมอเตอร์ไซค์ไปจอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเราติดตามข่าวสารจะเห็นได้ว่าการเผลอจอดรถแค่แป๊บเดียวคำว่าแป๊บเดียวเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถทำให้ทรัพย์สินของท่านสูญหายได้ไปในหลายๆพื้นที่แล้วนะคะจังหวัดชุมพรเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามีคดีหรือว่ามีเคสบ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าเท่าที่เราติดตามข่าวสารดูจากข่าวสื่อต่างๆเราก็จะเห็นว่าบางเคสเนี่ยเขาบอกว่าเสียบกุญแจคาไว้ไงพอเสียบไว้แป๊บนึงแล้วก็ลงไปร้านชำซึ่งก็เป็นร้านชำในหมู่บ้านนั่นแหละแป๊บเดียวออกมาอีกทีหนึ่งไม่เหลือแล้วนะคะรถหายไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะคะต้องตระหนักให้ดีเลยว่า เราอาจจะกำลังเป็นที่หมายปองอยู่ก็ได้เราอาจจะกำลังเป็นเหยื่อของใครบางคนอยู่ก็ได้คือเตือนตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่อะไรคือบางทีเหมือนขับรถไปไงพอจอดปุ๊บก็จอดหน้าร้านอย่างเงี้ยแล้วก็แค่จะลงไปเอาข้าวก็กุญแจทั้งสตาร์ทไว้ให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเดินยังไม่ทันพ้นหน้ารถเลยนะคะก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยอย่าเลยอย่าเลยอะไรเงี้ยนะคะต้องเตือนตัวเองจริงๆนะคะเพราะว่าการดูข่าวสารในยุคปัจจุบันเนี่ยพอดูแล้วมันต้องเอามาเตือนตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าไม่เตือนตัวเองนี่แย่เลยนะคะพอรถหายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปตามที่ไหนมันลำบากมากๆเลยนะคะก็ฝากเตือนเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับหลายๆคนค่ะทีนี้เข้ามาถึงเรื่องงานของเราดีกว่าในช่วงวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราจะมีงานของอบจ.ชุมพรนะคะก็คือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทุ่งตะโกหาดลับหัวหินนะคะแอดอ่าวมะม่วงนั่นเองนะคะวันนี้พิธีเปิดเนี่ยจะ
18 น.

ก็คือ 6:00 น.นะคะแล้วก็กิจกรรมเนี่ยจะเริ่มจริงๆเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปเนี่ยจะมีกิจกรรมสาธิตของดีเมนูรสชาติที่หายไปของชาวทุ่งตะโกจะเป็นอะไรนะคะแหมไม่บอกดีกว่าเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ไปกันนะคะใครที่สัญจรอยู่ตอนนี้หรือว่าฟังวิทยุอยู่ทางFM 100นะคะสทชุมพรหรือว่าโซนล่างเนี่ยทุ่งตะโกอาจจะต้องฟังอสมทหลังสวน 104.75 นะคะวันนี้ค่ะท่านลองเข้าไปดูถ้าขับรถสายในที่เส้นเลียบทะเลนะคะโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงจะมีซอยข้างๆนะคะเราก็จะมีป้ายติดเอาไว้ที่หน้าแบบหน้าซอยว่าเส้นทางเข้าหาดลับหัวหินเข้าไปประมาณ500เมตรค่ะหรือไม่อย่างนั้นก็คือจอดรถบริเวณที่โรงเรียนด้านหน้าเลยนะคะจอดรถแล้วก็จะมีซาเร้งของชุมชนให้บริการแล้วแต่จะหยอดสินน้ำใจเลยคนละ5บาทหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะเป็นรายได้ที่คนในชุมชนเขาจะมารวมพลังกันแล้วก็นำรถซาเร้งมาบริการให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะก็นำท่านไปส่งด้านในเพราะฉะนั้นเราก็จะสบายใจแล้วว่ารถเราก็จอดในบริเวณเรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าไปจอดข้างถนนเดี๋ยวโดนเฉียวชนอะไรเงี้ยไม่เลยนะคะก็มีการเตรียมสถานที่จอดรถไว้เรียบร้อยติดตั้งไฟประดับเสาไฟส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นทั้งในบริเวณที่จอดรถแล้วก็บริเวณที่จะเดินมาขึ้นรถซาเล้งนะคะพอเข้าไปประมาณ500เมตรค่ะด้านในนะคะก็จะมีร้านค้าจากชุมชนซึ่งปีนี้นะคะต้องนำเรียนว่าขอบพระคุณผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นโดยเฉพาะนะคะท่านสจสุวัสดิ์สุสวัสดิ์หรือว่าท่านสจจูแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างมะม่วงท่านผอ.เล็กนะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นั้นทั้งหมู่3หมู่5ขอบพระคุณมากๆจริงนะคะเพราะว่าถือได้ว่าท่านเนี่ยทำงานร่วมกับอบจ.ก็จริงอบจ.เนี่ยเราเป็นแค่พี่เลี้ยงนะคะเราเป็นแค่พี่เลี้ยงเพราะว่าเราทำงานกับชุมชนเนี่ยเราจะให้ชุมชนเนี่ยเป็นหลักในการทำงานก็คือว่ามีการประชุมร่วมกันรับฟังการแสดงความคิดเห็นออกมาว่าชุมชนต้องการอะไรอยากจะทำอะไรแล้วอบจ.เนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงในการผลักดันสนับสนุนให้นะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยภาพงานที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นของลักษณะความต้องการของชุมชนล้วนๆเลยนะคะเมื่อเข้าไปแล้วท่านจะเจอกับร้านค้าจากชุมชนประมาณ40กว่าร้านนะคะซึ่งแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีเมนูที่หลากหลายทั้งเป็นเมนูที่รสชาติที่หายไปหรือว่าเป็นอาหารที่ว่าเขาเพิ่งได้รับรางวัลจากทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีนะคะเมนูมะพร้าวคลุกอันนี้บอกได้แล้วก็ยังมีขนมโบราณที่ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะท่านก็มีความสุขกับการที่ได้มาทำขนมแล้วก็เห็นได้ขายขนมได้เงินนิดๆหน่อยๆอันนั้นก็เป็นความสุขแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอาหารซีฟู้ดอีกเยอะแยะเลยแล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านสจจูอีกนะคะท่านบอกว่าท่านสนับสนุนหอยแมลงภู่ซึ่งก็จะเอาอาจจะเอามานึ่งหรืออาจจะมาปิ้งแล้วแต่เลยท่านสั่งมาให้ประมาณเมื่อวานจำไม่ได้ว่าระหว่าง30ถึง50กิโลเนี่ยนะคะท่านบอกเดี๋ยวท่านสั่งมาให้แล้วก็วันนี้พิธีเปิดใครที่ไปร่วมงานเนี่ยรับประทานฟรีเลยท่านก็สั่งหอยแมลงภู่สดๆมาแล้วก็นึ่งให้ทานณตรงบริเวณงานได้เลยนะคะก็เรียนเชิญนะคะนอกจากนี้หรอคะภายในกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่บ่าย3กว่าๆเป็นต้นไปนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะมีกิจกรรมสาธิตเมนูรสชาติที่หายไปเราจะได้เห็นการรวมพลังของพี่น้องชาวทุ่งตะโกชาวปากตะโกชาวอ่าวมะม่วงในแต่ละหมู่บ้านนะคะเขาจะรวมพลกันมาแล้วก็เป็นทีมเพื่อแข่งขันทำขนมทำอาหารโดยจะเริ่มต้นได้ว่าตั้งแต่ขูดมะพร้าวเลยมั้งรู้สึกว่านะคะถ้าจำไม่ผิดสนุกแน่ๆค่ะเหมือนปีแล้วมีการแข่งขูดมะพร้าวในเรื่องของทีมแล้วก็ความเร็วเอามาชั่งกิโลกันนะคะแต่ว่าปีนี้ก็จะเสริมขึ้นไปโดยทำให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดสามารถเป็นอาหารหรือเป็นขนมที่นักท่องเที่ยวแล้วก็แขกที่จะไปร่วมงานในช่วงเย็นเนี่ยได้รับประทานได้เลยนะคะก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็บรรยากาศของงานนะคะบริเวณหาดลับหัวหินเนี่ยเป็นลักษณะของพื้นที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่ามันเป็นหาดลับจริงๆค่ะ
ขับรถเข้าไป500เมตรนะคะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสุดด้วยทะเลละไปไม่สามารถไปต่อได้แล้วก็มันจะเป็นลักษณะของมีต้นสารพีทะเลต้นสารพีทะเลประมาณ 3-4 ต้นต้นใหญ่มากนะคะอายุประมาณ300กว่าปีแล้วสวยมากๆเลยอ่ะคือแค่เราไปเห็นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันประทับใจเห็นแล้วมันก็ชื่นใจอะไรเงี้ยนะคะแบบว่าเพราะบรรยากาศเราอิ่มใจกับบรรยากาศที่เราเห็นแล้วก็พอมองไปเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของหาดหินแต่อันนี้ต้องนำเรียนนิดนึงเพราะว่าชื่อหาดเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นหาดลับหัวหินนะคะเพราะฉะนั้นหินเยอะมากก็ต้องระวังนะคะใส่รองเท้าไปดีๆผ้าใบก็ได้หรือว่ารองเท้าที่มันหุ้มดีๆอย่าเดินเท้าเปล่านะคะอันนี้เตือนเลยเพราะว่าหินมันค่อนข้างจะคมมากปีที่แล้วนี่มีน้องๆลงไปเล่นแล้วก็โดนบาดไป2คนเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้หวังว่าจะไม่มีนะคะก็ฝากท่านผู้ปกครองด้วยแถมคนที่โดนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจ้าถิ่นด้วยนะคะเป็นเจ้าบ้านแถวนั้นด้วยปกติไม่เป็นไรไงแต่ว่าวันนั้นวันงานนี่โอ้โหเล่นเอานักท่องเที่ยวเราแบบว่าซีดกันไปเลยนะคะพอเห็นปุ๊บเราก็กลัวเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะคะใครที่ไปเนี่ยใส่รองเท้าดีๆนะคะรองเท้าผ้าใบก็ได้ป้องกันค่ะถ้าจะเดินเนี่ยจริงๆมันมีบริเวณที่เป็นหาดทรายส่วนหินมันก็มีแล้วเราก็จะมีได้เห็นพี่ๆหลายท่านก็จะไปแบบเจาะหาแบบว่าหอยสดๆเลยนะคะแล้วก็ได้รับประทานสดๆด้วยแบ่งซื้อแบ่งอะไรได้เลยนะตรงนั้นนะคะก็จะเป็นลักษณะของบรรยากาศแบบวิถีของชาวบ้านที่แท้จริงเป็นวิถีที่เขาทำแบบเนี้ยของเขาอยู่แล้วไม่ได้มีการจัดตั้งใดๆนะคะเพียงถ้าจะมีก็มีเพียงแค่40ร้านค้าของชุมชนที่จะมาออกงานเท่านั้นงานจะมีเพียงแค่2วันนะคะก็คือวันเนี้ยวันแรกวันเปิดโดย 18:00 น.ท่านส.ส.ลูกช้างท่านส.ส.สุพลยุนใสก็จะเป็นประธานเปิดให้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีพอท่านเปิดเสร็จปุ๊บก็เชิญท่านร่วมกิจกรรมเห็นบอกว่าจะให้ท่านเนี่ยช่วยปล่อยลูกปูคืนสู่ธรรมชาติไม่แน่ใจว่ากี่ล้านชีวิตนะตอนนี้เขาแบบว่าใส่ถังออกซิเจนไว้อยากจะเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในท้องทะเลนะคะหลังจากปล่อยกิจกรรมลูกปูเสร็จแล้วเนี่ยก็น่าจะเดินชิมอาหารตามร้านต่างๆนะคะพบปะกับพี่น้องประชาชนและหลังจากนั้นก็จะเป็นการแสดงเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยเขาแบบซุ่มมากนะคะในเรื่องของการแสดงศิลปวัฒนธรรมมีการซ้อมทั้งกลุ่มของแม่สตรีกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มน้องๆจากโรงเรียนต่างๆที่เขาคิดการแสดงออกมาได้แบบครีเอทมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่น่าจับตาดูค่ะพอเสร็จสิ้นจากการแสดงทั้งหมดเนี่ยวงดนตรีวงบูรพาก็จะเล่นแบบว่ายาวไปเลยนะคะจนถึงประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนไม่เลิกถ้าฝนไม่ไล่ บอกไว้ก่อนเลยเนาะแต่ว่าจริงๆก็แอบหนักใจเล็กๆนะคะเพราะว่าที่สวทตอนนี้คือมืดมากเลยไม่แน่ใจว่าฟ้าฝนตามแนวตะเข็บของชุมพรของเราเนี่ยตอนนี้ตกที่ไหนกันบ้างแล้วนะคะช่วยส่งข่าวออกมาบอกบ้างนะคะในโซนของหาดทุ่งวอลเลนของท่านผอ.ปูจากทททเมื่อวานก็เรียกได้ว่าท่านมีการไหว้เสด็จเตี่ยกันอย่าผักมาทางนี้นะคะผอ.ปูค่ะถ้ายังไงก็เอาข้ามฝั่งไปลงตามสวนตามอะไรแถวท่าแซะอะไรก่อนก็ได้นะคะทางทะเลเนี่ยขอเลย 2-3 วันช่วงนี้นะคะทางฝั่งทะเลอย่าเพิ่งเพราะว่าเรามีงานช่วงนี้พอดีเลยนะคะก็ต้องคือจริงๆเราก็ไม่ทราบว่าในช่วงนี้มันจะมีไงเราก็รีบจัดแล้วเนาะเพราะปกติเนี่ยมันก็จะมาปลายตุลาจนถึงตุลาพฤศจิกาธันวาไปใช่ไหมคะที่เราจะเลี่ยงเราไม่ค่อยจัดงานกันเพราะเรากลัวฝนนี่แหละค่ะแต่บังเอิญแหมปีนี้มากันซะเร็วชนะเพราะฉะนั้นหลายคนค่ะดิฉันได้ยินคำนี้บ่อยมากเขาบอกว่าธรรมชาติกำลังเรียกร้องและธรรมชาติกำลังเอาคืนเพราะฉะนั้นเรามาระวังกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าธรรมชาติก็เอาคืนเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือไปทำอะไรกับเขาได้เลยอย่างเช่นถ้าท่านได้เห็นข่าวที่ชายแดนระหว่างเนปาลกับทิเบตใช่ไหมคะเป็นอะไรที่น่าตกใจมากบางคนบอกว่าเห็นแล้วเหมือนนึกว่าหนังคือว่านึกว่าเป็นหนังนะคะเมื่อกี้จริงๆแล้วยุ้ยเห็นฟีดข่าวมันขึ้นนะคะก็ตกใจเหมือนกันเขาบอกว่าคือมันเป็นแบบว่าเหมือนกับอะไรอะตรงยอดเขาน้ำแข็งเนี่ยที่มันหักลงมาเนี่ยถ้าเทียบกับความสูงของตึกประมาณ200ชั้น
โอ้โหมันแบบมันใหญ่มากมันมโหฬารเลยนะคะแล้วปริมาณขนาดของตรงก้อนน้ำแข็งอะเท่ากับความสูง200 ชั้นอะคือพอตกลงมาแล้วมันเลยกลายเป็นสึนามิในช่องแคบระหว่างแนวต่อของเนปาลกับทิเบตตรงนั้นแล้วก็มันก็กลายเป็นมวลน้ำมหาศาลที่ทะลักเข้ามาแล้วก็เป็นไปดังภาพที่เราเห็นตอนนี้ผู้สูญหายยังอีกประมาณ1,000 กว่าคนนะคะที่เขาบอกว่ายังสูญหายอยู่เราก็ได้แต่ภาวนาเนาะเพราะว่าเราก็ภาวนาแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รอดจากเหตุการณ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจไปให้เพื่อนเราด้วยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีเหตุและผลเป็นไปตามสิ่งที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละทำเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาดูบ้านเราบ้างชุมพรของเราตอนนี้ใครที่เป็นเจ้าของพื้นที่จะรู้ดีที่สุดนะคะในแต่ละพื้นที่ของท่านว่าเขาภูเขาเดิมที่มันเคยมีต้นไม้ใหญ่อบอุ้มรากที่เคยชอนชัยยึดดินยึดอะไรเอาไว้ให้หรือชะลอแม้แต่น้ำฝนไม่ให้ไหลแรงยังคงมีอยู่หรือไม่ป่าต้นน้ำชุมพรยังคงมีอยู่หรือไม่คนในเมืองไม่มีโอกาสรู้ค่ะท่านซึ่งเป็นเจ้าของบ้านรู้ดีที่สุดว่าณปัจจุบันป่าต้นน้ำกลายเป็นสวนทุเรียนกลายเป็นสวนพริกหรือยังคงเป็นป่าต้นน้ำอยู่ท่านเท่านั้นที่จะตอบได้นะคะก็ฝากความหวังตรงนี้เอาไว้ให้กับเจ้าของบ้านจากทุกๆยอดเขาด้วยแล้วกันนะคะให้ช่วยกันปกปักรักษาและดูแลค่ะเราไม่อยากให้เกิดภาพแบบข่าวที่เกิดขึ้นนะคะว่านั่นไงว่าแล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะฝากดูแลด้วยจริงๆค่ะ11:31 ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับอบจ.พบประชาชนค่ะ

ในพื้นที่ตำบลละแมเฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

0: 11:35 น.ค่ะคุณฟังยงอยู่กับยุ้ยนะคะสการนักสุวรรณค่ะอบจพบประชาชนเจอกันวันนี้วันศุกร์สุขสัปดาห์นะคะก็หวังว่าวันศุกร์นี้หลายคนคงจะพักผ่อนให้เต็มที่นะคะด้วยการชาร์จแบตให้กับตัวเองทั้งเสาร์และอาทิตย์นะคะเรามีกิจกรรมมีงานเยอะแยะเลยนะคะในจังหวัดชุมพรที่จะให้ท่านได้ไปผ่อนคลายหรือว่าได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันในช่วงสิ้นเดือนแต่ยังไม่เหมือนสิ้นใจบางคนบอกว่าพี่ยุ้ยสิ้นเดือนก็คือสิ้นใจล่ะค่ะเงินเข้าปุ๊บก็ออกปั๊บใจเย็นนะคะเอาล่ะมาถึงเรื่องของเราดีกว่านะคะวันนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเรานะคะต้องร่วมแสดงความยินดีนะคะให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเรานะคะท่านแรกเลยนะคะท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะท่านผอ.สายฝนรัตมานนะคะได้ได้ว่าไปรับรางวัลประกาศยกย่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะคะเข้ารับรู้รางวัลพร้อมเกียรติบัตรนะคะในฐานะผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมดีเด่นประจำปี2519นะคะซึ่งรับกันเมื่อวานนี้ค่ะที่โรงแรม Star Convention จังหวัดระยองนะคะ เป็นพิธีมอบรางวัลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่15นะคะ Next Gen Education ค่ะ เป็นการบูรณาการทุกศาสตร์ผ่านพื้นที่วรรณกรรมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีลูกๆนะคะเรียกได้ว่าได้รับรางวัลกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอย่างเช่นนะคะนิดนึงขออนุญาตอ่านเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับวงตระกูลน้องๆแล้วก็เพื่อแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นเดี๋ยวนะคะท่านแรกเลยรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2เกี่ยวกับการแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับชั้นประถมศึกษานะคะก็จะมีน้องเด็กหญิงพิมพ์ยาดาปูนเขาล้านเด็กหญิงกันละดาชัยแสงแล้วก็เด็กหญิงกมลรัตน์เจริญฤทธิ์ค่ะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจากโรงเรียนสากลประชานุกูลค่ะรางวัลต่อไปนะคะเป็นโรงเรียนสากลประชานุกูลเช่นกันค่ะมีน้องๆได้รับรางวัลเหรียญทองชมเชยอันดับ1แข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะคะประกอบด้วยนายธีรดลภูลจันทร์เด็กชายอุดมศักดิ์แสนสบายและเด็กชายนโมชยวงศ์นะคะยินดีด้วยค่ะต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นรางวัลเหรียญทองแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตองระดับม.1ถึงม.3นะคะโรงเรียนสกลประชารุกูลค่ะขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญชนกหยิบป้อมเด็กชายนันทกิจแก้วขาวและเด็กหญิงเสาวนีไม่ได้ใส่นามสกุลมานะคะยินดีด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรางวัลเหรียญทองค่ะแข่งขันคัดลายมือภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6นะคะได้แก่นางสาววิชยาดารอดเกลี้ยงนะคะจากโรงเรียนสากลประชานุกูลค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นรางวัลเหรียญเงินนะคะแข่งขันโครงการภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ค่ะก็จะมีเด็กหญิงณัฐนิชาเพิ่มผลเด็กหญิงณัฐพรสังด้วงและเด็กชายธัญธรเกศแก้วค่ะโรงเรียนสากลประชานุกูลเช่นกันแล้วก็มีรางวัลเหรียญทองแดงนะคะแข่งขันโครงการงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ค่ะก็ได้แก่เด็กหญิงนิพาดาพ่อกว้างเด็กหญิงทิติวันรักจันทร์และเด็กหญิงกิตติมาชูแสงจันทร์นะคะโรงเรียนสากลประชานุกูลเช่นกันค่ะต่อไปจะเป็นการเรียกว่าเข้าร่วมการแข่งขันนะคะคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นวิชาภาษาไทยก็จะเป็นน้องเด็กหญิงพัชราพรบุตรพลอยค่ะจากโรงเรียนสากลประชานุกูลเช่นกันแล้วก็จะมีเด็กหญิงกัญญาภักดิ์เข้มเขียวค่ะเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นวิชาคณิตศาสตร์ระดับม.2โรงเรียนสากลประชานุกูลนะคะเช่นกันค่ะมีอีกไหมคะมีอีกก็จะมีเข้าร่วมการแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาปีที่2นะคะ ยินดีกับนักเรียนคนเก่งค่ะน้องอภิวิทย์ภักดีพินโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลสังกัดอบจ.ชุมพรนะคะแล้วก็ยังมีคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะระดับมัธยมศึกษาปีที่5นะคะนางสาวเกศรเอ็มโอดค่ะโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลเช่นกันนะคะหมดแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจากโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลค่ะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรไปสร้างชื่อคว้ารางวัลกันมาเยอะมากๆเลยนะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะก็คืองานที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่9ถึง13กันยายนนะคะงานประเพณีแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานนะคะที่คลองหัววังพนังตักหรือว่าคลองในหลวงนั่นเองเขาบอกว่าสนามนี้เป็นสนามแรกนะคะเป็นสนามซ้อมเป็นสนามซ้อมเพราะว่าสนามแม่เนี่ยต้องยกให้ทางหลังสวนเขานะคะอันนั้นเป็นได้ด้วยเป็นตำนานเป็นอันซีนของประเทศไทยนะคะก็ต้องยกให้พี่เขาแต่ว่าสนามนี้คลองในหลวงนะคะ9ถึง13ค่ะก็จะมีตอนนี้กำลังรับสมัครอยู่นะคะสำหรับเรือยาวนะคะตั้งแต่8ฝีพาย16ฝีพายทั่วไปแล้วก็32ฝีพายประชาชนในจังหวัดชุมพรและ32ฝีพายประเภทผู้นำก็ผู้นำนะคะเพราะฉะนั้นก็สมัครได้ค่ะที่สำนักงานเลขานุการอบจ.นะคะหมายเลขโทรศัพท์077-507-140อันนี้ประเภทเรือยาวนะคะแล้วก็ยังมีการประกวดกองเชียร์มีการชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ด้วยนะคะไปดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันที่9เขาจะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสำหรับผู้สูงอายุโอ้โหเรียกได้ว่าให้ท่านเปิดเวทีเลยสำหรับผู้สูงอายุนะคะวันแรกวันที่9เลยค่ะที่ลานพัฒนธรรมนะคะส่วนวันที่10ใครที่ชื่นชอบพี่เอกนะคะพี่เอกชัยศรีวิชัยมาอีกแล้วนะคะปีนี้ก็อย่าลืมเตรียมเสือเตรียมสาดเตรียมมาลัยอะไรมารอรับพี่เอกได้เลยนะคะรับรองว่าพี่เอกจัดเต็มอีกแน่นอนส่วนวันที่11กันยายนก็จะเป็นประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะคะสำหรับเยาวชนแล้วก็วันที่12ประกวดดนตรีเยาวชนค่ะแล้ววันสุดท้ายวันที่13เนี่ยก็จะเป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานนั่นเองนะคะก็อยากจะฝากตรงนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นกระแสมากเลยสำหรับน้องเนเน่รอยัลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้เกิดขึ้นไงจะมีเนเน่2เนเน่3หรือจะเป็นน้องไหนๆก็ตามในจังหวัดชุมพรของเรานะคะอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันสนับสนุนคือดิฉันเองเนี่ยจะเห็นว่ามีหลายๆที่ก็พยายามจะเปิดลานวัฒนธรรมหรือเปิดเวทีให้กับเด็กแม้แต่ที่ตลาดนัดรถไฟใช่ไหมคะก็จะมีการให้น้องๆเนี่ยได้มาเปิดหมวกการได้มาเปิดหมวกเนี่ยนะคะอย่างน้อยที่สุดเลยน้องๆเขาได้ฝึกมีเวทีสำหรับการฝึกในการร้องในการเล่นดนตรีนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเราอย่าเพิ่งเดินผ่านน้องเขาเลยนะคะหยุดฟังสักนิดนึงตบมือมันคือกำลังใจที่ยอดเยี่ยมมากนะคะแล้วมันสามารถที่จะสร้างเด็กที่มีคุณภาพได้อย่างน้องเนเน่เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเขาต้องให้กำลังใจครอบครัวคุณพ่อนี่คือเก่งมากคุณพ่อเก่งมากจริงๆนะคะคือยอมทิ้งทุกอย่างขายทุกอย่างเพื่อสนับสนุนลูกพอเห็นลูกมีแววปุ๊บส่งต่อเลยเชื่อว่าทุกคนคงไปอ่านประวัติรู้ประวัติน้องเนเน่กันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คือเส้นทางแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแน่นอนที่สุดนะคะแต่ว่าคนชุมพรบ้านเราเนี่ยยังอาจจะได้เปรียบในหลายๆเรื่องนะคะที่มีความพร้อมของครอบครัวแต่ถ้าครอบครัวไหนที่เด็กมีแววแต่ครอบครัวไม่พร้อมลูกก็อย่าละทิ้งความฝันนะคะถ้ามีโอกาสลูกต้องเรียกว่าต้องคว้าไว้เลยนะคะโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีชุมนุมชุมชนมีอะไรสังคมเราต้องแสวงหาความรู้สั่งสมประสบการณ์เข้าไปเลยค่ะโดดเข้าไปเลยมันมีเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นชุมนุมชุมสมัยนี้ยังได้ชุมนุมไหมอ่ะสมัยนี้เรียกชุมนุมอ่ะใช่ไหมคะเกี่ยวกับพวกดนตรีก็จะมีดนตรีไทยดนตรีสากลนาฏศิลป์กีฬาโสตนศึกษาถ่ายภาพชมรมถ่ายภาพหรือจิตอาสาอะไรเยอะแยะมากมายนะคะในยุคนี้น้องๆสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้หรือแม้แต่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขามีประโยชน์มากถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกต้องนะคะใช้ไปในการพัฒนาตนเองหรือในการฝึกภาษา บางคนบอกว่าที่บ้านไม่มีตังค์หมอเรียนพิเศษไม่ได้แบบไม่มีต้องใช้เวลาไปกับการช่วยครอบครัวหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของหาเงินแต่ลูกหาเวลาว่างของลูกมันอยู่ในนี้เลยนะคะทุกสิ่งอย่างเนี่ยเราสามารถเรียนทุกอย่างได้ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเท่านั้นเองที่จะกำหนดชะตาชีวิตหรือว่าขีดเส้นตนเองไปทางไหนถ้าเราความมีถ้าตัวเราเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความมานะพอรับรองว่าชัยชนะเส้นชัยรอที่จะตบมืออยู่ข้างหน้าสำหรับทุกคนอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ล้มเลิกซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความฝันที่งดงามแล้วก็ทำให้ได้ด้วยอย่าฝันอย่างเดียวบางคนฝันอย่างเดียวไงฝันนอนฝันเห็นหน้าเป็นหน้าตัวเองแต่ไม่ลงมือทำเพราะอะไรพ่อหมอบอกว่าดวงดีจะได้เป็นโน่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ลงมือทำเชื่อแต่คำทำนายแต่ไม่ทำเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จล่ะคะเพราะฉะนั้นลงมือทำนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆค่ะส่วนอีกหนึ่งงานค่ะจะฝากไว้ทิ้งท้ายก่อนเลยนะคะวันนี้ต้องขออภัยด้วยอาจจะให้ฟังเพลงเอาไว้ขั้นกับสปอตของอบจซึ่งตอนนี้มีเยอะมากทั้งสปอตการเลือกตั้งสอบจที่ละแมแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะคะแล้วก็ยังมีสปอตของงานแข่งเรืออบจแล้วก็ยังมีสปอตเกี่ยวกับ169แล้วก็เกี่ยวกับการ อุปกรณ์การยืมคืนนะคะที่ท่านนายกเน้นก็คือว่าถ้าครอบครัวไหนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้วีลแชร์รถเข็นเตียงเป็นแบบเตียงที่ปรับได้นะคะหรือว่าถังออกซิเจนไม้เท้าอะไรพวกนี้ค่ะสามารถติดต่อได้นะคะที่รพสตในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านติดต่อที่รพสตในเขตพื้นที่ของท่านอย่างเช่นบ้านยุ้ยอยู่บางหมากเงี้ยยุ้ยก็ต้องไปติดต่อที่รพสตบางหมากก่อนว่ามีอุปกรณ์เหล่านี้ให้ยืมใช้ไหมไปติดต่อก่อนท่านก็ลองไปดูนะคะที่รพสตในเขตพื้นที่ของท่านว่ามีอุปกรณ์อะไรให้สามารถช่วยผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุคนป่วยติดเตียงที่บ้านได้ใช้บ้างนะคะถ้ารพสตในเขตพื้นที่ของท่านไม่มีเขาก็จะมีการประสานมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเองเราก็จะทำการเช็คในแต่ละเขตของเราว่ามีตรงไหนสามารถยืมกันก่อนได้บ้างนะคะท้องถิ่นเราทำงานร่วมกันค่ะจับมืออย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นองค์อบจก็ดีเทศบาลหรือแม้แต่อบตก็ดีนะคะเราทำงานร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยผ่านนะคะใครที่ได้ฟังเสียงตรงนี้แล้วช่วยแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้กับหลายๆท่านด้วยต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะสังคมมันจะน่าอยู่ก็เพราะว่าพวกเราไม่นิ่งดูดายแต่ว่าพวกเราช่วยใส่ใจเอาใจลงไปใส่ค่ะว่าถ้าเกิดว่าบ้านนั้นน่ะเขาเป็นญาติเราเป็นพ่อแม่เราหรือเป็นปู่ย่าตายายเราจะปล่อยผ่านไหมเพราะฉะนั้นช่วยกันดูแลนะคะเพื่อให้คนเหล่านั้นเนี่ยอย่างน้อยเขาได้มีความสุขจะเป็นช่วงท้ายในบั้นปลายชีวิตหรือยังไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้รายการอบจพบประชาชนค่ะดิฉันสกาวรนาคสุวรรณนะคะพร้อมทั้งคุณอำนาจจันปนุชลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวให้ฟังเพลงเพราะๆช่ำๆแล้วสัปดาห์หน้ามาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: น้ำเต็มท้องหล่นน้องฟองลี
2: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลัง

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายหย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยหลังทะเลสาบที่เกิดจากสิ่งกีดขวางอาจพังทลายการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026สว่างจันพรามอายุ106ปีได้เหรียญทองขว้างจักรพร้อมรับรางวัลพิเศษนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนวงเงิน50ล้านบาทรวมถึงข้อเสนอเชิญนโยบายครอบคลุมทุกมิติกว่า 35,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยแบ่งข้อเสนอเป็น2ส่วนหลักคือโครงการเร่งด่วนมี5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาวงเงิน5ล้านบาทโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่วงเงิน15ล้านบาทเศษเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาวงเงิน8ล้านบาทเศษและโครงการ Slow Food Economy วงเงิน10ล้านบาทเศษเพื่อส่งเสริมอาหารและภาคพื้นเมืองรองรับการท่องเที่ยวบริเวณด่านสะเดานอกจากนี้จังหวัดเตรียมเสนอข้อเสนอเชิญนโยบายอีก26โครงการวงเงินรวมกว่า 35,000 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที
2: ่ก็คิดว่าการประชุมครม.ครั้งนี้นะครับทางพื้นที่ทางจังหวัดก็คาดหวังว่าอยากจะให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับซึ่งในแต่ละเรื่องพี่น้องประชาชนเองก็มีส่วนที่จะต้องมีโอกาสได้ติดตามด้วยนะครับความก้าวหน้าของประเด็นปัญหาต่างๆที่พื้นที่ต้องการนะครับที่สำคัญที่สุดอยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าข้อเสนอทางนี้ไม่ใช่เป็นข้อเสนอของสถานการณ์แต่เป็นข้อเสนอที่เกิดจากปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวสงขลาอย่างแท้จริงนะครับก็หลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีสัญจรผ่านไปแล้วนะครับทางจังหวัดเองก็จะยังคงทำงานต่อเนื่องนะครับติดตามต่อและผลักดันเรื่องต่างๆต่อไป
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวเพิ่มเติมได้ว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพของสงขลาทั้งด้านวัฒนธรรมเมืองเก่าและเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นที่ประจักษ์พร้อมเชิญชวนชาวสงขลาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้วยความภาคภูมิใจโดยทางจังหวัดยืนยันจะติดตามผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดด้านหอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
3: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่ หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี2568โดยมีข้อเสนอสำคัญคือสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องมือป้องกันภัยรวมถึงจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนอัตราร้อยละ 1.5 ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรและให้บยส.ค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงโดยใช้โรงแรมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและการแพทย์ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออก
4: เพราะฉะนั้นเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟท์โลนเนี่ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำบทมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดนึงเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ยโอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยก็จะยากผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาถ้าเรามีงบในการขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได้
3: พร้อมกันนี้ยังเสนอให้มีการจัดตั้งคณะอำนวยการบริหารจัดการอุทกภัยหาดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อบูรณาการหน่วยงานด้านการเตือนภัยและรับมือสถานการณ์พร้อมติดตั้งแผงกั้นน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจคาดหวังว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างทิศทางการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามความคืบหน้าโครงการด้านคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำกำชับหน่วยงานเร่งรัดโครงการที่มีปัญหาอุปสรรคโดยคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที
5: ่นายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าของโครงการสำคัญในพื้นที่สำหรับโครงการที่ติดตามประกอบด้วยงานของแขวงทางหลวงยะลาได้แก่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4065สายบ้านเนียงยะหาบริเวณพื้นที่อำเภอยะหาและโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4084สายเตาปูนท่าสาบขณะที่แขวงทางหลวงชนบทยะลาได้รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทหมายเลขยล3003นอกจากนี้ยังติดตามโครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตะโลกือบองานวางท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจรโครงการขุดลอกบึงแบมเมาะและโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำหรือปั๊ม PC ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยประชาชนในพื้นที่เป็นผู้สะท้อนปัญหาขณะที่หน่วยงานภาครัฐต้องนำปัญหามาจัดลำดับความสำคัญและผลักดันโครงการให้บรรลุเป้าหมายพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบปัญหาหรืออุปสรรคขัดข้องในการดำเนินงานให้เร่งแก้ไขและบริหารจัดการโครงการด้วยความรอบคอบคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยเร็วทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคมและการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลาพร้อมขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นและร่วมกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปอัมรันแมฮะสวทยลารายงาน
1: ขณะที่จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอของสนับสนุนงบประมาณกว่า400ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อดำเนินการโครงการเร่งด่วนพร้อมผลักดัน8โครงการเชิญนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดตราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1/2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลารวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทสำหรับโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการมีจำนวน6โครงการวงเงินรวมกว่า400ล้านบาทครอบคลุม4ด้านขณะที่ข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลโครงการสำคัญอาทิโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกอำเภอตากใบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราและถนนเชื่อมต่อหาดนราทัศน์ถึงอ่าวมะนาวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างทั้งนี้หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลคาดว่าจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมโยงพื้นที่เมืองกับพื้นที่ชายแดนรวมทั้งช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเริ่มเปิดให้ประชาชนสัญจรบนมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ฟรีตลอดสายบางขุนเทียนบ้านแพ้ว25กิโลเมตรทุกวันตลอด24ชั่วโมงเพิ่มทางเลือกบนพระราม2เชื่อม

0: ช่วยแยกการจราจรระยะไกลออกจากการจราจรในพื้นที่แบ่งเบาปริมาณรถบนถนนด้านล่างและเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะช่วงวันหยุดและเทศกาลนอกจากนี้มอเตอร์เวย์ M82 ยังเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9หรือ M9 หรือถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้และด้านตะวันตกรวมถึงโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวพระนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการเดินทางและขนส่งพร้อมเชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจฐานการผลิตศูนย์กลางอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประชาชนสามารถใช้ทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์M82 ได้4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วก่อนเชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดต่างๆในภาคใต้ส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างจึงกำชับให้กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเส้นทางการจราจรบุคลากรและระบบช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงและจุดเชื่อมต่อบ้านแพ้วรวมทั้งประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการใช้เส้นทางและข้อจำกัดด้านความเร็วให้ชัดเจนโดยให้การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
1: การเดินทางสะดวกมีการวางแผนที่ดีการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะตามมาเป็นลูกโซ่ผมมั่นใจนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็คืออย่างน้อยที่สุดเราประหยัดระยะเวลาในการเดินทางเราประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนี่คือสิ่งต่างแต่หลังจากนี้กรมทางหลวงและโดยกระทรวงคมนาคมเราก็จะมีการพัฒนาเชื่อมโยงในเส้นทางต่อจากบ้านแพ้วต่อไป
0: ด้านนายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่ากรมทางหลวงได้ตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างทางยกระดับผิวทางระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายและเครื่องหมายจราจรตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยปฏิบัติการดูแลประชาชนเพื่อบริหารจราจรและช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันงานก่อสร้างโยธาของ M82 มีความก้าวหน้าประมาณ98%โดยจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนภายในปีนี้ส่วนการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและระบบควบคุมจราจรคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปี2570และมีเป้าหมายเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและพร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572นพศรแก้วคำ
2: กระทรวงแรงงานเร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยและอาเซียนสู่สากลพร้อมปรับลดเงื่อนไขภาษาต่างประเทศเพิ่มโอกาสแรงงานไทยในตลาดโลก
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่แห่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ประเทศไทยโดยระบุว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกสำหรับมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานของไทยในกลุ่มบริหารและแรงงานฝีมือเฉพาะทางเช่นงานนวดไทยและงานช่างเชื่อมนับว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานเตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเช่นยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV พลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานด้าน AI ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้หารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศโดยเสนอปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นระดับการสื่อสารพื้นฐานและให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นปฏิบัติการสิ่งรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตร

0: ตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6/2569ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลจะมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25 สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อคุณเอกชัยพฤกษ์ช่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นใจว่าเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2 กันยายนนี
3: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามและเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดหลังคาดการณ์สภาพอากาศพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2 กันยายนประกอบด้วยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้สทนช.กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90 มิลลิเมตรในช่วงเวลา24 ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกจังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องในระยะนี้
4: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่2 กันยายนนี้สาเหตุสำคัญจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและจะเริ่มได้รับผลกระทบในวันพรุ่งนี้โดยฝนจะตกหนักชัดเจนบริเวณภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านจากนั้นวันที่30 ถึง 31 สิงหาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นจังหวัดเลยบึงกาฬมุกดาหารและนครพนมก่อนจะเคลื่อนลงสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่1 กันยายนนี้ขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิตย์จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นโดยช่วงพีคสุดคือวันที่31 สิงหาคมถึง1 กันยายนนี้
5: อาจจะต้องระวังมีหลายเรื่องก็คือ1เรื่องของน้ำป่าไหลหลากตรงนี้ค่อนข้างเป็นห่วงเนื่องจากว่าทางด้านจังหวัดทางด้านน่าน พะเยาเชียงรายเนี่ยฝนต่อเนื่องมาหลายวันนะครับแล้วก็รอบที่แล้วก็ตกหนักจนมีน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันทำให้พื้นดินเนี่ยมันอุ้มน้ำเต็มที่แล้วนะครับตกรอบนี้ถึงแม้ว่าประเมินแล้วเนี่ยมันไม่ได้เท่าขนาดหนักขนาดรอบที่แล้วแต่ศักยภาพการกักเก็บของน้ำของดินเนี่ยตรงนั้นน่ะมันไม่มีแล้วนะครับมันก็จะเกิดทำให้เกิดน้ำท่าได้ง่ายนะครับพอเกิดน้ำท่าปั๊บเนี่ยมันก็ในพื้นที่ลาดชันเชิงเขามันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะจะต้องระวังส่วนนี
4: ้รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐบาลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมรับระดับน้ำสูง
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวัยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุดจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานคาดการว่าในวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีที่2อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือซึ่งการปรับระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรอย่างไรก็ตามจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันดิกาแก้วใสรายงาน
2: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
7: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
2: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
8: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: กบข.พัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงสร้างผลตอบแทนระยะยาวยกระดับการลงทุนให้ยืดหยุ่นนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและผันผวนมากขึ้นทั้งปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกส่งผลให้ประสิทธิภาพของการกระจายความเสี่ยงสินทรัพย์ลดลงกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่หรือ Total Portfolio Approved หรือ TPA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกโดยปัจจุบันกบข.ได้เริ่มนำแนวคิด Hybrid TPA มาประยุกต์ใช้แล้วและจะเดินหน้ายกระดับกระบวนการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกมากยิ่งขึ้นสำหรับภาพรวมผลตอบแทนกบข.ตั้งแต่ต้นปีถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาแผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปผลตอบแทนร้อยละ 8.08แผนสมดุลตามอายุสัดส่วนใหม่สมาชิกอายุน้อยกว่า50ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 17.23 แผนกองทุนรวมวายุพักให้ผลตอบแทน 12.26 แผนการลงทุนตามหลักซารีอะให้ผลตอบแทนร้อยละ 20.41 แผนหุ้นไทยให้ผลตอบแทนร้อยละ 34.69 แผนหุ้นต่างประเทศผลตอบแทนร้อยละ 24.19 แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ผลตอบแทนร้อยละ 15.79 และแผนทองคำผลตอบแทนร้อยละ 5.58 โดยกบข.ยังคงเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาวชนะอัตราเงินเฟ้อบวกร้อยละ 2-3 ต่อปีอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: สิบสองนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย360รายและสูญหายเกือบ 1,000 คนเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่แนวกั้นทะเลสาบ2แห่งที่อยู่คนละฝั่งพรมแดนซึ่งเกิดจากดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลายและทำให้มวลน้ำปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาขณะที่หน่วยงานจัดการพิบัติภัยพิบัติของเนปาลประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตอนล่างนัดเดินทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและอยู่ในสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งอยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยง
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐที่ระบุว่านายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะพยายามเพิ่มแรงกดดันและโดดเดี่ยวเศรษฐกิจของอิหร่านระหว่างการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาในสัปดาห์หน้าโด ดยนายเบเซนอาจเรียกร้องประเด็นดังกล่าวโดยตรงต่อรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของหลายประเทศระหว่างการหารือระดับทวิภาคีอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีการเปิดเผยกำหนดการพบหารือทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยขู่จะโจมตีเครือข่ายทางการเงินและปิดกั้นแหล่งรายได้ทั้งหมดของอิหร่านพร้อมกับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่าน
10: สำนักข่าวเอฟพีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยสหรัฐเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอซึ่งเป็นทะเลสาบที่เล็กที่สุดในกลุ่มทะเลสาบเกรดเล็กทั้ง5แห่งในทวีปอเมริกาเหนือที่มีพรมแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาโดยให้เปลี่ยนเป็นทะเลสาบอเมริกาอย่างเป็นทางการซึ่งมีผลโดยทันทีพร้อมปรับปรุงการอ้างถึงทะเลสาบแห่งนี้ในระบบทางภูมิศาสตร์ภายใน30วันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุการเจรจาทางการค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างออกมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้ในระดับที่เท่ากันขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาออกแถลงการที่ยืนยันว่าทะเลสาบออนทาริโอมีอายุมากกว่า400ปีก่อนการก่อตั้งสหรัฐและแคนาดาและแคนาดายังคงเรียกชื่อทะเลสาบออนทาริโอต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของชาติในภูมิภาคแอฟริกากลางที่กล่าวหาว่ากองทัพซูดานเปิดฉากโจมตีตลาดเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งในเขตอาดีกูลของชาติซึ่งติดกับชายแดนของซูดานเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซูดานออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งล่าสุดที่ใกล้กับชายแดนชาติซูดานพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงด้านกระทรวงการต่างประเทศซูดานเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นอิสระเกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลซูดานเคารพอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5รายการขว้างจักรรุ่นอายุ95ปีชายสว่างจันพรามนักกรีฑาที่มีอายุมากที่สุดในโลก106ปีใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับนักกีฬาคนอื่นๆทำสถิติดีที่สุดคือ7เมตร59เซนติเมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองในรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปที่ทำไว้คือ7เมตร50เซนติเมตรจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก2025ที่ไต้หวันได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองทั้งยังได้รับรางวัลพิเศษสำหรับนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดโดยรับมอบจากชูคยองโฮนายกเทศมนตรีเมืองแดกูประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันอีกด้วยส่วนประเภทกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีสมสง่าบุญนอกทำสถิติ3เมตร64เซนติเมตรคว้าเหรียญเงินไปครองโดยเหรียญทองเป็นของไรจาฮิลเดนจากฟินแลนด์ที่ทำสถิติไป3เมตร68เซนติเมตรและเหรียญทองแดงเป็นของซูเยโอแมนจากเยอรมนีที่ทำไป3เมตร21เซนติเมตรขณะที่การแข่งขันกระโดดสูงรุ่นอายุ 55-59 ปีชายสมนึกวงสมิงลงชิงชัยกระโดดได้1เมตร60เซนติเมตรคว้าเหรียญเงินมาครองโดยแชมป์ตกเป็นของแมทธีสซันเนบอลจากสวีเดนที่ทำสถิติไป1เมตร65เซนติเมตรและอันดับ3ตกเป็นของจาอูเมวิลาจากสเปนที่ทำสถิติไป1เมตร60เซนติเมตรศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Feeling Open ที่เมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ97ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งหัวชนะรีเซตคาเบล่าจากออสเตรเลียไป2ต่อ0เซต6ต่อ2และ7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบศึกหนักกับเคที่วูลีเน็ตนักเทนนิสเจ้าถิ่นมืออันดับ91ของโลกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship 2026ที่สนาม TPC Boston สหรัฐอเมริกาโปรเปียโนอภิชยายุบลประเดิมผลงานรอบแรกได้อย่างร้อนแรงหวดเก็บไป4อันเดอร์พา68จากการทำ5เบอร์ดี้เสียเพียง1โบกี้รั้งอันดับ5ร่วมของตาราง ตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างคิมเซยองโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่กดไป8อันเดอร์พาร์64อยู่เพียง4สโตรกเท่านั้นโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังเกมทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าชัยชนะในครั้งนี้มีความหมายและมีคุณค่ามากเพราะการเล่นกับทีมชาติเกาหลีใต้นั้นกว่าจะได้มาแต่ละแต้มไม่ใช่เรื่องง่ายการที่ทีมชาติไทยได้เข้ามาอยู่ในท็อป4ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายแรกและทีมชาติไทยจะพยายามก้าวไปข้างหน้าทีละขั้น
12: การที่พวกเราได้เข้ามาอยู่ในท็อป4นะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายกลุ่มแรกแล้วนะครับเราจะพยายามก้าวไปทีละสเต็ปแล้วก็การพัฒนาของทีมเกาหลีในช่วงปี2ปีเนี่ยดีขึ้นมากโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเขาก็มีความมั่นใจในการที่จะได้แชมป์ของ AVC ครับที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายเลยในการที่จะเล่นกับเกาหลีจะเห็นได้ว่าเซตที่1เรายากมากกว่าที่จะได้แต้มเขาแต่ละแต้มแล้วก็ยากมากในการที่จะปิดเซตได้แต่ละเซตแต่ว่าด้วยความที่นักกีฬาของเราช่วยกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีนักกีฬาของเราบางคนตัวหลักๆได้รับการบาดเจ็บเราก็วันนี้คือก่อนที่จะแข่งเนี่ยบอกว่าเราจะตายด้วยกันตายคาสนามไปเลยทุกคนก็ฮึกเหิมในการที่จะช่วยกันเล่นช่วยกันต่อสู้
11: ด้านออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมที่พบกับเกาหลีใต้ทุกคนต้องสู้เต็มที่สุดกำลังแม้แรงจะเริ่มหมดโดยเฉพาะในเซตสุดท้ายแต่ทุกคนก็ช่วยกันเล่นได้ดีและสู้กันจนถึงลูกสุดท้ายเพราะเกาหลีใต้เล่นได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากสำหรับตอนนี้ทีมชาติไทยมีความมั่นใจและจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆแต้มสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่29สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ด้วยการเป็นรองแชมป์โดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะรู้สึกผิดหวังเพราะผลการแข่งขันแต่ก็ภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนักและทำได้ยอดเยี่ยมแคมป์นี้ถือว่าเป็นการเฟ้นหาและได้ลองตัวผู้เตะใหม่ๆหลายคนหลังจากนี้จะเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์3รายการที่สำคัญก็คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จและต้องการชนะให้ได้ทั้งหมดทั้งนี้ทางสตาร์โค้ชจะมีการประชุมร่วมกับสมาคมพร้อมสรุปแผนงานทั้งหมดและวางแผนเตรียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่างฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่24กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารว่าที่ประชุมหารือหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งแบ่งสมาคมกีฬาออกเป็น4กลุ่มและกำหนดกรอบงบประมาณตั้งแต่2ถึง32ล้านบาทโดยได้รับคำยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงกรอบเบื้องต้นสมาคมกีฬาสามารถเสนอปรับแผนและขอรับงบประมาณเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังคงประเมินว่างบพัฒนากีฬาเป็นเลิศที่กำหนดไว้ 1,300 ล้านบาทยังคงต่ำกว่าความต้องการซึ่งควรอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาทส่วนการแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรเชื่อว่าจะสามารถประสานการทำงานกับสมาคมกีฬาได้ดีเนื่องจากเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเข้าใจปัญหาในวงการกีฬาขณะที่การเตรียมทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจิและนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีความพร้อมเต็มที่พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกชนิดกีฬาในการแข่งขันสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีชาติที่เข้าร่วมทั้งหมด35ชาติแบ่งเป็น7กลุ่มกลุ่มละ5ชาติโดยผลการจับสลากทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิรักฮ่องกงไต้หวันและมัลดีฟโดยการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม7ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U17 Asian Cup อุซเบกิสถาน2027ที่ประเทศอุซเบกิสถาน ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570ร่วมกับอีก9ชาติที่ได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติประกอบด้วยอุซเบกิสถานเจ้าภาพออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียทาจิกิสถานญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต้และกาตาร์และจะหา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ประจำปี2027ที่กาตาร์ต่อไปผานิชคาดหน้ารายงาน
13: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
14: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
13: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
14: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัดแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัดจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมนเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัดคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาส ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 17 เซนติเมตรและเวลา 6:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:44 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรและเวลา 2:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง15 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 น.
10: จบไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติหรือมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธรักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โทรศัพท์020395570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน309อัตรานักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการจำนวน282อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน92อัตราและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่เว็บไซต์ taxthai.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อประจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน18,150 บาทถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายนนี้ต่อไปก็เชิญรับฟังบทความประจำวัน
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคไตในผู้สูงวัยภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวังท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายของเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอวัยวะต่างๆเริ่มเสื่อมถอยลงอย่างช้าๆโดยเฉพาะไตซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการกรองของเสียควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่รวมถึงช่วยรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติในผู้สูงวัยไตมักเสื่อมลงโดยธรรมชาติทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังได้ง่ายขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะโรคไตในผู้สูงวัยมักถูกเรียกว่าภัยเงียบเนื่องจากในระยะแรกมักไม่แสดงอาการชัดเจนผู้ป่วยจำนวนมากจึงไม่ทราบว่าตนเองกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับไตจนกระทั่งโรคดำเนินไปในระยะที่รุนแรงแล้วอาการที่เริ่มสังเกตได้อาจรวมถึงอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดบวมบริเวณเท้าขาหรือใบหน้าปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรือมีฟองมากผิดปกติอย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้อาจคล้ายกับโรคอื่นๆจึงทำให้ถูกมองข้ามได้ง่ายด้วยปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไตในผู้สูงวัยได้แก่โรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการรับประทานอาหารเค็มจัดการดื่มน้ำน้อยการใช้ยาแก้ปวดหรือสมุนไพรบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานานนอกจากนี้การขาดการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โรคถูกค้นพบช้าอย่างไรก็ตามการป้องกันและชะลอการเสื่อมของไตสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพพื้นฐานเช่นควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติลดการบริโภคอาหารเค็มหรืออาหารแปรรูปดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็นและหมั่นออกกำลังกายอย่างเหมาะสมตามวัยที่สำคัญคือการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะการตรวจการทำงานของไตเพื่อให้สามารถค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยแพทย์อาจให้การรักษาด้วยยาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือในระยะรุนแรงอาจต้องมีการฟอกไตหรือปลูกถ่ายไตซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวท่านผู้ฟังคะดังนั้นการตระหนักรู้และใส่ใจสุขภาพไตจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยและผู้ดูแลอย่ารอให้ร่างกายส่งสัญญาณที่รุนแรงเพราะโรคไตอาจค่อยๆคืบคลานโดยไม่รู้ตัวการเริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันนี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
18: และใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงยืนยาวเพราะไตคืออวัยวะสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามการเฝ้าระวังคือการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรคไตในผู้สูงวัยภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวังเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
19: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
20: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันทสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี
2: ่ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่
1: เอ้าเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ 13:00 น.จนถึง 14:00 น.นะครับกับพี่หนุ่มอารามอุไรกุลนะครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็เนื้อหาข่าวสารด้วยนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้มีแต่เพลงอย่างเดียวนะครับแม้ว่าส่วนมากจะเน้นเพลงนะท่านผู้ฟังก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายนะครับกับช่วงบ่ายๆนะครับรับประทานอาหารเที่ยงกันมานะครับก็เข้าใจความรู้สึกของท่านผู้ฟังเลยนะครับเข้าใจความรู้สึกของตัวเองด้วยนะครับรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วก็พอหนังท้องตึงหนังตาก็ย่อนนะครับก็เริ่มที่จะง่วงนอนกันนะครับดังนั้นสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นนะครับความง่วงนอนนะครับในตอนเที่ยงๆนะครับก็อาจจะไม่ใช่เที่ยงนะครับช่วงบ่ายๆนะครับมาเลยเที่ยงมาแล้วนะครับช่วงบ่ายๆนะครับก็คือฟังเพลงเพราะๆเพลงจังหวะสนุกๆเพลงจังหวะโจ๊ะๆนะครับจะช่วยให้เราหายง่วงนอนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่กำลังทำงานกันอยู่นะครับเปิดไปด้วยฟังไปด้วยนะครับใช้สายตาทำอย่างอื่นแล้วก็หูก็สามารถที่จะฟังรายการตลอดอ่าวไทยกันได้นะครับเมื่อกี้เพลงที่เปิดรายการวันนี้นะครับเพลงอายเจ้าสาวนะครับของคุณเจี๊ยบเป็นจะพอนะครับนี่ขอกันครับ

ฟ้าอากาศเรื่องของฝนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เตือนอีกนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของฝนที่จะตกนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคอีสานนะครับก็จะมีฝนตกหนักนะครับในช่วงวันที่29สิงหาคมนี้นะครับยาวไปจนถึงวันที่2กันยาเลยทีเดียวนะครับในส่วนของกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับของปภ.นะครับซึ่งจะมีหน้าที่ในการที่จะเฝ้าระวังและก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของฝนที่ตกลงมานะครับก็จะมีการที่จะผนึกกำลังกันนะครับลงพื้นที่นะครับในการที่จะหาข้อมูลแล้วก็แจ้งข้อมูลนะครับที่รวดเร็วนะครับแล้วก็เตือนอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะเร่งอพยพได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับสำหรับแล้วก็สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมนะครับก็ต้องจัดเตรียมเอกสารกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังนะครับไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารนะครับนี่เขาบอกว่าในส่วนของผู้ที่เร่งเยียวยานะครับย้ำไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารนะครับนี่ก็ความช่วยเหลือนะครับให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะครับไม่ว่าในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือนะครับหลายจังหวัดด้วยกันนะครับที่ประสบพื้นที่อุทกภัยนะครับมาดูในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศแจ้งเตือนนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในช่วงวันที่29สิงหาคมนะครับไปจนถึงวันที่2กันยายน2569นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับก็มีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์บึงกาฬนครพนมเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครนะครับยะโสธรร้อยเอ็ดแล้วก็อุบลราชธานีนะครับนี่หลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับโดยในส่วนของกรมชลประทานนะครับทั่วประเทศนะครับก็เตรียมนะครับพร้อมรับมือสถานการณ์แล้วก็บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะเร่งนะครับกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับโดยเฉพาะผักตบชวานะครับนี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานก็ลงมายังพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะครับบริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์นะครับเพื่อที่จะกำจัดผักตบชวานะครับที่มีจำนวนมากเหลือเกินนะครับบริเวณนั้นนะครับกำจัดนะทุกฝั่งเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการระบายน้ำแล้วก็รองรับสถานการณ์ฝนที่อาจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้เน้นย้ำนะครับการแจ้งเตือนภัยให้ถึงประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็แม่นยำนะครับถึงจุดพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดนะครับโดยประสานข้อมูลจากพื้นที่โดยตรงนะครับกับกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านครับควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าวนะครับวิทยุชุมชนนะครับผู้นำชุมชนนะครับเพื่อให้การแจ้งเตือนภัยมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดการสูญเสียในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนได้นะครับอีกทั้งยังได้ประสานนะครับ10จังหวัดภาคกลางนะครับแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเตรียมพร้อมนะครับรับมือสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากปัจจุบันนะครับอีกประมาณ 0.60 เซนติเมตรถึง 1.50 เซนติเมตรนะครับในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและก็บางไทรนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำนะครับถูกน้ำท่วมขังนะครับช่วยเหลือโครเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็เสียชีวิตจากอุทกภัยทางตรงแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพนะครับรายละ2ล้านบาทนะครับโดยปภ.ได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับให้ยกเลิกนะครับการเรียกหรือว่าขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าสำเนาเอกสารอื่นๆนะครับที่ทางราชการออกให้ประชาชนนะครับให้อำเภอและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบนะครับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ประสบภัยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนการสวมสิทธิ์ป้องกันการตกหล่นและก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยให้รวดเร็วนะครับนี่สำหรับการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับในรอบที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะเกิดอีกหลายๆรอบนะครับก็ต้องมีการที่จะเตรียมความพร้อมนะครับในว่าจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับผ่านหลายช่องทางด้วยกันนะครับแม้ว่าเราจะมีทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับระบบ
ระบบแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับที่เราใช้แชทใช้พูดคุยกันนะครับก็สามารถที่จะแจ้งช่องนะครับบางทีเราอาจจะนอนหลับแล้วก็

อาจจะไม่ได้อ่านข้อความนะครับบางทีน้ำอาจจะมาตอนกลางดึกนะครับก็ส่งข้อความมาตอนกลางดึกก็อาจจะไม่ได้ยินนะครับหรือว่าระบบเซลบอร์ดแคลนี่ก็อาจจะดีหน่อยนะครับ CB นี่ถ้าเราเปิดโทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนเข้ามาได้นะครับก็จะได้ยินกันอย่างชัดเจนนะครับสำหรับระบบCB นะครับ Cell Broadcast ที่ท่านผู้ฟังที่มีโทรศัพท์นะครับระบบ 5G นะครับก็สามารถที่จะรองรับนะครับ Cell Broadcast นะครับก็สามารถที่จะรับการแจ้งเตือนได้นะครับหรือว่าหอกระจายข่าวนะครับก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเปิดกันในหมู่บ้านเลยนะครับน้ำมาแล้วก็เปิดหอกระจายข่าวประกาศกันเลยนะครับจะได้ยินกันทั้งหมู่บ้านนะครับจะได้ตื่นกันทั้งหมู่บ้านนะครับก็สามารถที่จะอพยพกันได้อย่างทันท่วงทีเลยนะครับเรื่องของการอพยพการแจ้งเตือนเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับท่านฟังอย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าฝนตกมานี่บางทีน้ำมันมาเป็นจำนวนมากนะครับไหลกันมาอย่างรวดเร็วนั่นก็จะเอาไม่ทันนะครับอย่างเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาลนะครับท่านฟังก็เห็นแล้วก็น่าตกใจอย่างมากนะครับกับทางน้ำแข็งที่มันถล่มลงมานะกวาดออกไปหมดเลยนะครับทั้งเมืองเลยนะครับท่านผู้ฟังก็เห็นแล้วก็น่าจะน่ากลัวน่าสะพรึงกลัวกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามาแรงแล้วก็เร็วนะครับน้ำโคลนนี่ถล่มกันเลยทีเดียวนะครับกับเหตุการณ์ไฟพิบัติที่เข้ามานะครับจากสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะโลกร้อนเรื่องของเอลนีโญการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับปัจจุบันก็เปลี่ยนกันไปมากนะครับก็ทำให้ภูมิอากาศได้เปลี่ยนไปนะครับจากฝนที่ไม่เคยตกมากนะครับก็ตกกันมามากนะครับพายุฝนที่ปรากฏการณ์ที่เราเรนบอมนะครับก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับในหลายพื้นที่นี่ตกทีเดียวนะครับ300 มิล400 มิล500 มิลนี่เอาไม่อยู่แน่นอนนะครับฝนนี่น้ำท่วมแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกปริมาณแบบนี้นะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าว่ามาแบบนี้นะครับทุกฟังอพยพได้ทันทีนะครับใครที่อยู่พื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าอยู่ที่ราชเชิงเขานี่ก็ต้องหาที่ปลอดภัยนะครับไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยกันก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของถุงยังชีพนะครับก็ต้องฝากเตือนกันนะครับเราก็ต้องมีถุงยังชีพที่จะมีไว้ประจำบ้านนะครับท่านผู้ฟังใส่ไว้เลยนะครับไม่จะเป็นข้าวสารข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะครับเพราะว่าอาจจะช่วยที่จะให้เราสามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้นะครับในช่วงเกิดอุทกภัยนะครับนี่อย่างน้อยก็ต้องมี3วันไว้ก่อนนะครับเตรียมไว้ด้วยเทียนไขเทียนไฟฉายไฟฟ้าต่างๆนะครับถ่านไฟฉายแล้วก็อุปกรณ์ให้แสงสว่างก็ต้องเตรียมกันนะครับไฟแช็กไม้ขีดไม้ฟืนนะครับถ้าไม่มีแก๊สก็เตรียมฟืนเอาไว้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังเผื่อมีประสบอุทกภัยกันเข้ามานะครับเราก็สามารถจะช่วยเหลือตัวเองกันก่อนนะครับในขั้นต้นนะครับก่อนที่จะมีความช่วยเหลือจากรัฐบาลลงไปนะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับท่านผู้ฟังมาฝากกันนะครับแล้วก็ในส่วนของดินฟ้าอากาศแล้วนะครับก็ในส่วนของโรคโควิด-19 นะครับท่านผู้ฟังตอนนี้นะครับเป็นที่แน่ใจแล้วนะครับว่าโควิดนะครับกลับมาระบาดอีกครั้งนะครับแล้วก็รอบนี้ครับรู้สึกว่าคนติดกันเยอะนะครับท่านผู้ฟังแต่ว่าอาจจะมีอาการไม่มากนักนะครับเพราะหลายคนก็อาจจะมีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับหลายคนที่ฉีดวัคซีนกันนะครับสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งนะครับเมื่อมีการตรวจพบนะครับสายพันธุ์ย่อยนะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับที่ชื่อว่า NB.1.8.1 นะครับหรือว่าโควิดนิมบัสนะครับซึ่งกำลังระบาดเพิ่มนะครับขึ้นในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในสิงคโปร์และก็ประเทศไทยนะครับล่าสุดนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับวันที่1ถึงวันที่25นะครับมีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 44,000 รายนะครับใน 44,000 รายนี่รวมถึงพี่หนุ่มด้วยนะครับท่านผู้ฟังติดโควิดมาด้วยนะครับแล้วก็มีกรณีเคสดำนะครับจำนวน8รายด้วยกันนะครับซึ่งสายพันธุ์นิมบัสนะครับเป็นสายพันธุ์ย่อยนะครับในตระกูลโอไมครอนนะครับมีลักษณะเด่นก็คือหลบภูมิคุ้มกันเก่งนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ฟังนี่แยกไม่ออกเลยจริงๆนะครับฟังว่าเป็นโควิดหรือเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับหลายวันที่ผ่านมานี่จากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะครับแยกไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโควิดนะครับถ้าว่าเป็นโควิดนะครับก็มีอาการที่น่าสังเกตดังนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็มีอาการเจ็บคอนะครับเหมือนมีดโกนบาดนะครับเจ็บคอแสบคอหรือว่าระคายคอมากนะครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะครับจนรู้สึกเหมือนมีอะไรบาดคอนะครับเป็นอาการที่พบได้เป็นส่วนใหญ่นะครับของคนที่ติดโควิดนะครับก็ถ้าว่าใครมีอาการเจ็บคอนะครับก็ควรสงสัยทันทีนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับการสูญเสียการรับรสและกลิ่นนะครับอาการนี้ยังสามารถพบได้นะครับแต่ว่าพบได้น้อยลงมากนะครับเมื่อเทียบกับโควิดในช่วงแรกๆนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในปัจจุบันนะครับ
ถ้าว่าท่านเกิดอาการได้กลิ่นน้อยลงหรือว่ารสชาติอาหารเปลี่ยนไปนะครับก็ควรคิดถึงโควิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีไข้หนาวสั่นนะครับอาจมีไข้ร่วมกับหนาวสั่นอ่อนเพลียนะครับเมื่อยปวดเมื่อยตัวนะครับหรือสุกไม่สบายตัวนะครับก็เป็นอาการของโควิดเหมือนกันนะครับปวดเมื่อยตามเนื้อปวดเมื่อยตามตัวนะครับโดยเฉพาะข้อและกระดูกนะครับรู้สึกปวดเมื่อยล้าปวดตามกล้ามเนื้อหรือว่าปวดตามข้อนะครับร่วมกับอาการอ่อนเพลียนะครับทำให้รู้สึกว่าร่างกายเหมือนไม่มีแรงนะครับนี่ก็เป็นอาการของโควิดเหมือนกันนะครับเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียผิดปกตินะครับนี่ก็เป็นอาการโควิดเหมือนกันนะครับแม้ว่าไม่ได้ทำกิจกรรมหนักๆก็รู้สึกหมดแรงเหนื่อยง่ายไม่มีเรี่ยวแรงนะครับหรือว่ารู้สึกเพลียกว่าปกตินะครับแล้วก็อาจมีอาการน้ำมูกไหลคัดจมูกนะครับหรือว่าจมูกตันนะครับพี่หนุ่มนี่มีอาการจมูกตันทั้งคืนนะครับแล้วก็คัดจมูกด้วยนะครับซึ่งมีอาการคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปนะครับหรือว่าภูมิแพ้นะครับจึงสังเกตอาการเพียงอย่างเดียวนี่ยากนะครับนี่ก็คือทั้ง6อาการนี้นะครับโดยรวมก็น่าจะติดโควิดแล้วนะครับท่านผู้ฟังถ้ามีอาการครบทั้ง6อย่างนี้นะครับท่านฟังเมื่อรู้ตัวว่าติดโควิดนะครับก็ควรจะ อยู่บ้านนะครับตรวจ ATK นะครับแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับเมื่อจำเป็นต้องใช้ใกล้ชิดกับผู้อื่นนะครับแล้วก็บางคนที่ไม่อยากจะไปหาหมอนะครับก็สามารถที่จะหายามารักษาตามอาการได้นะครับยาพาราเซตามอลยาแก้ไอนะครับหรือว่ายาฟ้าทลายโจรนะครับสมุนไพรฟ้าทลายโจรก็สามารถที่จะรับประทานได้นะครับสำหรับผู้ที่รู้ตัวว่าติดโควิดนะครับอย่าเข้าไปใกล้ผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับกับเด็กๆที่อยู่ในบ้านของเราด้วยนะครับก็ต้องไม่เข้าใกล้นะครับแล้วก็ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นก็ควรจะกักตัวแยกอยู่คนเดียวด้วยนะครับจนกว่าจะหายนะครับสำหรับท่านที่มีอาการที่จะติดโควิดกันเข้ามานะครับก็ฝากมาเตือนด้วยนะครับเรื่องของโรคโควิด-19 นะครับที่แพร่ระบาดกันอยู่นะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าหลายคนนะครับเป็นโควิดกันนะครับแล้วก็ในส่วนของโควิดแล้วนะครับเรื่องของเด็กๆด้วยนะครับหมอก็เตือนนะครับสำหรับน้องๆ นะครับนอกจากว่าจะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้วนะครับเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็โรค RSV นะครับมีกำลังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับด้วยนะครับโดยนายแพทย์ทัศชนะพงศ์นะครับจงเจริญยานนท์นะครับเจ้าของเพจหมอออสนะครับก็ได้โพสต์ระบุว่านะครับช่วงนี้พบเด็กป่วยโควิด-19 แล้วก็ไข้หวัดใหญ่กันเป็นจำนวนมากด้วยนะครับและก็ในส่วนของ RSV นะครับก็มีกำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับและก็อาจจะแซงขึ้นมาเป็นอันดับ1ได้ในเร็วๆนี้นะครับผู้ปกครองนะครับควรเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ช่วยลดโอกาสลูกนะครับที่จะสัมผัสเชื้อนะครับก็ต้องดูแลเรื่องของลูกๆด้วยนะครับไม่ว่าจะไปออกไปข้างนอกออกไปที่ไหนออกไปที่สาธารณะนะครับก็ควรจะหมั่นทำความสะอาดมือที่จะไปสัมผัสพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับเรื่องของเชื้อโรคที่แพร่ระบาดกันในช่วงนี้นะครับเด็กๆน้องๆนะครับก็ RSV นะครับเป็นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะจะมีอาการที่อาจจะหนักเหมือนกันนะครับบางคนที่อาจจะภูมิต้านทานไม่ดีนะครับก็ต้องป้องกันกันให้ดีๆนะครับเรื่องของน้องๆด้วยนะครับอย่าไปข้างนอกก็ควรหาหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยนะครับสวมใส่กันนะครับเพื่อจะป้องกันเรื่องของเชื้อโรคด้วยนะครับก็มาฝากมาย้ำเตือนนะครับกับท่านผู้ฟังนะครับในช่วงนี้กันนะครับเรื่องของโรคโควิด-19 แล้วก็เรื่องของต่างๆครับเรื่องของดินฟ้าอากาศได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ฟังวันนี้พี่หนุ่มจัดสดนะครับกับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาทักทายโทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับ2 เบอร์ 2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับมีบทเพลงที่ขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับนี่ขอเพลงหนังน้องเดียวมานะครับพี่หนุ่มเลือกเพลงพระเอกนายหนังให้นะครับแล้วก็คุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอเพลงฝนตกน้ำนองนะครับของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับพักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

น่องเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ขอเพลงกันเข้ามานะครับคุณกัญญิกานะครับหนูแดงนะครับขอเพลงกากับหงของปูเลนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังจากจังหวัดชุมพรนะครับนี่ลุงสมทุ่งต่อใหม่นะครับอันนี้น่าจะอยู่สุราษฎร์นะครับขอเพลงสวรรค์บ้านนานะครับของก้านแก้วสุพรรณนะครับวันพระหญ้าเว้นนะครับขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็บุพเพสันนิวาสนะครับสอนคีรีศรีประจวบนะครับนี่เปิดไปให้แล้วนะครับกับบทเพลงบุพเพสันนิวาสของคุณสอนคีรีศรีประจวบนะครับที่ฟังขอกันเข้ามานะครับก็ยินดีเปิดให้ทุกเพลงนะครับกับรายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของน้องนักเรียนกันบ้างนะครับน้องนักเรียนที่เรียนประถมวัยนะครับหลายคนที่เป็นพ่อแม่ว่าอกพ่อแม่นะครับบางครั้งนะครับเราก็อยากจะให้ลูกๆของลูกๆนะครับท่านฟังลูกๆของเรานะครับมีความรู้นะครับเรียนโรงเรียนดีๆแล้วก็สามารถที่จะเรียนได้เก่งๆนะครับนี่หลายคนก็ส่งลูกไปยังโรงเรียนที่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเจริญนะครับทุกคนก็จะส่งไปยังโรงเรียนเอกชนดีๆหรือว่าโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงหรือว่าตอนนี้ก็พออายุ2ขวบ3ขวบนะครับก็เริ่มที่จะให้ลูกเรียนโรงเรียนอนุบาลนะครับในการที่จะฝึกช่วยตัวเองด้วยนะครับนี่ถ้ามีลูกนะครับหรือว่าเข้าสู่เนอร์เซอรี่นะครับตอนเด็กๆถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะพาลูกๆไปฝากกับเนอร์เซอรี่นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับเรื่องของการที่จะให้น้องๆ นะครับได้มีพัฒนาการที่เรียกว่าพัฒนาการที่มันสมวัยนะครับสพฐนะครับก็ได้มีคำสั่งนะครับที่จะห้ามนะครับจัดสอบแข่งขันนะครับเด็กปฐมวัยนะครับในส่วนของการใช้ระบบที่ว่าแพ้แล้วก็คัดออกนะครับนี่นะครับแล้วก็มีในส่วนของการจัดอันแรกจัดอันดับคะแนนนะครับแพ้คัดออกจัดลำดับคะแนนนี่นะครับซึ่งก็จะเป็นการขัดต่อกฎหมายนะครับแล้วก็การสร้างแรงกดดันนะครับแล้วก็ท่านก็มีนะครับนโยบายที่จะเน้นการเรียนรู้นะครับตามช่วงวัยนะครับนี่ก็เป็นนโยบายใหม่นะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่จะให้น้องๆ นักเรียนนะครับมีพัฒนาการตามวัยนะครับไม่กดดันเด็กๆมากนะครับนายประเสริฐจันทระรวงทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือว่าสพฐนะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะครับชื่อย่อว่าสช.นะครับให้กำกับดูแลโรงเรียนนะครับไม่ว่าทั้งของรัฐและก็เอกชนทั่วประเทศนะครับให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กผสมวัยนะครับพ.ศ.2562อย่างเคร่งครัดนะครับโดยห้ามจัดสอบแข่งขันนะครับหรือใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับก็ได้กำหนดนะครับให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบนะครับหรือว่าอยู่ในชั้นอนุบาล 1-3 นะครับได้รับการดูแลพัฒนาแล้วก็จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยนะครับครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญานะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้กำหนดให้การรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษานะครับอายุ 3-6 ปีแล้วก็นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการนะครับนอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วนะครับยังเป็นการสร้างความกดดันเกินวัยนะครับส่งผลเสียรุนแรงต่อการพัฒนาการทางสมองนะครับภาวะความเครียดนะครับซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบนะครับต่อสภาพจิตใจแล้วก็พฤติกรรมของเด็กในระยะยาวนะครับโดยให้ใช้การสังเกตพฤติกรรมนะครับทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองแล้วก็การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มนะครับรวมทั้งใช้แฟ้มสะสมผลงานนะครับหรือว่าฟอร์ตโฟลิโอนะครับเก็บสะสมผลงานนะครับแล้วก็รวบรวมภาพกิจกรรมนะครับแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลนะครับแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมนะครับซึ่งการยกระดับการศึกษาปฐมวัยดังกล่าวนะครับก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับของผู้ปกครองในการกวดวิชาเด็กเล็กนะครับแล้วก็ร่วมกันดูแลเด็กไทยนะครับให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับสมวัยแล้วก็มีความสุขนะครับนี่ก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่อยากจะให้
เด็กๆนะครับที่อยู่ในช่วงปฐมวัยนะครับได้เรียนกันอย่างมีความสุขนะครับฟังเพราะว่าบางทีนะครับก็บางทีก็สงสารเหมือนกันนะครับบางคนนี่ก็ต้องอยู่ในภาวะกดดันนะครับกับการสอบแข่งขันนะครับแต่ว่าในระดับอนุบาลนะครับฟังจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีการที่จะแข่งขันจัดการอันดับนะครับนี่จากประสบการณ์ก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีนะครับการที่จะมีการแข่งขันสอบในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเด็กเล็กนะครับนี่ก็ยืนยันนะครับเขาก็ให้เรียนนะครับตามวัยแล้วก็สอบวัดผลกันตามปกตินะครับไม่มีการจัดอันดับว่าได้ที่1ได้ที่2นะครับเขาก็จะเรียนว่าได้กี่คะแนน4คะแนนแล้วก็อาจจะมีการเรียนพิเศษกันบ้างนะครับก็บางคนก็อาจจะพ่อแม่ก็อาจจะไม่มีเวลาว่างนะครับก็อาจจะต้องให้น้องๆ นะครับได้เรียนพิเศษได้เรียนแล้วก็เล่นด้วยนะครับส่วนมากก็จะมีกิจกรรมที่เป็นสันทนาการนะครับให้น้องๆได้เล่นกันนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ได้วางแนวทางปรับวิธีการวัดผลใหม่ทั่วประเทศนะครับอย่างสร้างสรรค์นะครับโดยให้ยกเลิกข้อสอบวิชาการนะครับจัดอันดับการแข่งขันและการโรงเรียนนะครับไปเน้นเรื่องการประเมินพัฒนาการแทนนะครับโดยควรใช้การสังเกตพฤติกรรมนะครับไม่ว่าแต่ว่าเป็นทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองนะครับเขาจะเอากิจกรรมเหล่านี้นะครับมาประเมินแล้วก็การมีกิจกรรมร่วมในกลุ่มนะครับแล้วก็ใช้แฟ้มสะสมผลงานนะครับหรือว่าฟอลิโอด้วยนะครับในการติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลนะครับแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะครับไม่ได้มองเด็กปฐมวัยนะครับแค่ในมุมการเรียนหนังสือนะครับแต่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวมนะครับซึ่งการเร่งรัดวิชาการหรือการบังคับสอบนะครับตั้งแต่วัยอนุบาลนอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วนะครับยังเป็นการสร้างความกดดันเกินวัยนะครับส่งผลเสียรุนแรงต่อการพัฒนาทางสมองภาวะความเครียดครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสภาพจิตใจของเด็กในระยะยาวด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับยังเดินหน้านะครับจัดทำกรอบหลักสูตรการศึกษาของชาตินะครับที่ครอบคลุมการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับประถมวัยนะครับโดยเชิญกุมารแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิตนะครับร่วมกันเป็นคณะทำงานนะครับเพื่อสอนเพื่อให้หลักสูตรการเรียนการศึกษานะครับสำหรับเด็กประถมวัยนะครับเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้านนะครับสอดคล้องกับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมนะครับโดยเชื่อมั่นว่านโยบายการยกระดับการศึกษาปฐมวัยดังกล่าวนะครับจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะครับในการกวดวิชาเด็กเล็กนะครับแล้วก็กำชับนะครับให้สถานศึกษานะครับปรับรูปแบบการรายงานการพัฒนาการแก่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อร่วมกันดูแลเด็กไทยนะครับให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสมวัยแล้วก็มีความสุขนะครับสำหรับแนวปฏิบัตินะครับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเรื่องนโยบายแล้วก็แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนนะครับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็มีการกำหนดนะครับหลักเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับการรับเด็กในระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับข้อสั่งการดังกล่าวนะครับโดยการรับเด็กชั้นก่อนปฐมศึกษานะครับอายุ 3-5 ปีนะครับน้องๆที่เรียนชั้นอนุบาล นะครับแล้วก็นักเรียนที่เรียนป.1 นะครับห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการนะครับเว้นแต่โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษนะครับสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้วยการประเมินความพร้อมของผู้เรียนนะครับตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดนะครับเพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ที่ดีนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเติบโตอย่างสมบูรณ์นะครับมีพัฒนาการตามศักยภาพนะครับพร้อมการเข้าสู่การเรียนรู้ในระดับต่อไปอย่างมีความสุขและก็ให้การคัดเลือกนักเรียนนะครับสอดคล้องกับการพัฒนาการและก็ความพร้อมของเด็กนะครับโดยไม่สร้างแรงกดดันจากการแข่งขันทางวิชาการนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับซึ่งเด็กวัยแรกเกิดถึง6ปีนะครับคือช่วงเวลาสำคัญที่สุดนะครับของการพัฒนาทางสมองและก็การเรียนรู้ของเด็กนะครับหากได้รับการส่งเสริมและก็ติดตามพัฒนาการอย่างเหมาะสมนะครับก็จะช่วยวางรากฐานที่ดีต่อการเรียนรู้นะครับสุขภาพและก็คุณภาพชีวิตในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เป็นเรื่องราวของนักเรียนน้องๆระดับประถมวัยระดับอนุบาลระดับป.1 นะครับเราก็ต้องคิดว่าน้องๆเหล่านี้นะครับยังเป็นเด็กนะครับลูกๆของเรานะครับก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับไม่ให้มีภาวะความเครียดนะครับจากการเรียนการตั้งความหวังของผู้ปกครองนะบางทีก็ตั้งความหวังกับลูกไว้มากนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็ไปกดดันกับน้องๆนักเรียนนะครับที่ช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงที่
เล่นกันแบบสนุกสนานนะครับน่าจะซนกันเลยทีเดียวนะครับต้องปล่อยให้เขาซนให้เขามีพัฒนาการให้สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ทำงานร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขดีกว่านะครับท่านผู้ฟังครับก็สำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่ามีบทเพลงที่ค้างท่านผู้ฟังกันเอาไว้นะครับหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับกลัวว่าท่านจะไม่ได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่หนุ่มอารามเลยกุลขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับกับบทเพลงที่ท่านขอกันเข้ามานะครับวันพระยาเว้นนะครับสวรรค์ชาวนาแล้วก็อากากับหงนะครับของปูเล่นะครับคุณกัญญิกาขอกันเข้ามานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกรลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
5: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
5: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนกันยายนนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความชัดเจนผ่านรถโทรเดินสายพูดคุยกับนักลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นเพื่อสร้างความมั่นใจการลงทุนในไทยไม่ให้ย้ายฐานการผลิตว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วจึงขอให้สอบถามรายละเอียดจากนายเอกนิติเบื้องต้นจะใช้ช่วงการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในการพบปะหารือขณะนี้นายเอกนิติกำลังประสานและนัดหมายภาคเอกชนเพื่อหารือระหว่างการเดินทางไปนครนิวยอร์กแต่ยังไม่ทราบว่าจะสามารถนัดหมายได้หรือไม่และช่วงเที่ยงวันนี้ไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยจะมีการหารือหลายประเด็นรวมถึงการเตรียมการสำหรับการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยผลิตชาติขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมดูแลความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพร้อมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทุกวัน
8: คุณตำรวจโทปิยศเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่แม้ก่อนหน้านี้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการบูรณาการกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองติดตามสถานการณ์ในทุกมิติทางด้านความมั่นคงการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทั้งนี้มีการประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเป็นไปอย่างรัดกุมส่วนกรณีการตรวจสอบวิถีกระสุนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงว่าจะใช้เวลาตรวจสอบ3วันนั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนพิสูจน์และรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนพร้อมยืนยันทุกคดีจะได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนตักสิบประดับสินรายงาน
1: รัฐบาลออสเตรเลียประกาศจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูและการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเนปาลขณะที่ล่าสุดรัฐบาลเนปาลรายงานว่ายอดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย469รายและมีผู้สูญหาย667รายอย่างไรก็ตามทางการจีนยังคงยืนยันว่าจำนวนประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอยู่ที่3รายและสูญหายอีก558รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: วทชุมพร FM 100 MHz
1: อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่100 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะกับดิฉันนะคะกนกพรอ้อยทองค่ะทุกท่านกำลังรับฟังรายการนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ค่ะรวมถึงช่องทางไลฟ์สดนะคะจะได้ดูรูปภาพกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะกับช่องทางไลฟ์สดที่สวทชุมพรเลยและวันนี้นะคะเรามานำเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรเช่นเคยค่ะจะได้พูดคุยนะคะและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของจังหวัดชุมพรด้วยทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลของเทศบาลเมืองชุมพรได้นะคะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะ www.chumphontown.go.th ทาง Facebook ชุมพรทาวน์ค่ะรวมถึงทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะคะก็จะมีข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะกับช่วงแรกเทศบาลเมืองชุมพรในด้านของกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ค่ะเนื่องในห่วงโอกาสวันแม่แห่งชาตินะคะเทศบาลเมืองชุมพรร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนายสิชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยนายสันพลแสงบ้านยางเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายณัฐวัฒน์ โชติกสถิตประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพรและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรค่ะร่วมด้วยนายสายันหัสดินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรและประชาชนนะของชุมชนวัดเกาะแก้วค่ะร่วมในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลณวัดเกาะแก้วดุสิยารังสิตค่ะเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีท่านผู้ว่านะคะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะในฐานะของผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางพรรณกรชูกิติวิบูลย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนำคณะจิตอาสาพระราชทานและประสบนิกรชาวไทยนะคะทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลณวัดเกาะแก้วดุสิยารังสิตหมู่ที่1ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะและต่อมาค่ะกับโครงการของเทศบาลเมืองชุมพรนะคะเป็นโครงการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการของผู้สูงอายุค่ะที่เป็นของเทศบาลเมืองชุมพรเองนะคะเทศบาลเมืองชุมพรเปิดอบรมโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเวลา 13:00 นนายสิชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณห้องประชุมลังนกค่ะอาคารโอท็อปชั้น1โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองชุมพรนะคะรวมถึงผู้สูงอายุแล้วก็สถานประกอบการร้านค้าที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรที่ได้เข้าร่วมกับโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุที่แบ่งเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการค่ะจำนวน250คนแล้วก็กลุ่มร้านค้าที่เข้าร่วมในการมอบสิทธิประโยชน์อีกกว่า100ร้านค้านะคะสำหรับโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมสวัสดิการและก็การสงเคราะห์ในด้านของการช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชุมพรให้ได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมค่ะตลอดจนส่งเสริมในด้านของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเลยในการจัดสวัสดิการและก็สงเคราะห์ผู้สูงอายุในพื้นที่ค่ะประกอบด้วยจัดให้มีการอบรมสวัสดิการผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกท่านนะคะได้รับรู้ได้รับทราบสิทธิและสวัสดิการอันพึงมีพึงได้ตามพระราชบัญญัติของผู้สูงอายุพุทธศักราช2546และสิทธิประโยชน์รวมถึงวิธีการใช้งานในด้านของบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุค่ะในการนี้นะคะท่านนายกได้มีพิธีมอบบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุแล้วก็ป้ายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะนอกจากนี้นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะได้จัดพิมพ์วารสารฉบับพิเศษจำนวน 5,000 เล่มในชื่อป้ายร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินรอยยิ้มแห่งปวงประชา
พื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะเผยแผ่พระราชกรณียกิจและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะแจกแก่ประชาชนนะคะที่เข้าร่วมโครงการในด้านของโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรค่ะโดยกองสวัสดิการสังคมนั่นเองค่ะและค่ะต่อมาค่ะกับพิธีการเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการแล้วก็มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศค่ะเทศบาลเมืองชุมพรนะคะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศในวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะมอบหมายให้นายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะพร้อมด้วยนายบุญยืนรัตนบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภานางสาวศ

ที่24ถึง27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะจัดขึ้นณจังหวัดระยองภายใต้แนวคิด Next Gen Education บูรณาการทุกศาสตร์ผ่านพื้นที่วรรณกรรมค่ะและสำหรับพิธีการแข่งขันนักศึกษาวิชาการกับมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศนะท่านนายกแล้วก็ท่านปลัดก็ได้ไปรับรางวัลอันทรงเกียรติมาด้วยนะกับในงานพิธีดังกล่าวค่ะโดยท่านนายกนะคะก็ได้รับรางวัลในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการศึกษาดีเด่นประจำปี2569ด้วยและท่านปลัดค่ะนายสุพจน์บุพผาได้รับรางวัลค่ะเป็นโล่รางวัลนะคะสำหรับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569เช่นกันค่ะและสำหรับข่าวต่อมานะคะกับการลงพื้นที่ค่ะเยี่ยมตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนค่ะเทศบาลเมืองชุมพรนะคะก็ได้ให้การต้อนรับสำหรับคณะที่เข้ามาลงพื้นที่นะคะในการตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนณศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนายศิชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยนายสุพจน์บุพผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะร่วมให้การต้อนรับนายสุนทรแก้วประเสริฐศรีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชุมพรพร้อมคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนณศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะจัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนค่ะเสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ชาวเมืองชุมพรเพื่อให้ประชาชนค่ะสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะกับกิจกรรมในด้านของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรนะคะรวมถึงรางวัลของโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบประจำปีพุทธศักราช2569นี้ด้วยโดยกลุ่มกิจการผู้สูงอายุค่ะท่านนายกแล้วก็คุณหมอเอนะคะพร้อมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนผู้สูงอายุก็ได้เข้าไปรับรางวัลดังกล่าวมาด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: สวัสดีตอนบ่ายกันอีกครั้งนะคะกับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะขอขอบคุณเพลงเพราะๆนะคะจากนายช่างสวทชุมพรค่ะและสำหรับช่วงที่2นะคะกับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะในด้านของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรนะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่11แล้วซึ่งในด้านของรางวัลเชิดชูเกียรติของโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบนะคะเทศบาลเมืองชุมพรก็ได้คว้าโล่รางวัลค่ะเชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบประจำปีพุทธศักราช2569ด้วยโดยกองกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.นะห้องอมรินทร์โรงแรม SD Avenue กรุงเทพมหานครนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยนายสุพจน์บุพภาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสุรเสริฐจารุสกุลสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรนางวิเลวันใจปลื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพรค่ะเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุดีเด่นนะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569กำหนดจัดขึ้นโดยกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะในครั้งนี้เทศบาลเมืองชุมพรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดชุมพรประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภายใต้วิสัยทัศน์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรอยู่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพสืบสานคลังปัญญาให้ลูกหลานค่ะนับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเรานะพี่น้องชาวเทศบาลเมืองชุมพรซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงวัยชาวเทศบาลเมืองชุมพรภายใต้การนำของนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะและสำหรับโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรรุ่นที่11นะคะก็จัดขึ้นในทุกๆวันพฤหัสค่ะสำหรับพฤหัสที่ผ่านมานะคะเมื่อวันนี้กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรที่11เนี่ยก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์นะคะซึ่งไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้ก็เป็นในด้านของนางสาวในด้านของการบรรยายให้ความรู้ค่ะเรื่องสมุนไพรไทยกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะโดยผู้บรรยายนะคะนางสาวออนกมลจำปาแพทย์แผนไทยปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรค่ะรวมถึงการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบโดยศูนย์หัวใจครบวงจรสวนหลอดเลือดหัวใจขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนค่ะโดยนายแพทย์อนุสรศิริพัฒนากุลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลชลบุรีชุมพรด้วยโดยกิจกรรมในทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะแต่กิจกรรมหลักๆนะคะในเวลา 7:30 นาทีค่ะก็จะมีตลาดนัดใต้ตึกค่ะหน้าบริเวณอาคารสำนักงานและศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปชั้น1สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสินค้าหรือว่าอาหารที่นำมาจำหน่ายนะคะก็จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาค่ะแต่ว่าก็จะมีหลักๆนะคะจะมีน้ำลูกสำรองค่ะมีผักสมุนไพรต่างๆนะคะผัดพื้นบ้านต่างๆโดยที่ผู้สูงอายุที่ได้เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยก็จะมีการให้รายได้เสริมนะสำหรับผู้สูงอายุที่ทำกันมาเองด้วยมีผัดมีนะก็จะมีสตอค่ะมีถั่วฝักยาวนะคะรวมถึงน้ำสมุนไพรต่างๆค่ะมีสละนะคะปอกมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผัดมีต่างๆก็ได้ไปลองชิมลองชมกันได้นะคะบริเวณใต้ตึกโอท็อปค่ะตลาดนัดใต้ตึกของผู้สูงอายุค่ะเวลา 8:00 น.นะคะก็จะมีการเข้าแถวเคารพธงชาติสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีการงดกิจกรรมหน้าเสาธงแต่ก็อยู่ภายใต้อาคารโอท็อปนะคะก็จะมีการเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาให้นะทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะ 8:15 น.นะก็จะเป็นการเข้าห้องเรียนและดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วยสัปดาห์นี้นะก็จะมีวิทยากร2ท่านตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นค่ะกิจกรรมสัมมนาการต่างๆนะคะนำโดยคุณหมอเอคณังวิเลวันใจปลื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนางสาวธิธานุรีภาโอภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะนางสาวชมัยพรกังนรงค์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษของใครค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะนางสาวอมรรัตน์หัตถาแพทย์แผนไทยนางสาวธนพรรัตนโอภาส นักกายภาพบำบัดค่ะรวมถึงคณะครูพี่เลี้ยงนะคะอีกกว่า20กว่าชีวิตค่ะที่ได้ช่วยกันดูแลน้องๆนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรนะคะโดยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรจะเปิดเรียนทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.ค่ะไว้ชมกันใหม่นะคะว่าสัปดาห์หน้าน้องๆจะมีกิจกรรมอะไรให้เรียนรู้แล้วก็สร้างความสนุกสนานไปพร้อมๆกันค่ะกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรรุ่นที่11ค่ะค่ะต่อมาค่ะกับเทศบาลเมืองชุมพรในด้านของสะพานกาแฟชุมพรค่ะรวมสำหรับความร่วมมือของภาครัฐนะคะการบูรณาการทำงานเพื่อประโยชน์ต่างๆของประชาชนค่ะเทศบาลเมืองชุมพรนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมสะพานกาแฟเมื่อวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรมอบหมายให้นายสุพจน์บุปผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพรนะคะร่วมในกิจกรรมสภากาแฟชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีกิติภพราดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรจัดขึ้นนะคะณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะโดยมีส่วนราชการภาคประชาชนแล้วก็ผู้สื่อข่าวนะเข้าร่วมรับประทานอาหารว่างแล้วก็กาแฟยามเช้าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะความคิดเห็นร่วมกันรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของแต่ละหน่วยงานด้วยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศที่เป็นกันเองค่ะการรับประทานอาหารว่างแล้วก็กาแฟยามเช้าร่วมกันนะคะรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภารกิจหน้าที่โครงการและกิจกรรมสำคัญของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้วยเหมือนที่บ้านเราค่ะคุณพ่อคุณแม่ยามเช้านะก็มีกิจกรรมกาแฟสภากาแฟกันทุกเช้าค่ะก็ไปบ้านคุณป้าคุณอาคุณยายนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันว่ากิจกรรมของตัวเองในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์มีอะไรบ้างกิจกรรมสภากาแฟของชุมพรก็เช่นกันค่ะก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะที่ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้แสดงถึงความเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะคะกิจกรรมต่อไปค่ะเทศบาลเมืองชุมพรค่ะในงานประเพณีชิงกระจาดหรือว่าซิโกประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเป็นการแบ่งปันนะสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ค่ะโดยเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569นายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรมอบหมายให้นายอัครพลตั้งธรรมมงคลรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายณัฐวัฒน์โชติกสถิตประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพรและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพรค่ะร่วมพิธีเปิดงานประเพณีชิงกระจาดประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีค่ะณมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนางพรรณกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายเจริญโชคพงษ์ชุตินานายอำเภอเมืองชุมพรค่ะนายประชาวิโรจน์ธินกรประธานมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและก็คณะกรรมการมูลนิธิและประชาชนค่ะผู้มีจิตศรัทธานะคะเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากสำหรับการจัดงานประเพณีนี้นะเป็นประเพณีชิงกระจาดหรือว่าเป็นงานมหากุศลที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับทั้งดวงวิญญาณของผู้ที่มีญาตินะคะแล้วก็ไร้ญาติซึ่งมีความงดงามและเชื่อมโยงกับประเพณีรับและส่งตายายของชาวพุทธในท้องถิ่นภาคใต้ของเราค่ะตลอดจนสืบทอดเจตนารมณ์ในการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแล้วก็การแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้เช่นเดียวกับการจัดประเพณีชิงเปตในประเพณีศาสตร์เดือน10ของทางภาคใต้ด้วยนะคะการจัดงานครั้งนี้ค่ะได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบริษัทห้างร้านพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ มารอรับนะคะมารอรับทานอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสร้างความรักความเอื้อทอนในชุมชนและยังหวังเป็นอย่างยิ่งนะว่างานนี้หรือว่างานประเพณีที่ก่อจากนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าตลอดจนสร้างอานิสงส์แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่แก่สังคมสืบไปค่ะประเพณีดีๆนะก็สมควรที่จะได้เก็บไว้นะแล้วก็มีการสานต่อในทุกๆปีใครไหนก็อย่าลืมไปร่วมกันนะสำหรับปีหน้าก็จะมีต่อไปค่ะสำหรับประเพณีนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ในด้านของการประปาส่วนภูมิภาคในช่วงหน้านะคะในของการดำเนินการวางท่อในงานปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพของระบบส่งท่อน้ำค่ะในด้านของซอยกรมหลวงซอย5นะที่มีความจำเป็นที่จะต้องขุดเจาะพื้นผิวจราจรในช่วงนี้นะถ้าผ่านไปก็จะมีตั้งอยู่ว่าเรากำลังดำเนินการนะเดี๋ยวก็จะมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมค่ะว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะถ้าได้รับผลกระทบจากการที่น้ำประปาไม่ไหลหรืออย่างไรนะสามารถแจ้งได้ที่ท่านนายกสีชัยนะเดี๋ยวเราจะมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมค่ะหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: เทศบาลด้วยรับงานมากมายหลายด้าน
2: กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะกับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะทุกท่านสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้นะคะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะ www.chumphontown.go.th ทาง Facebook ชุมพรทาวน์ค่ะรวมถึงทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายนะมาฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยกับสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรนะในการประชาสัมพันธ์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรกับการดำเนินการวางท่องานปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบส่งท่อน้ำค่ะการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรมีความจำเป็นต้องขุดเจาะพื้นผิวจราจรในพื้นที่ค่ะสำหรับพื้นที่ของถนนกรมหลวงซอย5ถนนพิสิทธิพยาบาลและถนนประชาอุทิศค่ะเริ่มดำเนินการนะคะตั้งแต่บัดนี้ค่ะจนถึงวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรโทร077-511-159ค่ะและหากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะคะพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าได้รับผลกระทบจากน้ำประปาไม่ไหลไม่มีน้ำใช้ภายในครัวเรือนแล้วก็สถานประกอบการทุกท่านสามารถโทรแจ้งท่านนายกได้นะคะโทร090-287-9456สามารถขอน้ำประปาได้ทันทีค่ะขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ค่ะและข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะกับโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะเป็นแบบหลอด LED ค่ะในเขต2นะคะภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพรค่ะโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอด LED นะคะบริเวณพื้นที่เขต2ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะโดยเทศบาลเมืองชุมพรจะดำเนินการโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอด LED ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพรโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569ถึงวันที่7มกราคมพุทธศักราช2570ค่ะการดำเนินการนะคะจะประกอบด้วยการรื้อถอดสายไฟค่ะโดยโคมไฟถนนแล้วก็อุปกรณ์ประกอบของเดิมนะคะจะรื้อออกไปด้วยติดตั้งโคมไฟถนน LED ค่ะปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะค่ะติดตั้งตู้ควบคุมนะในการเปิดปิดไฟถนนอัตโนมัติแล้วก็มีการทดสอบระบบไฟถนนค่ะโดยพื้นที่ดำเนินโครงการนะก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆดังนี้ค่ะบริเวณถนนปริมาณคานะคะบริเวณถนนปริมาณคาซอย10บริเวณถนนราชวิถีในถนนดำรงสุจริตถนนหลังวัดโพถนนสุขเสมอนะคะซอย1357ซอย9/1ค่ะและถนนพิสิทธิพยาบาลรวมถึงซอยพิสิทธิพยาบาล2และก็4ด้วยถนนสาธรณ์ซอย6ค่ะถนนจรุงราษฎร์ซอย5และซอย7ถนนปริมาณคาซอย10ถึงวัดบางหมากถนนน้อมินร่วมใจถนนพินิคดีและถนนจักรีประพาสค่ะการดำเนินการโครงการนะคะอาจส่งผลกระทบด้านระบบไฟฟ้าทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืนค่ะอาจสร้างความไม่สะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องในบริเวณดังกล่าวจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยและสำหรับโครงการเปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะนะคะหากมีการทำดำเนินการในช่วงไหนนะคะเป็นช่วงเทศบาลเมืองชุมพรก็จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะว่าการดำเนินการของเราอยู่ในช่วงถนนไหนแล้วแล้วก็การดำเนินการจะส่งผลอย่างไรบ้างนะคะมีไฟดับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงค่ะตอนนี้นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองช่างค่ะโทร077-507-763ค่ะและโครงการประชาสัมพันธ์ต่อมานะคะกับโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะก็ใกล้จะหมดเวลาเปิดรับสมัครแล้วนะสามารถสมัครได้จนถึงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569นี้นะคะสำหรับอัตราค่าสมัครประชาชนทั่วไป360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปี240บาทรวมอัตราค่าสมัครเป็นค่าส่งไปรษณีย์แล้วด้วยสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า7ปีนะคะเข้าร่วมกิจกรรมฟรีค่ะสำหรับสถานที่จัดกิจกรรมนะคะกิจกรรมก็จะจัดในวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเปา บ้านท่าตะเภาค่ะตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง10นาฬิกาค่ะระยะทางก็จะมี2ประเภทได้เดิน5กิโลเมตรกับวิ่ง5กิโลเมตรค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรโดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อโทร077-511-040-210ในวันและเวลาราชการค่ะและประชาสัมพันธ์สุดท้ายนะคะในด้านของการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ค่ะถ้าเราทำอย่างการไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนเนี่ยก็จะปกป้องตัวเองแล้วก็ปกป้องเงินในบัญชีได้นะคะสามารถรู้ทันกลโกงในการหยุดอาชญากรรมไซเบอร์ด้วยคาถาป้องกันไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนค่ะประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการหลอกลวงออนไลน์ค่ะโดยเราจะนำมา4เรื่องด้วยกันค่ะสำหรับเกาะป้องกันไซเบอร์สำหรับเยาวชนไทยค่ะเยาวชนไทยนะคะอันตรายของภัยไซเบอร์ต่อเด็กๆก็จะมี3ด้านหลักๆด้วยกันค่ะในด้านของข้อมูลส่วนบุคคลนะเด็กมักจะขาดความตระหนักโดยล่อลวงเอาข้อมูลนำไปสู่การขโมยเงินหรือว่าการติดตามตำแหน่งเพื่อลักพาตัวได้ค่ะด้านของสภาพจิตใจนะจะเป็นการถูกข่มขู่ไซเบอร์นำไปสู่ความกลัวซึมเศร้าแยกตัวจากสังคมหรือว่าอาจร้ายแรงถึงขั้นจบชีวิตได้ความปลอดภัยในชีวิตค่ะมิจฉาชีพสร้างความสัมพันธ์เสมือนมีการหลอกนัดเจอนะคะอาจนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศการกักขังหรือว่าค้ามนุษย์ได้ค่ะสำหรับ4รูปแบบในการที่เราจะพบในกรณีศึกษานะอย่างเช่นเกมออนไลน์ค่ะก็จะมีการหลอกในเกมออนไลน์นะมีการแจกของฟรีแจกเงินเพื่อดูดรหัสแล้วก็แอบโอนเงินจากบัญชีผู้ปกครองค่ะในด้านของโทรศัพท์ที่น้องๆใช้นะส่วนมากก็จะเป็นบัญชีที่ผู้ปกครองได้ล็อกอินไว้ค่ะก็จะเป็นอะไรที่น้องๆใช้แล้วก็ล็อกอินแล้วก็น้องเข้าไปกดแจกของฟรีแล้วก็จะมีการโอนเงินออกจากบัญชีผู้ปกครองนะการข่มขู่ทางเพศคือการสร้างโปรไฟล์ปลอมค่ะหลอกลวงให้ส่งรูปหรือว่าคลิปหลุดแล้วก็ใช้คลิปเหล่านั้นนะข่มขู่ในการเรียกเก็บเงินค่ะธุรกิจบัญชีม้าเยาวชนค่ะจ้างเด็กรับโอนเงินหรือว่าเปิดบัญชีส่วนลดทำให้เด็กกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแล้วก็เสียประวัติด้วยนะคะหลอกทำภารกิจออนไลน์ค่ะอ้างงานกดไลค์กดรับออเดอร์หรือว่าหลอกให้โอนเงินสำรองให้ก่อนแล้วก็เชิดเงินหนีไปเลยแล้วก็ข้อที่2นะคะการรู้ทันกลโกงออนไลน์กดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะเตือนภัยแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับผู้สูงอายุค่ะเป้าหมายหลักของเหล่ามิจฉาชีพนะก็จะเป็นผู้สูงอายุนี่แหละค่ะที่จะเป็นการหลอกผู้สูงอายุหลากหลายด้านด้วยการคันหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์มีการนำสินค้าปลอมสินค้าที่เป็นรูปจริงแต่ว่าตั้งราคาถูกเกินจริงแล้วก็กดดันด้วยโปรโมชั่นต่างๆนะคะเมื่อโอนเงินแล้วก็จะปิดเพจหนีไปเลยมีการหลอกให้ลงทุนค่ะอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมีกำไร 100% 200% การหลอกแล้วก็ชักชวนให้ลงทุนเพิ่มเงินขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เชิดเงินหนีอีกเช่นเคยหลอกให้รักค่ะใช้รูปโปรไฟล์ปลอมนะฮะเป็นทหารเป็นแพทย์เป็นชาวต่างชาติพูดคุยผูกสัมพันธ์จนเหยื่อไว้ใจอ้างเหตุผลสารพัดค่ะป่วยอุบัติเหตุติดศุลกากรหลอกให้โอนเงินให้ช่วยเหลือหลอกให้กลัวค่ะแก๊งคอลเซ็นเตอร์มักจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจหรือว่าธนาคารให้ใช้ข้อมูลจริงของเหยื่อนะขู่ว่ามีคดีผิดกฎหมายมีเอกสารให้เร่งให้โอนเงินให้ตรวจสอบค่ะหลอกขายยาค่ะอาหารเสริมรวมถึงประกันสุขภาพค่ะสิ่งที่อ้างสรรพคุณเกินจริงนะคะเช่นรักษาโรคเรื้อรังนี้ให้หายขาดได้การใช้รีวิวปลอมหรือว่าสินค้าที่ไม่มีสุขภาพขออภัยค่ะไม่มีคุณภาพอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงออนไลน์เช่นกันค่ะและหลอกสุดท้ายนะคะหลอกรับสวัสดิการผู้สูงอายุค่ะอย่างเช่นเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยก็จะมีการให้ลงทะเบียนรับสวัสดิการค่ะของผู้สูงอายุที่อายุครบ60ปีเราจะต้องมาทำธุรกรรมเองนะคะจะไม่มีเจ้าหน้าที่โทรไปหาท่านค่ะถ้าหากมีเจ้าหน้าที่โทรไปหาท่านนะคะหลอกให้คลิกให้เรียกร้องสิทธิ์เบี้ยยังชีพเพิ่มหรือว่าหลอกให้บอกรหัส OTP อันนี้ก็เป็นการหลอกท่านแน่นอนค่ะคู่มือที่3นะสำหรับการเอาตัวรอดของวัยทำงานค่ะวัยทำงานก็ยังเป็นเป้าหมายหลักนะในด้านของเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาและวิถีชีวิตอีกเช่นกันกลโกงที่พบบ่อยนะเช่นแอปพลิเคชันดูดเงินค่ะเมื่อเช้านี้นะก็ได้ฟังข่าวก็จะเป็นการช่วยผู้สูงอายุต่างๆนะคะขอดูโทรศัพท์ขอยืมโทรศัพท์ค่ะแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินอันนี้ก็ เป็นกลลวงค่ะที่หลอกให้ติดตั้งไฟล์ที่ควบคุมโทรศัพท์จากทางไกลแล้วก็โอนเงินของท่านไปจนหมดค่ะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆนะที่โทรข่มขู่สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอีกเช่นกันค่ะมีคดีจริงต่างๆในประเทศไทยมากมายหลายคดีเลยค่ะเช่นหลอกให้รักแล้วก็ชวนลงทุนวิดีโอคอลแบ็คเมย์ต่างๆค่ะรวมถึงแอปดูดเงินจากสายการบินต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ขู่ว่าเป็นบุคลากรทางข้าราชการเช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็นการหลอกเงินออนไลน์ทั้งสิ้นค่ะถ้าไม่แน่ใจนะคะก็ให้ถามลูกหลานแล้วก็รอก่อนนะไม่มีอะไรที่รีบที่ทำต้องทำทันทีค่ะอย่าลืมนะก็ขอให้สังเกตแนวทางป้องกันต่างๆอย่าลืมหลักการเชื่อถือไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนค่ะและสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะก็จะนำข่าวสารต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์อีกเช่นเคยนะสำหรับวันศุกร์หน้าจะมีโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรอะไรมาฝากกันนะไว้เรารอฟังกันในวันศุกร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
7: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมที่จะการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถึงเป็นหลักการสำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์การบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครั้งสุดท้ายมีมติปรับลดงบกว่า 11,000 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
8: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบูรณาการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายน2569 ทางนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายทางนี้อาจจะมีการหารือร่วมกับวิฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมชวิสาปทุมมารายงาน
1: กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขยายผลคดีเรียกรับสินบนสอบท้องถิ่นพบผู้เสียหายกว่า40ราย
9: ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ขยายผลคดีจับกลุ่มนายประวิตรอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยและนางนวพรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกลางเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเมืองต้นบุคคลดังกล่าวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นเงินสดคนละ 200,000 บาทประกันตัวในชั้นสอบสวนทั้งนี้แนวทางการสืบสวนพบว่ามีการเดินสายหาผู้สมัครสอบและเรียกรับเงินโดยมีผู้สมัครสอบไม่ผ่านกว่า40รายและบางรายถูกปฏิเสธคืนเงินอ้างอยู่ระหว่างสรรหาตำแหน่งว่างทดแทนอีกทั้งยังพบเบาะแสเครือข่ายขยายผลไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีตำรวจจึงเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางนวพรและขยายผลผู้เกี่ยวข้องหลังพบข้อมูลอาจเชื่อมโยงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2รายและอธิบดีคนปัจจุบันอีก1รายโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: ลูกทุ่งบันเทิงมาแล้วนะ
0: ลูก

ไว้ในบทเพลงนักฟังเพลงลูกทุ่งทั่วไทยต่างยอมรับให้เขานั่งอยู่บนบัลลังก์ใจมาเป็นเวลาอันยาวนานพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาให้เป็นนักร้องเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกเพื่อที่จะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักแห่งความจริงในความดีเป็นที่ตั้งเขาจึงหลุดรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงหรือบ้านทุ่งแดนไกลทั่วทุกสถานที่เวทีการแสดงเขาจะนำพาชาวนาไปพบท่านทุกงานที่มีใบสัญญาเขายังคงเป็นขวัญใจคนเดิมของท่านตลอดกาลและตลอดไปไม่มีคำว่าเสื่อมคลาย

ธเมธิตาเยนะกะโรนติปาปักกังผู้ตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่ทำบาปนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบ่ายๆยังมีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิตติพงษ์พานมสวรรค์นะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าห้ามประกอบการมงคลห้ามนำยศยานไม่ออกจากอู่นะครับในเรื่องของการงานก็คือชะลอแผนงานย้ายหรืองานเสี่ยงทุกชนิดในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสหมุนเวียนพันพ่วนนะครับแฟงเกณฑ์ซูนเสียทรัพย์รุนแรงจากความโลภหรือความลุ่มล่องมัวเมานะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาว่าบรรยากาศแฝงความตึงเครียดนะครับเราก็ระวังอารมณ์แปรปรวนคู่รัก

หวังตัวนิดนึงนะครับทิศมงคลนะครับวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศตะวันออกนะครับแล้วก็บอกว่าให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็ความสำเร็จนะครับวันนี้เป็นวันเจ้าทัดมาใหญ่ภาษาจีนเขาเรียกว่ากะสุกทุกชะลุกกับคนที่เกิดปีท่อปีขั้นแล้วก็ปีมะเมียนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีมะโรงนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องภัยปะทะรุนแรงนะครับแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าเสียทรัพย์ฉับพลันห้ามใจร้อนเด็ดขาดด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีฉลูนะครับเขาบอกว่าระวังเรื่องการอึดอัดใจจากคำพูดนะครับข้อตกลงผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรืออาจจะทุกข์เอาเปรียบเบียดเบียนพ้นประโยชน์นั่นเองนะครับท่านที่เกิดปีมาแม่นะครับให้ระวังเกณฑ์ม่อนม่องนะครับเคลื่อนใต้น้ำสร้างอุปสรรคในงานเพื่อควบคุมอารมณ์แล้วก็งดเสี่ยงนะครับงดเสี่ยงถูกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องการเดินทางเรื่องความประมาทก็ให้ควรระวังนิดนึงนะครับท่านที่เกิดปีมะแม่สำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีความซื่อสัตย์นะครับรักพวงพองรักพวกพองนะครับแล้วก็มีพลังจิตที่มีพลังชีวิตที่เด็ดเดี่ยวดีเยี่ยมนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมความใจเว้นใจเย็นรบขอเพื่อความเจริญที่มั่นคงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันแล้วครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:10 นโดยประมาณไปจนถึงเวลา 16:00 นนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่เป็นเพลงของสายันสัญญานะครับในยุคแรกๆเลยนะครับน่าจะเป็นอัลบั้มที่ซ่องหรือที่ซ้ำในสักประมาณนั้นแหละครับชื่อว่าเพลงดังกวักมหาเสน่ห์นะครับเพลงนี้ครูพงศักดิ์จันทรุกข้าเป็นผู้ประพันธ์นะครับประพันธ์ให้สายันสัญญารองในยุคนั้นนะครับดังไปเลยทีเดียวนะครับแจ้งเกิดของสายันสัญญาเลยเพลงนี้ลงหลายข้อมานะครับบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญคุณกระทิงพี่สายุทธสุพรรณวงศ์ปาติสนวาพรนะครับน้องนกบางล่งนะครับพี่มีบุญคุณกระทิงปาจิตทุงคานะครับรวมถึงลวงใกล้แล้วก็สาวจีสายักลุงคิดมู่แปดผู้ใหญ่เหล็กนะครับสาวเหล็กเสริมซวยคุณอ่อนสุภาและก็คุณแดงจันทร์รัตซาหยักนะครับขอบคุณพี่ชายจะดีทีน่ารักนะครับก็มีช่องทางการรับฟังนะครับ1ช่องทางก็คือทางเครื่องรับที่ท่านฟังอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็อีก1ทางเหลือก็คือทางโซเชียลนะครับสื่อโซเชียลที่เป็น Facebook นะครับเพจ Facebook ของสวทชุมพรนะครับก็ไลฟ์สดในรายการลูกทุ่งบันเทิงรวมถึงรายการอื่นๆของสวทชุมพรด้วยนะครับท่านที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดรูปหัวใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจรวมถึงเพิ่มช่องทางการมองเห็นให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับก็บอกเล่ากันทุกวันเลยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันไปในรายการลูกทุ่งบันเทิงแล้วครับที่เข้ามาแล้วขออภัยนะครับที่เข้ามาแล้วคนแรกเลยคุณอ่อนสุภานะครับคุณอ่อนสุภาตอนนี้ทำหน้าที่อยู่แถวเข้าปุกนะครับทำหน้าที่อยู่แถวเข้าปุกก็อาจจะกระบันมืดๆหน่อยก็แล้วกันนะครับพี่เล็กนะครับโกเต้งนะครับหรือว่าพี่เล็กจุ่มแซงอันนี้ก็รับชมอยู่ที่แถวถายางนะครับบ้านเข้าหน่อยพี่ปราโมทบุญชาตาตอนนี้รับชมรับฟังอยู่แถวในห้วยนะครับตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้วยนะครับท่านส้มบัตรมันยืนนะครับบอกว่าวิทยุเสียงชัดเจนดีนะครับรวมถึงน้องอำนาจจันทร์ประนดข้าวมาแล้วพี่ปราโมทบุญชาตาบอกว่ารับชมอยู่ครับหลวงใกล้ซ้ายอยากข้ามาแล้วนะครับท่านสมบัติมันยืนบอกว่าดีเจบอกก้อยข้อฟังเพลงรักผีคนเดียวคงเดินเพ่นณสามพรานนะครับเดี๋ยวสักครู่จัดท้ายนะครับหลวงใกล้บอกว่ารับชมยุคาดีเจสุดล่อโอ้นี่ละครับผมอยากฟังคำนี้ถูกๆวันเลยนะครับขอบคุณซาวจีนะครับชายเฟสของหลวงใกล้นะครับเคียนมาให้นั่นเองนะครับพี่วันเพ่นพายุหักฤทธิ์นะครับบอกว่ารับชมยุคาน้องก้อยนะครับขอบคุณพี่เศร้าใจดีที่น่ารักพี่สุนันสุวรรณชัดนะครับรัวเบานันทำซิ่งก็เข้ามาแล้วนะครับโกเต้งพี่เหล็กจุ่มแซงนะครับบอกว่ารับชมอยู่ที่บ้านเข้าหน่อยครับบอกกล่าวไปแล้วนะครับขอบคุณโกเต้งนะครับวางๆคอยไปเยี่ยมเยียนพี่สุนันสุวรรณชัดบอกว่ารับชมอยู่ครับนะครับแล้วก็พี่สุนันท์ฮงเจริญนะครับโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็มีจดหมายหน่อยมานะครับพี่ผานีเพิ่งมาส่งให้เมื่อสักครู่นะครับบอกว่าเพลงตามใจน้องข้องไวพดนะครับพี่สุนันท์ฮงเจริญบอกว่าที่บ้านตอนนี้ฝนตกไม่มีแดดเลยครับพี่ดีเจไม่ใช่ผีนะครับไม่มีแดดเลยครับดีเจนะครับผมอาจจะอายุน้อยว่าก็ได้นะครับขอบคุณพี่สุนันท์ฮงเจริญนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังคงรับฟังนะครับแล้วก็รับชมรวมถึงติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาใน Facebook Live นะครับรวมถึงในไลน์กลุ่มด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียว
เอาละครับก่อนอื่นก็จะไปเรื่องอื่น

เราฟังเพลงทีข้อกันเข้ามาก่อนนะครับเป็นเพลงบ่าวจิ้วข้อมาเมื่อเช้านะครับบ่าวจิ้วเนี่ยก็ฟังทุกวันแต่ว่านานๆข้อทีนะครับบ่าวจิ้วบอกว่าข้อเพลงคอยน้องลาน้องไปช้องแม็กนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเพลงอะไรช้องแม็กนะครับคอยน้องที่ช้องแม็กนะครับแต่ว่าดูแล้วมันเป็นเพลงอินดี้นะครับเป็นเพลงที่ว่าแต่งเขาเองเป็นเสียงกีตาร์เฉยๆนะครับดนตรีไม่เพราะผมก็เลยเอาเพลงนี้มาให้นะครับเป็นนักร้องชาวใต้นะครับชื่อว่าดวงดีซี่วิชัยนะครับชื่อเพลงก็คือลาน้องไปช้องแม็กนั่นเองนะครับบ่าวจิ้วเนี่ยคือแกเคยเป็นอดีตทหารนะครับเกี่ยวกับเรื่องทหารนี่บ่าวจิ้วชอบนะครับตอนนี้คงรับฟังยิ้วนะครับเปิดท้ายตอนนี้เลยนะครับแล้วก็เพลงบังเอิญมีหัวใจจากการขับร้องของไพ่ผงสะทอนนะครับซาวจีพี่สาวคนสวยนะครับข้อเข้ามานะครับบอกว่าหมอไพ่ตาน้อยยายเล็กซอยลังเข้านะครับรวมถึงขุนแดงจันรัดแล้วก็ลวงเล็กแล้วก็สาวห้อยดีเจบอกอยด้วยนะครับขอบคุณซาวจีเอาละครับช่วงนี้ลาน้องไปช่องแม็กแล้วก็บังเอิญมีหัวใจครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบนาฬิกาสามสิบนาทีพอดีนะครับข่าวสุจวงสาระเด่นเล่าข่าวดังขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังผู้ใหญ่เหล็กนะครับคุณเซมาลกเมตตอนนี้เข้ามารับชมแล้วนะครับรวมถึงผีซายุทธสุพรรณวงศ์บอกว่ารับชมยุคคาหนองก้อยนะครับขอบคุณทางสองฐานนะครับแล้วก็อีกฐานนึงนะครับผีส้มโพซาเนาะวาทีนะครับบอกว่าสวัสดีครับรับฟังอยู่ที่เข้าราชครับขอบคุณอย่างสูงนะครับผีส้มโพที่ยังคงติดตามกันนะครับสาระด้านลาวข่าวดังก็เช่นเคยแล้วครับมีพยากรณ์อากาศในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับเพื่อประโยชน์ของฐานเองนั่นแหละครับรายการอื่นเขาก็เอาภาพรวมไปนะครับหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นฝั่งทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยก็มีเขาเรียกว่าศูนย์พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะครับประมาณนั้นแต่ว่าในรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ยกมาเฉพาะในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับเราก็บอกด้วยว่ามีฝนตกหนักบางแห่งด้วยส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองนะครับอำเภอท่าแซมอำเภอสวีรวมถึงอำเภอพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคาดหมายอุณหภูมินะครับจังหวัดชุมพรวันนี้สูงสุดอยู่ที่30องศานะครับต่ำสุด24องศาบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับไม่ร้อนไม่หนาวอากาศสบายเลยนะครับสำหรับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:35 นาทีนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นาทีในส่วนของน้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีไม่มีพยากรณ์นะครับแต่ว่าจะลงเต็มทีเวลา 7:51 นาทีนะครับฟักคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทุกวันเช่นกันนะครับแล้วก็มีข่าวบริการนะครับข้อความช่วยเหลืออีกสักนิดนึงนะครับโดยคุณสิริธรชิมมัดนีเป็นผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลชุมพรนะครับต้องการเลือดด่วนเลยนะครับท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีจิตศรัทธานะครับแล้วก็ต้องการทำบุญนะครับช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับสามารถไปรู้จักได้นะครับที่โรงพยาบาลชุมพรนะครับที่คลังเลือดบอกว่าบริจาคในนามของคุณสิริธรชิมมะนีนะครับสิริธรชิมมะนีนะครับหรือว่าติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับคุณสุริยาชิมมะนี0872744878นะครับย้ำอีกสักนิดหนึ่ง0872744878นะครับข้อความร่วมมือรบกวนนิดนึงนะครับขอบคุณหลวงนานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเลย
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยอ
1: ีกหนึ่งเรื่องราวแล้วครับเป็นเรื่องข่าวสั้นเป็นประจำแล้วครับโครงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่ากฟผ.นะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการลูกทุ่งบันเทิงอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้บอกว่ากฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤตนะครับช่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดหนานนะครับโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.แล้วครับเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านภายใต้ภารกิจกฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤตนะครับโดยระดมผู้บริหารพนักงานแล้วก็จิตอาสาร่วมกันจัดเตรียมทุ่งยางชีพแล้วก็น้ำดื่มนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผู้ประสบภัยนะครับโดยกฟผ.ก็จะส่งทุ่งยางชีพพร้อมน้ำดื่มนะครับจำนวน 2,500 ชุดผ่านความร่วมมือกับจังหวัดหนานนะครับเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่5อำเภอนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้แก่อำเภอเมืองหนานนะครับอำเภอปัวอำเภอเวียงซ่าอำเภอท้าวังผ้าอำเภอผู่เวียงนะครับโดยภายในทุ่งยางชีพก็จะมีสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพทางข้าวสั้นอาหารพร้อมทานเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนอกจากนี้นะครับการมอบสิ่งของช่วยเหลือแล้วนะครับกฟผ.ก็ยังติดตามสถานการณ์และก็เฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะการดูแลสถานีไฟฟ้าแรงสูงและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความปลอดภัยแล้วก็สามารถฉายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเกิดภัยพิบัตินั่นเองนะครับทางนี้ประชาชนสามารถ ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของกฟผ.ทางเว็บไซต์ของกฟผ.นะครับรวมถึงแอปพลิเคชันอีเกตวันนะครับซึ่งเป็นอีกช่องทางนึงนะครับในการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ความพร้อมเพื่อรับมือภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องราวดีๆนะครับที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับดูแลด้วยดีมาตลอดในเรื่องของทุกๆสถานการณ์และครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยกันนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของซาราเดนลาวข่าวดังนะครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงโปรดเทิดดวงใจนะครับเพลงนี้คุณออนสุภาชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับวันนี้ข้อมาอีกครั้งนึงก็เปิดไทยในช่วงนี้นะครับแล้วก็เพลงแซนแซบนะครับจากการขับร้องของชรินนันธนาคอนพีเศร้าถุงตะโกข้อมานะครับบอกว่ามอมให้ถูกเสียงถูกไส้แล้วก็ให้บอกอยให้ไวๆด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับสำหรับเพลงอิชาตายายนะครับจากการขับร้องของเซรีหลวงสว่างปาจิตถุงคาข้อมานะครับวันนี้ถ้าเกิดไม่ทันยังไงพร้อมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับมีจดหมายน้อยมาเช่นกันนะครับปาจิตนี่โทรมาทางโทรศัพท์นะครับของสถานีเป็นโทรศัพท์ผืนท่านนะครับพีพานีคอนซวยได้รับหวานนะครับบอกว่าให้ดีเจให้ไวไวนะคะขอบคุณปาจิตถุงคานะครับถ้าเกิดวันนี้ผมเปิดให้ไปทันพร้อมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับปาจิตเป็นเพลงที่ซ่องนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นเพลงโปรดเทิดดวงใจแล้วก็แซนแซบจากการขับร้องของชรินนันธนาคอนครับ

หนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456และเสียสิน065-465-3

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาห้าสิบสี่นาทีนะครับยังไงเสียกาฟากไว้สักนิดนึงนะครับทันทีจะชวนแฟนไปรับประทานอาหารหรือว่าไปแบบครอบครัวหรือว่าเป็นชุดทีมนะครับรวมเพื่อนๆไปพร้อมกับบรรยากาศริมทะเลนะครับปางห้าชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับทับพีซีฟู้ดปางห้าชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับเขาบอกว่าจะเต็มทุกเมนูทะเลแล้วครับสดเหมือนหยกทะเลขึ้นมาวางบนโต๊ะเลยทีเดียวแล้วก็ทีเด็ดนะครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดด้วยนะครับแซ่บถึงใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีหมูกระทะด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงมีจุดชมวิวฉันซ่องด้วยนะครับที่ทับพีซีฟู้ดนะครับติดต่อสำหรับที่หนังได้นะครับล่วงหน้าที่0952645456นะครับของเจ๊แหม่มนะครับแล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ0654653638นะครับที่เสียสิ้นนะครับที่เสียสิ้นแล้วก็เจ๊แหม่มซองเบอร์นะครับสำรองที่หนังกันได้เลยนะครับมาถึงเรื่องราวของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งวันนี้ผมมีเรื่องราวของเพลงที่ชื่อว่าเพลงนี้หลายคนน่าจะเคยได้ฟังรับฟังแล้วครับเพลงถ้าหัวใจฉันมีปีกนะครับเที่ยวรับของเดิมนะครับของเดิมครับร้องโดยคุณจิตติมาเจือใจนะครับผู้แต่งคำร้องก็คือครูทวีพงษ์มณีนินแต่งทำนองโดยเรียนแบบทำนองมาจากเพลงญี่ปุ่นนั่นเองนะครับบอกว่าหลังจากเรียนจบเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับครูทวีพงษ์เริ่มต้นทำงานที่แผนกบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็เขารับข้าราชการเป็นเศรษฐกรตรีนะครับที่สภาพัฒน์อยู่ได้ระยะหนึ่งนะครับก็ลาออกไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับแต่ประสบปัญหาชีวิตความรักนะครับจึงกลับเมืองไทยเลยนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มแต่งเพลงจากประสบการณ์ผิดหวังในชีวิตรักแล้วครับเป็นเพลงแนวประชดประชันอย่างเช่นรักเธอไม่ถึงบาทนะครับช้างเข้าเธอหน้าหัวใจคนหน้าเดิมไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนการบันทึกเสียงจากครูนครธนมศักดิ์ซึ่งช่วงนี้จึงพักอยู่กับครูนครนั่นเองนะครับวันนึงนะครับมีนิสิตจุฬา2คนนะครับมาหาครูนครคนนึงมาขอสัมภาษณ์ครูนครเพื่อทำวิทยานิพนธ์นะครับอีกคนนึงก็มาเป็นเพื่อนคนที่มาเป็นเพื่อนก็คุยกับครูทวีพงษ์แล้วครับบอกว่าเคยเป็นนักร้องวงของวงจุฬานะครับเธอก็ลองร้องเพลงให้ฟังครูทวีพงษ์ทุกใจมากนะครับแล้วก็อาสาแต่งเพลงให้ทั้งชุดเลยตั้งชื่อนักร้องให้เธอคนนั้นว่าจิตติมาเจือใจนั่นเองนะครับเพลงแรกที่เผยแพร่ชื่อว่าเพลงถ้าหัวใจฉันมีปีกนะครับในปีพ.ศ.2519ชายทำนองเพลงญี่ปุ่นมันที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แล้วครับทำนองเดียวกันกับเพลงฉันอย่างเฝ้าคอยนะครับของสุเทพวงศ์คำแห้งเพลงก็ได้รับความนิยมอย่างสูงเลยนะครับส่งผลให้จิตติมาเจอใจเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศเลยนะครับคุณจิตติมาเจอใจมาซ้อมร้องเพลงบ่อยๆแล้วก็มีความใกล้ชิดสนมทำให้ครูทวีพงศ์ค่อยๆลืมความเจ็บปวดในครั้งก่อนนะครับที่สุดแผลหัวใจของครูครูทวีพงศ์ก็ให้สนิทนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวจากเพชรของพรางเพชรในเกล็ดเพลงนะครับมาแล้วกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในช่วงของเรื่องราวชาวลูกถุงนะครับเอาละครับผมจะเปิดเพลงถ้าหัวใจฉันมีปีกนะครับให้ฟังในช่วงนี้เลยแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นเพลงรักผีคนเดียวนะครับจากการขับร้องของเดือนเพ็ญณสามพรานนะครับจากคำข้อของฐานสมบัติมันยืนนะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังซองผลงานเพลงนะครับที่เข้ามาแล้วด้วยนะครับขอไปนิดนึงกำลังมันกับช่องสามซองครับป้าดามาเองครับอ๋อน่าชอบแล้วเพชรโพสต์มานะครับแล้วก็รับฟังอยู่ครับถ้ากับดูทีวีด้วยนะครับแล้วก็ฟังFacebook ไลค์ของรายการลูกทุ่งเป็นบันเทิงไปด้วยนะครับขอบคุณชอบแลมเพ็ดนะครับเอาละครับเพลงถ้าหัวใจฉันมีปีกแล้วก็รักผีคนเดียวครับ

0: ไหน
1: 15นาทีขอไปครับ15นาฬิกา55นาทีนะครับข่าวสู่ช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับไม่มีงานเลี้ยงได้ไหมเลิกราเช่นเดียวกันนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ต้องจากลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นั่นเองนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังคุณณภาวันนะครับหรือว่าน้องมิ้นวันนี้ขอเพลงแค่อยากให้รู้ว่ารักค่ะนะครับวันนี้ไม่ทันนะครับน้องมิ้นเดี๋ยวต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเพลงที่3ต่อจากเพลงอิจฉาตายายนะครับจากคำข้อของปาจิตทุงคานะครับจากการร้องของเสรีรุ่งสว่างพ้นต่อให้ในวันพรุ่งนี้ทางซองฐานเลยนะครับทางซองเพลงเลยสำหรับวันนี้ดีเจไม้นาเก้าต้องจากลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องรับวิทยุทาง Facebook Live แล้วก็ทางหลายกลุ่มนะครับทางหลายกลุ่มของรายการลูกทุ่งบันเทิงขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณเพิ่มเติมมายังพ่อโอ๋นะครับพ่ออุษณีเอกมานพภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่ offer เวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงตามน้องนะครับจากการขับร้องของไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับพี่สุนันท์คงจะเดินเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม้นาเก้าบากอยกิติพงษ์พะนมสวรรค์นะครับลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนกลับขออภัยนิดนะครับผมต่อให้ในวันจันทร์นะครับวันพรุ่งนี้วันศุกร์วันเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับพังรายการก็เปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนึงนะครับผมต่อให้ในวันจันทร์ก็แล้วกันนะครับแล้วก็พบกันไม่ในวันจันทร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวเข้าถึงทุกชุมชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
6: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตต้องแจ้งเตือนรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงทุกชุมชน
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากประจำปีงบประมาณ2569ณโรงแรมจารินจังหวัดอุดรธานีด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นท่านนี้กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวเป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงช่วยสร้างความเข้าใจและลดความสับสนของประชาชนเพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลาอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการ878อำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก่อนวันที่31สิงหาคมนี
9: ้นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า 9,300,000 คนซึ่งได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,800,000 คนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า 4,400,000 คนจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนถึงบ้านเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้สามารถดำเนินการกดขอทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดโดยประชาชนสามารถกดยืนยันผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารที่กำหนดทั้ง5แห่งภายในวันที่31สิงหาคมนี้ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศเร่งเจรจาขายข้าวให้รัฐบาลจีนเพิ่มอีก 60,000 ตันเร่งดูดซับผลผลิตในประเทศพร้อมผลักดันการส่งออกข้าวไทยสู่เป้าหมาย7ล้านตันภายในปีนี้
10: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเร่งผลักดันการเจรจาซื้อขายข้าวกับ COFCO Corporation ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G โดยล่าสุดรัฐบาลจีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มเติมอีก 60,000 ตันหลังไทยได้ส่งมอบข้าวตามสัญญาเดิมแล้ว 40,000 ตันและได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้วขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้พร้อมเร่งเจรจาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาและเดินหน้าส่งมอบได้โดยเร็วขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้หากสามารถบรรลุข้อตกลงและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยสร้างตลาดรองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้เกษตรกรรวมทั้งเพิ่มแรงส่งให้การส่งออกข้าวไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีบรรลุเป้าหมาย7ล้านตันให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะติดตามก็ได้7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและ11สถานีค่ะวันนี้สวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะเราเจอกันสำหรับในวันศุกร์ที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติดดำเนินรายการในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะแล้วก็วันนี้2ช่วงค่ะมีหลายเรื่องจะมาพูดคุยกันนะแต่ว่าเรื่องที่จะเป็นยาวๆนั้นค่ะก็คงที่จะเป็นในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันเขาใต้นะคะวันนี้ทางด้านของสุราษฎร์ธานีของเราค่ะก็ได้ต้อนรับรัฐมนตรีนะคะสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งได้เปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์นะคะธรณีวิทยาค่ะแล้วก็ธรรมชาติวิทยาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะแล้วก็อาจจะได้ฟังเสียงบางห้วงบางตอนจากรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นด้วยค่ะซึ่งก็ติดตามกันในช่วงแรกเลยกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้

0: ทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ระหว่างที่จัดรายการไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของฟ้าฝนเนื่องสำหรับในช่วงของภาคบ่ายคลอยค่ำนะคะทางฝากฝั่งของอันดามันอ่าวไทยค่ะก็ยังคงจะมีฝนฟ้าตกหลายพื้นที่เนื่องติดตามสภาพอากาศกันได้ผ่านทาง www.tmd.go.th หรือว่าจะเป็น1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะมาติดตามรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ภาคใต้ของเราหลายพื้นที่มีหลายข่าวนะคะตามเวลาที่มีอยู่เนี่ยเราก็นำเสนอข่าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันก่อนค่ะวันนี้เมืองคนดีของเราสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้ต้อนรับนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งก็เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพื้นที่ของอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยมีนายจักริจฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีค่ะแล้วก็หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีนะคะซึ่งทางด้านของนายจักริจฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะท่านก็ได้บอกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นก็รู้สึกภาคภูมิใจที่กรมทรัพยากรธรณีค่ะได้เลือกจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ของประเทศแล้วยังสะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดนะคะที่มีความโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและก็ความหลากหลายของระบบนิเวศด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าภูเขาลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลและก็หมู่เกาะค่ะพร้อมเชื่อมั่นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้ค่ะแล้วก็เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะคะที่ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากหลักฐานที่จับต้องได้นะคะสนับสนุนการศึกษาวิจัยค่ะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้นะคะที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะควบคู่กับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนค่ะทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านก็ได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างมาค่ะตั้งแต่ปี2553ถึงปี2566บนพื้นที่ประมาณ10ไร่ค่ะซึ่งก็เป็นแหล่งรวบรวมจัดเก็บอนุรักษ์ศึกษาวิจัยและก็จัดแสดงค่ะรวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านของธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์แล้วก็ธรรมชาติวิทยาค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโลกเรื่องของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตค่ะแล้วก็ความหลากหลายของทรัพยากรธรณีนะคะตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ค่ะก็หนักรู้และก็สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตค่ะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนนะคะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านกล่าวไว้ในการเปิดงานวันนี้นะคะสำหรับในการเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปติดตามเสียงจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางห่วงบางตอนกันค่ะ
1: ทางท่านพิธีกรมธรณีแล้วก็รองพิธีข้าราชการของกรมธรณีทุกคนนั้นต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วก็ศึกษาเราอาจจะให้องค์ความรู้ในเรื่องของเรื่องแรกเรื่องธรณีวิทยาในอดีตได้เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้น้องๆแต่ท่านต้องศึกษาต่อยอดไปถึงเรื่องปัจจุบันด้วยเพราะเรื่องปัจจุบันนั้นท่านจะต้องมีศูนย์เตือนภัยดินถล่มอันนี้ธรณีผมไม่ทำไปแล้วปีนี้ปีนี้ผมเป็นรัฐมนตรีผมให้จัดการเรื่องที่ภาคเหนือซึ่งมันจะมีเหตุการณ์ฝนตกซึ่งเป็นเหมือนเรื่องความเสี่ยงครับเรื่องดินถล่มท่านจะต้องมีการเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนอย่าเกิดเหตุการณ์เหมือนกับที่ต่างประเทศที่ดูข่าวอย่างนี้มันผมว่าการเตือนภัยต้องช้ามีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและต้องการให้น้องๆหนูๆจากจังหวัดอื่นได้มาเรียนรู้ที่ ที่ศูนย์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและตำบลที่เราอยู่ในที่นี้ก็ทำให้เขามีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกขาหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากกรมธรณีเรื่องหนึ่งคือเราก็ต่อยอดที่เราทำอยู่วันนี้เราแค่เพิ่งเปิดได้แต่ความต่อยอดของเราบอกว่าหนึ่งท่านต้องประชาสัมพันธ์ทำประชาสัมพันธ์ทำโซเชียลทำอะไรต่างๆให้กับคนทั่วประเทศไทยได้รู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศูนย์ที่มันแห่งนี้เกิดขึ้นผมอยากให้ท่านบางครั้งอาจจะต้องทำหนังสือเรียนเชิญไปตามโรงเรียนต่างๆที่อยู่ตามภาคเหนือภาคอีสานภาคต่างๆให้มาเรียนรู้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ให้ฟังเสียงนะคะสำหรับทางด้านของบางห้องบางตอนค่ะที่รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นได้พูดไว้ค่ะแล้วสำหรับความโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะก็คือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลดึกดำบรรพ์ของประเทศไทยค่ะแล้วก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ธรณีภัยธรณีพิบัติภัยนะคะที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียวของภาคใต้ค่ะในการจัดแสดงเรื่องราวตั้งแต่การกำเนิดโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นหินแร่ลำดับชั้นหินวิวัฒนาการของโลกและก็สิ่งมีชีวิตค่ะตั้งแต่กำเนิดโลกนะคะเมื่อปีประมาณ

0: ก็คือซากดึกดำบรรพ์นะคะสัตว์ทะเลโบราณค่ะโดยเฉพาะไซโลไบต์อายุประมาณ500ล้านปีเนื่องจากเกาะตารุเตาจังหวัดสตูลค่ะซึ่งก็เป็นไทโลไบต์นะคะที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็เป็นฟอสซิลนะคะฉลามฟันเลื่อยนะคะอายุประมาณ280ปี280ล้านปีนะคะจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองค่ะซึ่งก็เป็นหลักฐานที่พบเพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและก็ธรรมชาติวิทยาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้ค่ะแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยานะคะที่มีคุณค่าค่ะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาแล้วก็ภาคประชาชนเนื่องในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางธรรมชาติของประเทศค่ะแล้วก็จากนั้นแล้วทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้ประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและก็ธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของธรณีวิทยานะคะซากดึกดำบรรพ์แล้วก็ธรรมชาติวิทยาค่ะเพื่อร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประเทศให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้มีโอกาสเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วบางท่านก็อาจจะได้มีโอกาสไปดูทางด้านของโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาธรรมชาติวิทยาของสุราษฎร์ธานีนั้นค่ะก็มี Facebook Fanpage ด้วยนะคะหน้าเพจของสำนักงานเลยนะคะก็สามารถไปติดตามก็ได้ค่ะแล้วก็แหล่งเรียนรู้แห่งนี้เนี่ยแต่ละวันเขาก็จะมีการอัปเดตว่ามีคนมาแต่ละวันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็มีการจัดทำสถิติของแต่ละวันด้วยค่ะนี่ก็เป็นช่วงแรกค่ะกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในวันนี้มีข่าวใต้ยาวๆกับทางรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะไปติดตามอีกหนึ่งช่วงค่ะสำหรับในช่วงของ PRD Service ค่ะ
1: ช่วง PRD Service
0: กลับมาในช่วงท้ายค่ะก่อนที่จะไปติดตามสารคดีนะสำหรับใต้ร่มพระบารมีพระปันปีหลวงค่ะวันนี้ PRD Service เนี่ยมีหลายเรื่องค่ะขอไปที่เรื่องแรกก่อนนะคะก็ย้ำด้วยว่า31สิงหาคมนี้นะ2569ค่ะก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะยังมี 4.54 ล้านรายค่ะยังไม่ดำเนินการแล้วก็ยื่นคำขอได้ก่อนแล้วก็แก้ไขข้อมูลผ่าน OSS ได้จนถึง20กันยายน2569ค่ะนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลค่ะก็ขอแจ้งเตือนประชาชนนะคะที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะแล้วก็ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและอยากจะประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งค่ะก็ต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคม2569นี้ค่ะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอได้ค่ะจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการค่ะตรวจสอบสถานะแล้วก็ยื่นคำขอภายในเวลาที่กำหนดค่ะส่วนข้อมูลณปัจจุบันค่ะมีผู้ยื่นคำขอได้ระบุว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวมกว่า9ล้านรายค่ะแล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้านรายนะคะหรือว่าร้อยละ 51.18 ค่ะขณะที่ยังไม่มีการยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยประมาณ4ล้านกว่ารายค่ะซึ่งก็ประมาณ 48.82% นะคะซึ่งผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์ของโครงการเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันเวลาราชการเลยค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนควรแยกกำหนดเวลาแล้วก็ดำเนินการออกเป็น2ส่วนในวันที่31สิงหาคม2569นี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายสำหรับการยื่นขอคำขอทบทวนสิทธิ์นะคะส่วนผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเนื้อสามารถนำเอกสารไปประกอบยื่นผ่าน ศูนย์ประสานงานได้ค่ะเป็น One Stop Service นะคะหรือว่าศูนย์ OS

เขตระดับอำเภอระดับเขตก็ได้ค่ะภายใน20กันยายน2569นี้ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศผลเนื้อการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่30กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะแล้วก็ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะรวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนแล้วค่ะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะมาที่เรื่องของทางกระทรวงคมนาคมกันบ้างค่ะก็มีการเปิดเตรียมเปิดบินตรงค่ะคุณหมิงอุดรธานีค่ะในวันที่8กันยายนนี้ก็ถือว่าสัปดาห์ละ2เที่ยวนะคะเชื่อมโยงระหว่างจีนสู่อีสานตอนบนหนุนการท่องเที่ยวค่ะเศรษฐกิจภูมิภาคค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลค่ะเดินหน้าส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างประเทศค่ะอันนี้ก็จะเป็น1ภาพนะคะแล้วก็ใกล้ๆสิ้นปีนี้ทางอุดรธานีก็จะมีงานใหญ่ด้วยสำหรับงานพืชสวนโลกค่ะก็ติดตามกันนะคะตอนนี้ทางกรมท่าอากาศยานที่ได้รับรองนะคะสำหรับการรับรองต่อจากอากาศยานเบตงบุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกและกระบี่นะคะก็ถือว่าเป็นภาพหนึ่งค่ะ2กันยายนนี้นายกระดับในเรื่องของการดำเนินงานของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องนะคะโดยหากว่าดำเนินการเป็นไปตามกำหนดค่ะท่าอากาศยานอุดรธานีก็จะเป็นท่าอากาศยานลำดับที่6ในสังกัดของกรมท่าอากาศยานที่ได้รับรองนะคะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกก็มีทั้งท่าอากาศยานเปตงนะคะแล้วก็บุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกและกระบี่นั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งข่าวเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะหมอก็ออกมาเตือนในเรื่องของการพบเด็กป่วยเป็นโควิด19ค่ะอัตราค่อนข้างสูงเลยเนื่องไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิด19ค่ะแล้วก็ขณะที่ทางด้านของ RSV กำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ฝากกันว่าเด็กส่วนใหญ่ก็ติดเชื้อไวรัสนะคะมีอาการไม่รุนแรงแต่ว่าสามารถที่จะพักผ่อนรักษาตามอาการนะคะที่บ้านจนกว่าจะหายเองนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะก็อย่างเช่นที่ทราบดีเรื่องของ RSV ก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะคะสำหรับการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ก็เช่นกันค่ะแล้วก็โควิด19ด้วยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังคงที่จะมีเตือนกันมาเป็นระยะจากทางด้านของคุณหมอนะคะสำหรับโรคทางเดินหายใจนะคะก็อยู่ในที่ชุมชนแออัดยังไงแล้วก็สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลานะคะมาปิดท้ายค่ะวันนี้หลายคนที่ติดตามในช่วงของภาคเช้าค่ะก็ถือว่าปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรนะคะรัฐบาลเปิดทดลองมอเตอร์เวย์แล้วค่ะวันนี้ M82 นะคะก็ฟรีทุก24ชั่วโมงค่ะเป็นการยกระดับการคมนาคมค่ะเชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ก็ถือว่าทางด้านของกรมทางหลวงก็ได้มีการเร่งรัดจากที่ผ่านมา M82 ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นะคะปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรนะคะตามนโยบายของ Quick Win นะคะของรัฐบาลแล้วก็วันนี้ค่ะทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะพร้อมเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมในช่วงของเอกชัยบ้านแพ้วต่อเนื่องจาก M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยค่ะที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วค่ะโดยจะมีการเปิดให้ใช้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะก่อนตอนนี้ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะก็ทำให้ประชาชนสามารถใช้ทางยกระดับได้ต่อเนื่องตั้งแต่บางขุนเทียนเลยผ่านเอกชัยบ้านแพ้วค่ะระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนะคะก็ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2นะแล้วก็เชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็นภาพข่าวทั้งหมดทั้งมวลนะคะของ5แยกข่าวค่ะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามทั้ง2ช่วงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะแล้วก็ช่วงของ PRD Service นะคะก็คงที่จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ให้ได้ติดตามกันในช่วงนี้ค่ะช่วงหน้าไปติดตามรับฟังสารคดีกันต่อนะคะเป็นสารคดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้5แยกข่าวสวทสุราษฎร์ธานีแม่ข่ายค่ะพร้อมกับสวทใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนคงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะส่วนวันจันทร์5แยกข่าวเจอกับสวทชุมพรค่ะวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติดพร้อมกับทีมงานลากันแล้วสวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้วันที่28 สิงหาคม 2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสรียงรับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันวรารัตน์ลาวิชัยควบคุมการผลิตโดยนายณวรัตน์ศรีแก้วเลิศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสรียงและอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้จะพาทุกท่านไปติดตามภาพแห่งความปลื้มปิติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่เสรียงและบ้านศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ชวนย้อนรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่เสรียงและบ้านศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีที่ใดบนพื้นแผ่นดินไทยที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึงวันศุกร์ที่26มกราคมพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านแม่เสรียงและบ้านศพเมยตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนปัจจุบันคือบ้านศพเมยตำบลศพเมยอำเภอศพเมยเวลา 11:05 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านแม่เสรียงแล้วทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดศรีบุญเรืองครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าไปยังพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดในโอกาสนี้ราษฎรได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้กล้วยไม้ผลิตผลและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระธาตุณวัดอุทยารมย์และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทั่วถึง ในโอกาสนี้ราษฎรได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้กล้วยไม้ผลิตผลและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลซึ่งเงินจำนวนนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายเป็นจตุปัจจัยสำหรับพระสงฆ์วัดศรีบุญเรืองและวัดอุทยารมณ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณบ้านแม่ตาลอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเวลา 16:05 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านศพเมยอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหมู่บ้านราษฎรชาวกะเหรี่ยง155คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชุดแปรงสีฟัน500ชุดข้าวโพดพันธุ์โปรตีนสูงและห่าน10ตัวแก่ผู้ใหญ่บ้านแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่กำลังปรับพื้นดินสำหรับทำนาเป็นขั้นตามไหล่เขาและแหล่งน้ำจากแม่น้ำสารวินแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหน่วยแพทย์หลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรวจรักษาและแจกยารักษาโรคแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังลานหน้าทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานสิ่งของแก่เด็กๆที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเด็กและคนไข้อีก2คนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานสิ่งของแก่เด็กๆนั้นราษฎรเผ่ากะเหรี่ยงได้บรรเลงดนตรีและร้องเพลงถวายด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีพระราชดำริให้มีโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนืออำเภอขุนยวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอนุรักษ์เขตแล้วโครงการธนาคารอาหารชุมชนณสวนป่าตามโครงการพระราชดำริปางตองหนึ่งห้วยมะเขือส้มตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนคงพระราชทานที่ปางอุ๋งในโครงการพระราชดำริปางตองสองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอนุรักษ์ป่าสักนวมินทรราชินีไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเดือนมีนาคม2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้พิจารณาหาหนทางในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีซึ่งเป็นกล้วยไม้ไทยที่หายากในปัจจุบันเนื่องจากถูกลักลอบเก็บออกจากป่าส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศจนกระทั่งปัจจุบันนี้กล้วยไม้รองเท้านารีไกลสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยแล้วกองทัพภาคที่3รับสนองพระราชดำริโดยทันทีด้วยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและพลเรือนเข้าดำเนินการสำรวจแหล่งกำเนิดกล้วยไม้รองเท้านารีใน17จังหวัดภาคเหนือและพบว่ามีกล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์อินทนนท์ยังปรากฏหลงเหลืออยู่บ้างที่บริเวณดอยแม่สุรินทร์ตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนดังนั้นเพื่อให้การอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ก่อนที่กล้วยไม้รองเท้านารีดังกล่าวจะถูกเก็บออกจากป่าเพื่อจำหน่ายซึ่งมีราคาสูงอันจะเป็นผลให้กล้วยไม้ชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยจนไม่สามารถแก้ไขได้กองทัพภาคที่3จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีขึ้น ามคำสั่งกองทัพภาคที่3และคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ให้หน่วยปกครองพื้นที่และหน่วยที่มีภารกิจพัฒนาประเทศรับผิดชอบในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพภาคที่3จึงมอบหมายให้มณฑลทหารบกที่33รับผิดชอบตั้งแต่ปีงบประมาณ2543เป็นต้นมาในปีพุทธศักราช2546มณฑลทหารบกที่33มีภารกิจต้องรับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่อำเภออมก๋อยประกอบกับนโยบายของกองทัพบกให้โอนความรับผิดชอบงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับหน่วยงานปกติในพื้นที่เข้ารับผิดชอบแทนจึงได้ประสานงานเพื่อโอนความรับผิดชอบของงานโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ด้านอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีจัดทำโรงเรือนมีการขยายพันธุ์โดยวิธีแยกหน่อในโรงเพาะซึ่งประกอบด้วยโรงเรือนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และโรงเรือนอนุบาลดูแลกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์และสนับสนุนกล้าพันธุ์แก่ชุมชนและสถานศึกษาลดการลักลอบนำกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ออกจากป่าธรรมชาติปัจจุบันมีการพบเพิ่มขึ้นในป่าธรรมชาติเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จทอดพระเนตรโครงการธนาคารอาหารชุมชนณสวนป่าตามโครงการพระราชดำริปางตองหนึ่งห้วยมะเขือส้มตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีพระราชดำริแก่อธิบดีกรมป่าไม้ความว่าทรงเป็นห่วงประชาชนจะไม่มีอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์บริโภคอย่างเพียงพอเขียดแลวเป็นกบชนิดหนึ่งที่มีมากในท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนทำให้เขียดแลวในสภาพธรรมชาติลดน้อยลงเป็นที่น่าวิตกว่าจะสูญพันธุ์ในอนาคตขอให้กรมป่าไม้จัดหาพื้นที่เหมาะสมทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไปด้วยการจัดหาสถานที่เพาะเลี้ยงเขียดแลวแบบธรรมชาติให้กรมป่าไม้จัดหาพื้นที่อย่างน้อย 1,000 ไร่กรมชลประทานจัดทำแหล่งน้ำสร้างความชุ่มชื้นกรมประมงจัดหาพันธุ์เขียดแลวปล่อยในพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติโดยให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตรัสเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินโครงการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติกับดร.ปลอดประสมสุรัสวดีอธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้นณวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลกรมป่าไม้จึงได้จัดตั้งโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติตามพระราชเสวนีจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2544
3: อย่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นท่านทรงเห็นในราษฎรในพื้นที่ไม่มีโปรตีนครับผมท่านก็เป็นทรงเป็นหัวราษฎรท่านก็ได้เห็นว่าเขียดแลวซึ่งเป็นเขียดที่มีมากในพื้นที่แม่สอดอยู่แล้วท่านก็มีสายพระเนตรอันกว้างไกลว่าให้โครงการส่งเสริม อนุรักษ์พันธุ์เขียดแลวแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงเขียดแลวเพื่อว่าจะให้ขยายพันธุ์แล้วก็มีจำนวนมากเพื่อให้ราษฎรได้เป็นบริโภคเป็นอาหารเพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับราษฎรในพื้นที่ครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับผมราษฎรในพื้นที่ก็จะได้รับทั้งประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมนะครับแล้วประโยชน์ทางตรงก็คืออย่างโครงการเลี้ยงเขียดแลวราษฎรก็สามารถใช้มาเป็นอาหารเพิ่มโปรตีนให้กับคนราษฎรในพื้นที่ได้แล้วประโยชน์ทางอ้อมทั้งไม่ว่าจะโครงการป่าศักดิ์นวมินทร์โครงการรักษาพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์นะครับก็จะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งธรรมชาติก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผลดีทั้งป่าต้นน้ำทั้งอากาศบริสุทธิ์ครับผม
2: การดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณเขียดแลวให้มีปริมาณมากขึ้นในป่าเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ธรรมชาติของเขียดแลวและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวและเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสามารถที่จะบริหารและจัดการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติต่อไปปังอุ๋ง ครงการพระราชดำริปางตองสองหมู่บ้านรวมไทยตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนหงพระราชทานที่ปางอุ๋งโครงการพระราชดำริปางตองสองจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือหงขาวคู่และหงดำซึ่งเป็นหงที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2545เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความสวยงามยามเช้าที่หงจะออกมาว่ายน้ำในอ่างเก็บน้ำท่ามกลางไอหมอกและป่าสนอันสวยงามโดยรวมแล้วหงพระราชทานคู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของมนต์เสน่ห์ที่ทำให้ปางอุ๋งมีเอกลักษณ์และมีความงดงามที่พิเศษภายใต้พระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์วันที่18กุมภาพันธ์2553สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้เป็นโครงการพระราชดำริและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อป่าสักที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ว่าป่าสักนวมินทรราชินีโดยให้ปกป้องทรัพยากรในพื้นที่ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลอดจนสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความยั่งยืนตลอดไปเพื่ออนุรักษ์ป่าสักนวมินทรราชินีไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านพันธุกรรมไม้สักเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 312,000 ไร่พื้นที่ผืนป่าสักนวมินทรราชินี 58,428 ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายด้านนายณรงค์ฤทธิ์คำลือผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เสรียงกล่าวว่าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านได้ทรงแลงเห็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที
3: ่ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงครับผมท่านได้ทรงแลงเห็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของราษฎรในพื้นที่ป่าอยู่ได้ราษฎรอยู่ได้ครับของโครงการของท่านก็เล็งเห็นทั้งอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของราษฎรนะครับผมครับยกตัวอย่างเช่นของในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ของท่านก็มีอยู่เกี่ยวกับของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ก็อย่างเช่นโครงการป่าสักนวมินทรมหาราชินีครับผมแล้วก็โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านาลีอีเทนนเป็นต้นครับผมอาการอนุรักษ์ป่าก็เป็นแหล่งต้นน้ำและป่าตรงนี้เป็นป่าที่เป็นผืนเดียวในประเทศไทยก็ซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นหนึ่งเดียวในประเทศไทยและโครงการอนุรักษ์พันธุ์ตรงนี้ไว้ก็คือเป็นอนุรักษ์ที่เป็นแหล่งที่มันเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของชาวบ้านที่จะมีต้นน้ำลำธารได้ใช้ตลอดครับผมพวกเราประชาชนชาวไทยทุกคนน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ท่านมีสายพระเนตรอันยาวไกลได้ริเริ่มโครงการซึ่งเป็นโครงการที่เป็นตัวอย่างและก็ประสบความสำเร็จก็อยากให้พี่น้องทุกคนได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้แล้วก็นำปรับไปใช้ในประโยชน์และในชีวิตประจำวันนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลและรักษาเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและลูกหลานสืบทอดไปครับผม
2: นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงต่อยอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ผ่านการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพความเป็นอยู่เพื่อสร้างความยั่งยืนโดยไม่เลือกชาติพันธุ์ให้กับประสบนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทั่วประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนไปติดตามความรู้สึกของประสงค์นิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและสานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: สวัสดีครับกับผมศาสนาจารย์สิริชัยคันชิงามพันธ์สิทธิวิบาลคิดจักธรรมพรคิดจักภาคที่หนึ่งสภาคิดจักในประเทศไทยแล้วก็เป็นกรรมการประสานงานคิดจักโปรเตสแตนต์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราคิดชนชาวไทยแล้วก็คิดชนแม่เสลียงต่างมีความรู้สึกอะไรในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคิดชนชาวไทยและโดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระองค์ท่านได้มีโครงการพระราชดำริเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องคิดชนและพี่น้องที่อยู่บนพื้นที่ราบสูงเราต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการที่พระองค์ท่านได้สวรรคตเรารู้สึกอะไรอย่างยิ่ง
5: สวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมผมสุริยารามวงศ์รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีความรู้สึกนะครับที่ได้ข่าวเศร้าทั้งแผ่นดินของคนไทยผมก็เศร้าด้วยแล้วรู้สึกได้ถึงการจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกถึงเรื่องราวความดีงามที่เราได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านไปยังคนรุ่นต่อๆไปศาสนาอิสลามเราสอนถึงการทำความดีแล้วก็ให้พยายามจดจำเมื่อเราเห็นคนทำความดีเรื่องราวหนึ่งที่เราจำแม่นแล้วก็เห็นเป็นภาพเป็นข่าวตลอดชีวิตของผมจนกระทั่งถึงปีนี้อายุ65แล้วเนี่ยเรายังได้สัมผัสได้รับรู้เรื่องราวของพระองค์ท่านที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังราษฎรทุกหมู่เหล่าไปเยี่ยมแม้ว่าจะลำบากในการเดินทางอย่างไรทรงงานบางทีถึง3ทุ่ม4ทุ่มยังไม่ได้พักอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็รำลึกย้อนรอยในการตามรอยเบื้องยุคลบาทในการสร้างความดีต่อแผ่นดินครับ
6: แย่ชื่อนางมารสีวนาโชตเป็นคนชนเผ่าจากอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะยายมีความรู้สึกต่อพระองค์ท่านพระองค์เหมือนกับพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของยายและทั้งประเทศไทยและทั้งโลกพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตความรักความสงสารความช่วยเหลือเหมือนกับพระองค์ทรงรับรู้หมดว่าพวกเรารักพระองค์และพระองค์ก็รักพวกเราด้วยยายเคยเข้าเฝ้าบ่อยครั้งยายดีใจมากและปลื้มใจมากที่พระองค์ทรงแย้มพระสวนเนาะแล้วก็ทรงถามถึงการทำมาหากินของยายแล้วก็ชนเผ่าของยายยายตั้งใจว่ายายจะสานต่องานของชนเผ่าของยายให้ดีๆตามที่พระองค์ทรงรักและเป็นห่วงยายจะพยายามช่วยลูกหลานชนเผ่าของยายอย่าให้ ลายผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือรูปแบบทุกอย่างอย่าให้หายจากแผ่นดินไทยนี้แล้วก็ยายอยากจะให้ลูกหลานทำสืบต่อๆไปจนกว่าชีวิตจะหาไม
2: ่ถึงแม้วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเสด็จสวรรคตแล้วความห่วงใยพระปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งผ่านการสานต่อด้วยแรงศรัทธาของประสงค์นิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทั่วประเทศและยังคงส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศและวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังขอนำรายการลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

กำลังกลับแล้วดื่มแต่ดื่มไปนิดเดียวก็เพื่อนมันชวนไม่เป็นไรไม่ต้องมารับไม่เมาไม่เมาเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอขับรถก่อนแล้วเจอกันที่บ้านจ้า

0: สถิติพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับผู้ขับไม่คิดว่าตัวเองเมาดื่มแล้วขับนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอีกด้วยอย่าประมาทจนทำให้ใครต้องกลายเป็นผู้สูญเสียดื่มแล้วขับอาจดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
1: ท่านผู้มีเกียรติคะขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบตงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เสน่ห์ชายแดนใต้จะใกล้ขึ้นกว่าที่เคยเหยียบหมอกแดนใต้เช็คอินความสวยงามต้องห้ามพลาดสกายวอล์กไอเยเวง
1: อย่างความสุขแบบนี้เที่ยวบานหนุ่ยกะลุยเลยวางก็มาเที่ยวค่ะชายแดนใต้ความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีและผู้คน
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดคาดคิกออฟการใช้โซล่าครัวเรือนเดือนกันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีย
9: ังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกค้น
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทคาดคิกออฟการใช้โซล่าครัวเรือนเดือนกันยายนนี้
11: นายเอกนิติริติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังที่ประชุมสภาอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วยพร้อมระบุว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้ โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิจปาโลรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งความดำเนินคดีกรณีเอกสารความเห็นรองเลขาธิการกกต.เกี่ยวกับคดีเลือกสว.ถูกเผยแพร่นายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าแจ้งความณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีไอลอว์เผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เชียงรายปั้นครูบัญชีทุกตำบลใช้สมาร์ทมีพลัสช่วยเกษตรกรวางแผนการเงินและแก้หนี
12: ้นางสาวปิยรัตน์ตียภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสู่ความเข้มแข็งภาคเกษตรไทยระดับตำบลโดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมอดินอาสารวมกว่า120คนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาอาสาสมัครให้เป็นครูบัญชีอาสาทุกตำบลผ่านการรีสกิลและอัพสกิลเพิ่มทักษะการทำบัญชีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทมีพลัสเพื่อช่วยเกษตรกรบริหารรายรับรายจ่ายรู้ต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการบริหารจัดการทางการเงินเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรยุคใหม่โดยครูบัญชีอาสาจะเป็นกลไกถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนสร้างวินัยทางการเงินและการออมเพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนวสินคำพิรวงสวทชเชียงรายรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

และสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

วัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอความรู้ทางกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจมีผลทางกฎหมายอย่างไรการมอบอำนาจเป็นเรื่องที่เราสามารถพบเจอได้อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการติดต่อหน่วยงานราชการการทำธุรกรรมทางการเงินการซื้อขายทรัพย์สินหรือแม้แต่การดำเนินคดีในศาลการมอบอำนาจหมายถึงการที่ผู้มอบอำนาจหรือตัวการแสดงเจตนาให้ผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนตนโดยการกระทำของผู้รับมอบอำนาจภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมีผลผูกพันผู้มอบอำนาจเสมือนว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำการนั้นด้วยตนเองในชีวิตประจำวันเราพบเห็นการมอบอำนาจอยู่เป็นประจำเช่นการมอบอำนาจให้ญาติไปรับเอกสารราชการแทนการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการซื้อขายที่ดินแทนหรือการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปถอนเงินหรือรับเงินแทนการมอบอำนาจในทางแพ่งเช่นการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินหรือทรัพย์สินแทนกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือทุกกรณีแต่ในทางปฏิบัติแล้วการทำเป็นหนังสือถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการมอบอำนาจในเรื่องนั้นจริงและสามารถระบุขอบเขตของผู้รับมอบอำนาจได้อย่างชัดเจนเมื่อได้รับมอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจต้องกระทำภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับหากกระทำเกินกว่าขอบเขตอำนาจการกระทำนั้นอาจไม่มีผลผูกพันผู้มอบอำนาจและอาจทำให้ผู้รับมอบอำนาจต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นสำหรับในคดีอาญาการมอบอำนาจมีลักษณะพิเศษและต้องระบุถ้อยคำชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้เสียหายและการดำเนินคดีอาญาเช่นในคดีความผิดอันยอมความได้ผู้เสียหายสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปร้องทุกข์แทนได้แต่ในหนังสือมอบอำนาจต้องระบุข้อความที่เกี่ยวกับอำนาจการร้องทุกข์ไว้ให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นแล้วการร้องทุกข์ของผู้รับมอบอำนาจอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับการถอนคำร้องทุกข์การยอมความหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้เสียหายก็มักมีการมอบอำนาจโดยชัดเจนเช่นเดียวกันเมื่อมีการมอบอำนาจแล้วอำนาจของผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนก็อาจสิ้นสุดลงได้เช่นผู้มอบอำนาจเพิกถอนการมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจบอกเลิกกันเป็นตัวแทนการเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือในบางกรณีเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายข้อควรระวังคือเราไม่ควรลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ยังกรอกข้อความไม่ครบถ้วนไม่ควรส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารสำคัญให้ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็นและควรระบุขอบเขตอำนาจระยะเวลาวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำเอกสารของเราไปใช้ในทางที่ผิดการมอบอำนาจถือเป็นกลไกทางกฎหมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราสามารถดำเนินกิจการต่างๆผ่านบุคคลอื่นได้แต่การมอบอำนาจนั้นต้องกระทำอย่างชัดเจนถูกต้องและรอบคอบเพราะการกระทำของผู้รับมอบอำนาจอาจก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่และความรับผิดผูกพันผู้มอบอำนาจได้โดยตรงหากเราเข้าใจหลักการเหล่านี้ก็จะสามารถใช้การมอบอำนาจได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
2: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสิ้นสุดสัปดาห์นี้แล้วนะคะวันนี้ก็ใครที่ได้มีโอกาสนะใครหลายๆคนอาจจะได้มีโอกาสหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ก็ทำงานแล้วก็พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็พักผ่อนกันนะคะเพื่อที่จะกลับมาทำงานในวันจันทร์นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ในสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มเดินใหม่แล้วเนาะวันจันทร์เป็นวันที่31นะคะแล้วก็วันที่1กันยายนในวันอังคารนั่นเองเริ่มต้นเดือนกันยายนในสัปดาห์หน้าด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาล่ะรายการบอกเล่า90นะคะก็เจอกันกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.โดยประมาณค่ะติดตามกันได้ทางสวทชุมพรนะคะ FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้กับคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะจากทางสถานีด้วยแล้วก็รายการต่างๆจากทางสถานีด้วยเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของรายการบอกเล่า90นะคะมีข้อมูลเนื้อหาสาระต่างๆมาฝากกันรวมไปถึงผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันด้วยนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นผลงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะสำหรับรายการบอกเล่า90ของเราในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะใครที่ชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตก็สามารถติดตามกันได้นะคะมาดูกันว่าวันนี้น้องบุ๋มนำเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันบ้างนะคะในช่วงของข่าวสารจากทางภาครัฐวันนี้นำเรื่องของการปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรรัฐบาลเปิดทดลองมอเตอร์เวย์ M82 ฟรีทุกวัน24ชั่วโมงนะคะยกระดับการคมนาคมค่ะเชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงของสุขภาพวันนี้นำเรื่องของเท้ามาฝากกันเท้าเหม็นปัญหากวนใจที่คุณอาจไม่รู้ว่ารองเท้าคือตัวการสำคัญนะคะในช่วงสุดท้ายข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพค่ะวันนี้นำเรื่องของได้งานหรือได้โอนหางานต่างประเทศผ่านโซเชียลระวังถูกหลอกจนหมดตัวนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันในทุกๆช่วงของรายการในวันนี้ค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะไปพักฟังผลงานเพลงกันก่อนสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
4: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐกันนะคะวันนี้อย่างที่บอกไปนำเรื่องของปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรรัฐบาลเปิดทดลองมอเตอร์เวย์ M82 ฟรีทุกวัน24ชั่วโมงค่ะยกระดับการคมนาคมเชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ยะได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ากรมทางหลวงได้เร่งรัดโครงการ M82 ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรตามนโยบายควิกวินนะคะของรัฐบาลและก็นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมในช่วงของเอกมัยบ้านแพ้วต่อเนื่องจาก M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยที่ได้เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วนะคะโดยจะเปิดให้ใช้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทำให้ประชาชนสามารถใช้ทางยกระดับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยจนถึงบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลเมตรช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2และเชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยถนนสายโดยมอเตอร์เวย์สาย M82 นี่นะคะจะทดลองให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 นเป็นต้นไปโดยเปิดเพิ่มในช่วงของเอกมัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรมีทางขึ้นลง4แห่งนะคะได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาครนะคะและด่านสมุทรสาครส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางและก็ยังไม่มีการเปิดใช้งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยกรมทางหลวงจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการ M82 อย่างเต็มรูปแบบพร้อมเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572ค่ะทั้งนี้เนื่องจากงานก่อสร้างและระบบบริหารจัดการความปลอดภัยต่างๆยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะคะทางกรมทางหลวงจึงกำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่คนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์ทุกขนาดเครื่องยนต์รถสามล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทไม่อนุญาตให้ใช้ทางยกระดับ M82 โดยยังสามารถสัญจรบนถนนพระราม2ด้านล่างได้ตามปกติค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาล่ะใกล้เข้ามาแล้วนะถนน7ชั่วโคตรใกล้จะปิดตำนานลงแล้วคุณผู้ชมฟังค่ะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: แต่วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกแล้ว90ค่ะในช่วงนี้เป็นประจำอยู่แล้วที่จะนำเรื่องราวสุขภาพมาฝากกันนะคะวันนี้น้องบุ๋มนำเรื่องของเท้ามาฝากกันนะเท้าเหม็นปัญหากวนใจที่คุณอาจไม่รู้ว่ารองเท้าคือตัวการสำคัญนะคะปัญหาสุดคลาสสิกที่หลายคนเคยเจอก็คือเท้าเหม็นไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายนะคะก็มีโอกาสประสบปัญหานี้ได้และบ่อยครั้งที่เรามักจะมองข้ามสาเหตุใกล้ตัวอย่างรองเท้าไปค่ะวันนี้จะพาไปเจาะลึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างกลิ่นเท้ากับรองเท้าที่สวมใส่กันอยู่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็จะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหาอย่างตรงจุดเพื่อให้มั่นใจในทุกอย่างก้าวนั่นเองค่ะทำไมรองเท้าถึงทำให้เท้าเหม็นได้นะคะกลิ่นเท้าเหม็นเกิดจากการที่แบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังของเราไปย่อยสลายเหงื่อที่ออกมาจากเท้านะคะซึ่งโดยปกติเท้าของคนเราก็มีต่อมเหงื่อมากถึง 250,000 ต่อมต่อข้างเมื่อเท้าอับชื้นจากเหงื่อและไม่มีอากาศถ่ายเทในรองเท้าก็จะกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะคะทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ตามมาและนี่ก็คือปัจจัยจากรองเท้าที่ส่งผลต่อกลิ่นเท้านะคะวัสดุและการระบายอากาศไม่ดีตัวการสำคัญที่ทำให้เท้าอับชื้นค่ะวัสดุสังเคราะห์รองเท้าที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์เช่นหนังเทียมไนลอนหรือพลาสติกนะคะมักจะไม่สามารถระบายอากาศได้ดีเท่าที่ควรทำให้เหงื่อที่ออกที่เท้าระบายออกไม่ได้นะคะเกิดการสะสมความชื้นภายในรองเท้าส่งผลให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีค่ะการออกแบบที่ปิดทึบนะคะรองเท้าบางประเภทเช่นรองเท้าบูทรองเท้าคัชชูที่ปิดสนิทหรือรองเท้ากีฬาที่ออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะแต่ขาดการระบายอากาศที่ดีก็จะกักเก็บความร้อนและความชื้นไว้ภายในทำให้เท้าอับชื้นตลอดทั้งวันนะคะพื้นรองเท้าด้านในค่ะวัสดุพื้นรองเท้าด้านในก็มีส่วนสำคัญหากเป็นวัสดุที่ดูดซับความชื้นได้ดีแต่ว่าแห้งช้าก็จะยิ่งทำให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียและก็กลิ่นได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าสุขภาพอนามัยของเท้าสิ่งที่หลายคนละเลยค่ะรองเท้าไม่สะอาดนะคะการไม่ทำความสะอาดรองเท้าอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาที่ซับเหงื่อได้ดีก็จะทำให้แบคทีเรียและก็เชื้อราสะสมอยู่ภายในรองเท้านะคะเมื่อนำกลับมาสวมใส่ซ้ำก็จะทำให้เท้ามีกลิ่นได้ง่ายขึ้นใส่รองเท้าคู่เดิมซ้ำๆค่ะการใส่รองเท้าคู่เดิมทุกวันโดยไม่มีการผึ่งให้แห้งสนิทก็จะทำให้ความชื้นสะสมอยู่ภายในรองเท้าตลอดเวลาแล้วก็กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อแบคทีเรียชั้นดีนะคะถุงเท้าไม่เหมาะสมค่ะแม้จะไม่ใช่รองเท้าโดยตรงแต่ถุงเท้าก็เป็นส่วนสำคัญที่อยู่ร่วมกับรองเท้านะคะการเลือกถุงเท้าที่ทำจากวัสดุไม่ระบายอากาศเช่นไนลอนก็จะยิ่งเพิ่มความอับชื้นและก็ทำให้เท้าเหม็นง่ายขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแก้ปัญหาเท้าเหม็นได้อย่างตรงจุดนะคะก็คือเคล็ดลับการเลือกรองเท้าและก็การดูแลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพื่อนะคะบอกลาปัญหาเท้าเหม็นอย่างยั่งยืนนะคะก็ต้องใส่ใจทั้งการเลือกรองเท้าและการดูแลสุขอนามัยของเท้าและก็รองเท้าไปพร้อมๆกันนะคะ1ค่ะเลือกวัสดุรองเท้าที่ระบายอากาศได้ดีนะคะหนังแท้รองเท้าหนังแท้สามารถระบายอากาศได้ดีกว่าหนังเทียมและก็ช่วยให้เท้าไม่อับชื้นนะคะผ้าแคนวาสหรือตาข่ายรองเท้าผ้าใบที่ทำจากวัสดุเหล่านี้ก็จะมีการระบายอากาศที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับผู้ที่เหงื่อออกง่ายค่ะเส้นใยธรรมชาตินะคะเลือกถุงเท้าที่ทำจากผ้าฝ้ายนะคะหรือว่าขนสัตว์เมอริโนซึ่งจะมีคุณสมบัติดูดซับเหงื่อและก็ระบายอากาศได้ดีกว่าเส้นใยสังเคราะห์2ค่ะดูแลสุขภาพอนามัยของรองเท้าอย่างสม่ำเสมอด้วยการทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำรองเท้าผ้าใบก็ควรซักทำความสะอาดเป็นประจำและผึ่งแดดให้แห้งสนิทนะคะสลับรองเท้าใส่ไม่ควรใส่รองเท้าคู่เดิมซ้ำกันทุกวันควรมีรองเท้าหลายคู่เพื่อสลับกันใส่เพื่อให้รองเท้าแต่ละคู่มีเวลาผึ่งลมให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้ใหม่นะคะใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูดซับกลิ่นค่ะผงโรยเท้าสำหรับการดูดซับเหงื่อสเปรย์ระงับกลิ่นรองเท้านะคะหรือว่าถุงถ่านดูดกลิ่นสามารถช่วยลดความชื้นและกลิ่นอับในรองเท้าได้เปลี่ยนรองเท้าด้านในนะคะหากพื้นรองเท้าด้านในเก่าหรือว่ามีกลิ่นอับมากควรเปลี่ยนใหม่และเลือกรองเท้า แล้วก็เลือกพื้นรองเท้าที่ทำจากวัสดุที่ระบายอากาศได้ดีนะคะ 3. ค่ะดูแลสุขอนามัยของเท้าเป็นสำคัญนะคะล้างเท้าให้สะอาดล้างเท้าด้วยสบู่แล้วก็น้ำทุกวันโดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วเช็ดให้แห้งสนิททุกครั้งหลังอาบน้ำหรือเมื่อเท้าเปียกนะคะใช้แป้งฝุ่นหรือสเปรย์ระงับเหงื่อสำหรับเท้าช่วยควบคุมเหงื่อแล้วก็ลดการอับชื้นได้ค่ะดูแลเล็บเท้านะคะแต่เล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและเชื้อโรคไปสะสมใต้เล็บนะคะแล้วก็ใส่ถุงเท้าทุกครั้งการใส่ถุงเท้าทุกครั้งจะช่วยดูดซับเหงื่อได้ดีกว่าการใส่รองเท้าเปล่าๆนะคะโดยสรุปแล้วปัญหาเท้าเหม็นส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุมาจากความอับชื้นภายในนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นความอับชื้นภายในรองเท้าค่ะซึ่งเป็นผลมาจากการเลือกวัสดุที่ไม่เหมาะสมและการขาดการดูแลสุขอนามัยที่ดีนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกรองเท้าการดูแลทำความสะอาดรองเท้าอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการดูแลสุขอนามัยเท้าก็จะช่วยให้คุณบอกลากลิ่นไม่พึงประสงค์นี้ไปได้อย่างแน่นอนเพื่อความมั่นใจในทุกย่างก้าวของคุณนั่นเองค่ะเอาล่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของปัญหาเท้าเหม็นเนาะบางคนอาจจะมีปัญหากวนใจอยู่เราอาจจะลองดูแลสุขภาพเท้าแล้วก็เลือกรองเท้าที่ระบายอากาศได้ดีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรวมไปถึงความรักษาความสะอาดของรองเท้าเป็นประจำด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะไปฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งช่วงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะติดตามเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพต่างๆที่นำมาฝากกันในช่วง

0: ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: อกหลอนป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนจะจากกันไปเป็นประจำทุกวันนะคะก็จะนำข้อมูลข่าวสารข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้นำเรื่องได้งานหรือได้โอนหางานต่างประเทศผ่านโซเชียลระวังถูกหลอกจนหมดตัวนะคะปัจจุบันตำรวจไซเบอร์พบกลุ่มมิจฉาชีพใช้ Facebook และ LINE เป็นช่องทางหลอกลวงผู้ที่กำลังมองหางานในต่างประเทศค่ะโดยอ้างว่าสามารถจัดหางานและดำเนินงานต่างๆด้านเอกสารให้ได้นะคะผู้เสียหายจำนวนมากสูญเสียเงินจากการหลงเชื่อคำโฆษณาที่ดูน่าเชื่อถือก่อนถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆจนสูญเงินจำนวนมากนะคะกลลวงที่พบบ่อยๆก็คืออ้างว่ามีนายจ้างในต่างประเทศรองรับแล้วเรียกเก็บค่าดำเนินการต่างๆนะคะเรียกเก็บค่าประกันวีซ่าอ้างว่าต้องแสดงฐานะทางการเงินให้โอนเงินอยู่หลายครั้งแอบอ้างเป็นเจ้าที่ของหน่วยงานภาครัฐนะคะจำให้ขึ้นใจไว้ว่าการเดินทางไปต่างประเทศที่ถูกต้องไม่ควรเริ่มต้นด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลก่อนตัดสินใจสมัครงานควรตรวจสอบให้แน่ใจนะคะบริษัทจัดหางานได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานหรือไม่มีใบอนุญาตจัดหางานอย่างถูกต้องหรือไม่มีที่ตั้งและข้อมูลติดต่อที่ตรวจสอบได้หรือไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายผิดปกติหรือไม่หากต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศควรติดต่อผ่านกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการจัดหางานและก็คุ้มครองแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศค่ะช่องทางการตรวจสอบข้อมูลนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคือไปที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะคะสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานค่ะ www.doe.go.th นะคะถ้าหากโดนหลอกแจ้งความออนไลน์ไปได้ที่ www.thaipolishonline.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเตือนกันอยู่ทุกวันนะก่อนที่จะหลงเชื่ออะไรก็ให้คิดก่อนนะคะก่อนโอนก่อนให้ข้อมูลส่วนตัวทุกครั้งนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะเอาล่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังนะวันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วนะคะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องบุ๋มเย็นจิตหลักคำจรนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะเวลาเดียวกันนี้นะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะแล้วก็หน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

0: MEDCO Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน MEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบไปแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
0: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
4: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
0: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
4: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
0: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับชุมพรจัดมหกรรมความสำเร็จพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเสริมชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงสถานพินิจชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนชุมพรเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรง 28-30 สิงหาคมย้ำประชาชนรับมือใกล้ชิดสุปจีเดินหน้าเจรจา ART ไทยสหรัฐย้ำ3กรอบสำคัญปกป้องผลประโยชน์ชาติพาณิชย์ยกเลิกนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 600,000 ตันชะลอโควต้า WTO คุมเข้มการรับซื้อนำเข้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: จำกันไว้สักคำหนึ่งง่ายๆว่าดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียถ้ามันดูเป็นอะไรเข้ามาก็มาสอนทั้งที่เขาเรียกกันว่าความถูกก็เป็นครูความผิดก็เป็นครูนี่น้อยคนจะฟังรู้เรื่อง
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
5: แม่ชาเน็ตให้หน่อยหนูเรียนออนไลน์ไม่ได
6: ้โอ้ยแม่สายแล้วจะต้องไปไลฟ์สดขายผ้ากับป้าบัวจ้า
5: สั่งงานแล้วหนูจะเรียนยังไงอ่ะแล้วพ่อล่ะ
6: ไปกับแม่พ่อน่ะมีนัดเทเลเฮลกับหมอตอน10โมงนี่ไปศูนย์ USO Net หมู่บ้านเรานี่แหละเน็ตเขาแรงแรง
5: แต่มันอยู่ในโรงเรียนนะแม่แม่จะใช้ได้หรอ
6: โอ้ย USO Net นะเขาเปิดให้ทุกคนเข้าใช้ได้ฟรีๆเลยจะใช้คอมใช้เน็ตไลฟ์ขายของเขาก็เปิดบริการทุกวันแม่เห็นผู้ใหญ่บ้านแกก็ไปนั่งประชุมออนไลน์ที่นั่นนะถึงได้รู้ว่าศูนย์ USO Net ในหมู่บ้านเราสำนักงานกสทช.เขาทำให้ชุมชนห่างไกลอย่าถามเยอะไปรีบไปแต่งตัวแล้วไปด้วยกัน
7: ไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนการเชื่อมต่อก็ไปถึง USO Net และบริการอื่นๆของ USO ในพื้นที่ห่างไกลด้วยโครงข่ายของ USO Net โครงข่ายอินเทอร์เน็ตต่อเชื่อมที่มากกว่าการเชื่อมต่อ USO ครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยสำนักงานกสทช.
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่ชุมพรจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโชว์ผลสำเร็จชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการร่วมพิธีณห้องพุทธรักษาโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าจังหวัดชุมพรมีความโดดเด่นและหลากหลายทั้งด้านการเกษตรการประมงการค้าการบริการและการท่องเที่ยวการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจึงต้องสอดคล้องกับบริบทพื้นที่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและรายได้ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนด้านนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐาน รากให้มั่นคงพร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้าหมายจำนวน50คนประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนระดับจังหวัดและอำเภอบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้แทนกลุ่มองค์กรและภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนภายในงานจัดแสดงนิทรรศการผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากรวม9บูธครอบคลุมการแก้ไขปัญหาความยากจนและสาธิตอาชีพการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยโคกหนองนาโมเดลกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมการบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดองค์ความรู้และนำแนวทางที่ประสบความสำเร็จไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไปต่อมาสถานพินิจชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจชุมพรเพื่อรวมสนับสนุนภารกิจด้านการสงเคราะห์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์มีประสบการณ์ด้านการดูแลหรือช่วยเหลือเด็กหรือมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมประกอบอาชีพสุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง17กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยผู้สมัครต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานแสดงตนและรูปถ่ายหน้าตรงขนาด2นิ้วจำนวน2รูปซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานพินิจเข้าเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนรวมถึงสนับสนุนด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการช่วยเหลือภายหลังปล่อยตัวตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีวาระ3ปีและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทนทั้งนี้การรับสมัครเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสมมาต่อกันที่จังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569จังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569เนื่องจากมีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งโดยขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและการเดินทางโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้ฝนฟ้าคะนองอาจมาพร้อมกับลมกระโชกแรงซึ่งอาจส่งผลให้ต้นไม้กิ่งไม้หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงได้รับความเสียหายจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบและจัดเก็บสิ่งของที่อาจปลิวหรือได้รับความเสียหายจากลมแรงรวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงในช่วงที่เกิดฝนฟ้าคะนองสำหรับบริเวณอ่าวไทยห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือและผู้ประกอบการทางทะเลเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากฝั่งและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหรือคลื่นลมแรงเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจังหวัดชุมพรขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและสภาพอากาศแปรปรวนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มาต่อกันที่สุภจีเดินหน้าเจรจา ART ไทยสหรัฐย้ำ3กรอบสำคัญปกป้องผลประโยชน์ชาติควบคู่รักษาตลาดส่งออกและสร้างความเชื่อมั่นผู้ประกอบการไทยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน Agreement on Reciprocal Trade หรือว่า ART ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายน2569มีค

และการพิจารณาการลงทุนในสาขาที่มีความอ่อนไหวโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานและบริการสำคัญนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเจรจามีความคืบหน้ากว่า60%ประเด็นสำคัญได้แก่มาตรการภาษีและกฎถิ่นกำเนิดสินค้า Rules of Origin ขณะที่มาตรการภาษีแรงงานบังคับตามมาตรา301อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐส่วนประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินสหรัฐจัดไทยอยู่ในกลุ่มเทียร์2ร่วมกับประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของจีนโดยประเมินว่าเมื่อพิจารณาตามมาตรการโดยรวมอัตราภาษีของไทยไม่น่าเกิน19-20%ภาคเอกชนเห็นว่าการเจรจาควรมองความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในภาพรวมโดยการเพิ่มการนำเข้าควรเป็นสินค้าที่ไทยมีความต้องการจริงเช่นพลังงานเครื่องจักรเทคโนโลยีขั้นสูงอุปกรณ์การบินและเคมีพันพร้อมคำนึงถึงผลกระทบต่อ SME และเกษตรกรและควรต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างงานทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการค้าและภาษีในส่วนที่เหมาะสมควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยของผู้บริโภคความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองสาขาการลงทุนที่มีความอ่อนไหวเพื่อให้การเจรจา ART เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการในระยะยาวต่อมาพาณิชย์ยกเลิกประกาศนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 600,000 ตันสั่งชะลอโควต้า WTO คุมเข้มการรับซื้อนำเข้าทบทวนต้นทุนให้เหมาะสมนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยกรณีมีกระแสข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประกาศขององค์การคลังสินค้าหรือว่าอคส.เรื่องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 600,000 ตันว่าขณะนี้ได้มีการทบทวนสถานการณ์และยกเลิกประกาศดังกล่าวแล้วเพื่อให้การบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ผลผลิตภายในประเทศและไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เรือโทวีรชัยโกษาแสงรองผู้อำนวยการองค์กรคลังสินค้ารักษาการแทนผู้อำนวยการองค์กรคลังสินค้ากล่าวว่าก่อนหน้านี้อคส.ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขโครงการนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ให้มีปริมาณที่เหมาะสมและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาอาหารสัตว์รวมถึงราคาวัตถุดิบสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารสัตว์การดำเนินการดังกล่าวมีที่มาจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญของประเทศมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 400,000 ไร่และเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตและเส้นทางขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญโดยในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากขณะที่สถานการณ์มีแนวโน้มขยายไปยังจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิษณุโลกซึ่งอาจส่งผลให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงและกระทบต่อปริมาณวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อคส.จึงมีความกังวลว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้อและปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอในช่วงปลายปีอาจส่งผลต่อราคาอาหารสัตว์และราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องจึงได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีความสมดุลและรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยกำหนดเงื่อนไขให้จัดเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำเข้าไว้ในคลังสินค้าไม่น้อยกว่า3เดือนและหากประสงค์จะนำออกไปใช้ประกอบธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากอคส.ก่อนเพื่อจัดลำดับการใช้วัตถุดิบโดยให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศเข้าสู่ระบบการผลิตอาหารสัตว์ก่อนและนำเข้าวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมเมื่อมีความจำเป็นด้านนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลสถานการณ์การนำเข้าและการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการใช้วัตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์กับการดูแลผลผลิตและราคาที่เกษตรกรควรได้รับทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือจากผู้นำเข้าให้ชะลอการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโควต้าภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO จากเดิมที่กำหนดไว้ 572,405 ตันโดยในส่วนที่กำหนดส่งมอบภายในเดือนธันวาคม2569จำนวน 120,000 ตันขอให้ดำเนินการตามแผนและขอความร่วมมือให้ปริมาณส่วนที่เหลือชะลอการนำเข้าเป็นปี2570เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์ผลผลิตการรับซื้อการนำเข้าและความต้องการการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างใกล้ชิดพร้อมทบทวนต้นทุนและสถานการณ์

0: การตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดความสมดุลด้านราคาและไม่กระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: ในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
2: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูก
3: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
1: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวันควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือคนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:35 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ลงเต็มที่เวลา 7:51 นาทีจบรอบวันทันข่าวกิติพงษ์พนมสวรรค์ควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยในวันนี้นะครับจะขอนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับปลาทองนะครับคุณฟังครับปลาทองนะครับบางครั้งนิยมเรียกว่าปลาเงินปลาทองนะครับเป็นปลาน้ำจืดอยู่ในวงปลาตะเพียนนะครับเป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและก็ญี่ปุ่นนะครับโดยดั้งเดิมถือเป็นปลาที่ถูกนำมาบริโภคเป็นอาหารนะครับต่อมาได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีนะครับจนกลายเป็นปลาสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ในปัจจุบันนะครับโดยปลาทองเชื่อว่าเป็นปลาสวยงามชนิดแรกที่มนุษย์เลี้ยงนะครับจากหลักฐานที่ปรากฏไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีมาแล้วนะครับเป็นรูปสลักปลาทองหลากหลายสีนะครับว่ายน้ำรวมกันอยู่ที่บ่อที่ประเทศจีนนะครับถือเป็นประเทศแรกที่เลี้ยงปลาทองแต่ญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์ของปลาทองให้มีความสวยงามและก็หลากหลายมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยเมืองแรกที่มีการทำการเลี้ยงก็คือซาไกนะครับในจังหวัดโอซากะนะครับในราวปีคริสตศักราช1502ถึง1503นะครับแล้วก็กลายเป็นที่นิยมเมื่อเวลาต่อมาอีกราว100ปีนะครับถึงขนาดมีร้านขายปลาทองเปิดขายกันเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นเรื่องราวในส่วนของปลาทองนะครับที่รายการสารฝันสู่ลูกสวยนำมาเล่าเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับปลาทองมากขึ้นนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่ลูกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้

0: มันหนักจริงๆเมื่อวานเนี่ยนะครับแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยน่าจะคลี่คลายในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับโดยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าปัญหาไอ้เรือดีเลย์เนี่ยนะครับมันเกิดประจำเพราะว่าเราคอนโทรลไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของพายุเป็นเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่ต้องมีการสื่อสารที่ดีนะครับกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสายเรือทั้งบริษัทหัวลากทั้งลูกค้าผู้นำเข้าส่งออกต่างๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าท่าเรือเนี่ยจะต้องเตรียมแผนฉุกเฉินไว้รองรับด้วยนะครับการจัดการจราจรของการท่าเรือแหลมฉบังก็จะต้องมีกำลังคนเลยเพราะว่ามันถนนมันควายกันไปควายกันมานะครับพอเวลามันติดเนี่ยมันก็จะติดกันมากๆไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดแผนระยะเร่งด่วนเนี่ยผมคิดว่าทางกระทรวงคมนาคมกับการท่าเรือเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ว่ามันจะต้องแก้ปัญหาคอขวดให้ได้นะครับสิ่งที่ภาคขนส่งต้องการไม่ใช่ขนส่งอย่างเดียวนะครับผู้นำเข้าผู้ส่งออกด้วยนะครับก็หมายถึงว่าจะต้องจัดพื้นที่ส่วนกลางนะครับให้เป็นลานวางตู้นะครับมีเครื่องมือที่เพียงพ อเพื่อให้ยกตู้สินค้าลงเนี่ยเก็บได้นะครับถ้าเกิดว่ารอนานเกิน2ชั่วโมงคุณบอลครับคือ2ชั่วโมงนี่ก็เต็มที่แล้วถ้าเกิดรอ2ชั่วโมงนี่ให้ยกลงพื้นที่ส่วนกลางนะครับแล้วท่าเรือที่อยู่ภายในท่าเรือหลังจากก็มารับตู้ไปเข้าท่าเรือของตัวเองในเวลาที่สะดวกนะครับตรงนี้ผมมองว่าทุกคนที่ได้รับผลประโยชน์นะครับทั้งการท่าเรือแหลมฉบังเองซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับแล้วก็ท่าเรือที่ได้รับสัญญาสัมปทานเนี่ยนะควรจะต้องรับความเสี่ยงเรื่องต้นทุนร่วมกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้เป็นภาระของผู้ประกอบการรถบรรทุกเนี่ยผมว่ามันหนักเกินไปที่คุณวอนบอกว่า KPI เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากได้สัก3ชั่วโมงด้วยซ้ำไปแต่ว่า KPI ที่คุยกันอยู่เขาบอกว่า2ชั่วโมงแต่ว่า2ชั่วโมงเนี่ยนับจากไหนนับจากการผ่านเมนเกตจนไปถึงซับเกตของแต่ละท่านะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าพูดถึง KPI เนี่ยผมคิดว่า อยากจะจริงๆในปัจจุบันเนี่ยความเร่งด่วนเนี่ยถ้า3ชั่วโมงเนี่ยถือว่าทุกส่วนก็มีแฮปปี้นะครับอันนี้คือระยะสั้นเลยนะครับต้องมีพื้นที่มีเครื่องมือรอเกิน2ชั่วโมงได้ยกลงนะครับส่วนแผนระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าจะต้องจัดการเรื่องพื้นที่แล้วก็เครื่องมือนะครับพร้อมกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่หรือว่า AI ควบคู่กันไปนะครับภาครัฐที่เป็นผู้กำกับดูแลก็ต้องใช้นโยบายเฉพาะนะโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับคุณบอลครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามกัน
0: ครับผม
1: ครับถ้าโครงการนี้เริ่มเปิดใช้งานแล้วครับเรื่องของการคาดการณ์ว่าจะช่วยในเรื่องของการขนส่งทางเรือเนี่ยได้มากขนาดไหนถ้ากรณีท่าเรือเฟส3ท่า F1 เปิดนะครับอาจารย
0: ์คือถ้าเกิดว่าถ้าเฟส3 F1 เนี่ยถ้าเปิดได้นะครับก็คือมี FF เนี่ยมี2ท่าคือ F1 F2 ก็คือประมาณท่ารับประมาณสัก2ล้าน TU แต่ถ้าเกิด F1 เปิดได้เนี่ยก็รับตู้ได้อีก2ล้าน TU ผมว่าสถานการณ
1: ์ดีขึ้นไหมครับ
0: ดีขึ้นแน่นอนครับผมว่ามีพื้นที่ในการส่งมีพื้นที่จัดเก็บมากขึ้นมีเครื่องมือมากขึ้น
1: จะได้ไม่ต้องรอ
0: เล
1: ื่อ
0: นยนต์นะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องรออีก5ปีนะครับวันนี้ต้องอยากจะฝากไปถึงกระทรวงคมนาคมและการท่าเรือประเทศไทยนะครับให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาอื่นด้วยนะครับ
1: ครับเอาล่ะตามข่าวด้วยอีกเรื่องนึงครับที่เป็นประเด็นอยู่เรื่องของการตรวจพบการลักลอบนำของเสียอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในประเทศผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังด้วยรายละเอียดของข่าวนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ผมได้ติดตามข่าวในสื่อต่างๆนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยพอดีผมก็โทรไปสอบถามข้อมูลกับทางสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังด้วยนะครับทางสำนักงานศุลกากรก็ได้รับเบาะแสนะครับจากแบรนด์นะครับ BAN นะครับก็คือ Basel Action Network นะครับหรือว่าเครือข่ายปฏิบัติการ Basel นะครับที่ทำงานขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับตามข่าวนะครับสำนักงานศุลกากรก็ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษนะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับได้เปิดตู้สินค้าตรวจนะครับพบว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าขยะอันตรายเนี่ยนำเข้าผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังเนี่ย6ตู้แล้วก็สินค้าภายในตู้ก็มีขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งตรงเนี้ยทางศุลกากรก็จะดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายต่อไป และอีก4ตู้ที่ท่าเรือเอกชนนะครับก็คือท่าเรือเคอรี่นะครับ
1: ครับ
0: ในส่วน4ตู้นี้เป็นทราบว่าเป็นตู้ที่มีความถูกต้องนะครับผู้นำเข้าก็ออกของได้ตามปกตินะครับกรมศุลกากรนะครับโดยท่านอธิบดีแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสำนักศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังนะครับคือผมก็ติดตามท่านอยู่นะครับท่านก็มีนโยบายปรับปรามการลักลอบนำขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือของผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับส่วนที่ทำผิดก็ดำเนินคดีส่วนที่ถูกต้องก็ปล่อยสินค้าให้กับผู้นำเข้าต่อไปตอนที่ผมดูคลิปนะครับของท่านผอ.สำนักศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังท่านผอ.พานุนะครับ
1: ครับ
0: ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวัน26ที่ผ่านมานะครับอยากแชร์ข้อมูลกับทางคุณบอลและท่านผู้ฟังด้วยนะครับว่าปี2568นะครับศุลกากรจับกลุ่มขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับประมาณ2ล้านกิโลกรัม
1: ครับ
0: อันนี้คือปี68แต่ปี69เนี่ยปีเนี้ยช่วงที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยจับกลุ่มไปแล้ว 3.5 ล้านกิโล 3.5 ล้านกิโลกรัมนะครับนะครับแล้วเท่าที่เราทราบก็คือว่านโยบายของกรมศุลกากรเขาก็จะดำเนินการตรวจเข้มต่อไปท่านผอ.สำนักท่านก็บอกว่าไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นถังขยะโลกนะครับโดยเฉพาะขยะอันตรายที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและก็ชีวิตของประชาชนอันนี้ต้องขอชื่นชมการทำงานของศุลกากรด้วยครับ
1: ครับอาจารย์ถามเพิ่มเติมนิดนึงไอ้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันหลุดลอดมาเนี่ยผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรบ้างครับ
0: ก็อย่างที่เราทราบข่าวกันนะครับว่าเมื่อโรงงานเนี่ยนำไปผลิตหรือไปทำกระบวนการต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นมลภาวะต่างๆเนี่ยลงในดินในน้ำหรือการทำลายเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ 100% ตามสุขอนามัยหรือตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลนะครับอย่างที่เราเห็นว่าในเขตอุตสาหกรรมบางที่ที่เขาไปตรวจจับกันเนี่ยมันมีแหล่งน้ำเสียแล้วก็พื้นดินด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวกับน้ำเนี่ยถ้าคนบริโภคเข้าไปหรือใช้สอยเนี่ยมันอันตรายอาจจะเกิดเป็นมะเร็งได้ครับคุณบอลครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอาละครับท้ายที่สุดนี้ครับในช่วงท้ายเลยนะครับอยากให้อาจารย์ได้สรุปนะครับเรื่องของสาระสำคัญในวันนี้ในการเดินหน้าที่จะยกระดับเรื่องของการท่าเรือของเราด้วยครับตรงนี้ในส่วนของการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังตรงนี้ครับ
0: ก็ต้องฝากถึงการท่าเรือแห่งประเทศไทยการท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับว่าท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยเป็นศูนย์กลางการส่งออกนะครับแล้วก็การส่งออกนั้นก็เป็นกลไกสำคัญที่จะเพิ่ม GDP ของประเทศไทยดังนั้นการลดต้นทุนนะครับโดยการบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกสินค้าเนี่ยให้เป็นมาตรฐานให้เป็นเวิร์ลคลาสพอร์ตเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะช่วยผู้ประกอบการทุกๆภาคส่วนนะครับทั้งท่าเรือเองนะครับทั้งผู้ประกอบการขนส่งหรือชิปปิ้งที่เป็นตัวแทนออกของหรือผู้นำเข้าผู้ส่งออกทั้งหมดก็จะได้รับอานิสงส์จากประสิทธิภาพการบริหารโลจิสติกของประเทศไทยตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพเกิดผลประโยชน์กับทุกๆคนแล้วก็เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยครับ
1: ครับขอบพระคุณมากมากเลย
0: จะต้องบอกว่าตรงนี้อยากให้ทำเป็นแผนเร่งด่วนจริงๆอันนี้ต้องเสนอไว้ฝากผ่านเวทีของสถานีวิทยุ NBT ด้วยครับ
1: ครับผมแผนเร่งด่วนที่อาจารย์อยากจะเน้นย้ำเชิญเลยครับมีแผนอะไรบ้างที่อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับ
0: ก็คืออยากให้การท่าเรือหรือว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับจัดพื้นที่ส่วนกลางเพื่อเป็นลานวางตู้นะครับแล้วก็ถ้ารอเกิน2ชั่วโมงให้ยกตู้ลงนะครับตรงนี้นะครับโดยจัดการเครื่องมืออะไรต่างๆอันนี้คือเป็นแผนเร่งด่วนจริงๆนะครับก็อาจจะบรรเทาจริงๆเนี่ยไม่ต้องถึงกับ2ชั่วโมงหรอก3ชั่วโมงก็รับได้แล้วนะครับครับก็มีประเด็นนี้แหละครับที่อยากให้อ
1: ยากฝากด้วย
0: เกิดขึ้นครับอยากให้เกิดขึ้นครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับดร.สุนทรพจนนายกสมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกอนุกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภาครับที่วันนี้มาอัปเดตนะครับเรื่องราวของการเติบโตของการส่งออกของประเทศไทยของเราแต่แน่นอนการเติบโตก็จะมาพร้อมกับอุปสรรคนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเดินหน้าเพื่อยกระดับปัญหาแล้วก็แก้ไขกันต่อไปขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
0: ขอบคุณครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังอย่างที่อาจารย์บอกตอนต้นเลยว่าตอนนี้เศรษฐกิจของเราเติบโตมากๆการส่งออกดีมากๆเลยรถติด ในเรื่องของท่าเรือแหลมฉบังนี่สูงสุดนี่อย่างน้อยแบบ4-6ชั่วโมงนี่เรื่องปกติชิวๆเลย10ชั่วโมงมา24ชั่วโมงยังเคยเกิดเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการในการแก้ไขต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณอีกครั้งครับนายกสมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกอนุกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภาครับดร.สุนทรผจญนะครับที่วันนี้ท่านมาพูดคุยแล้วก็อัปเดตนะครับให้ได้ติดตามกันอ่ะมาดูข้อความกันนิดนึงครับมีหลากหลายพื้นที่นะครับที่วันนี้ส่งข้อมูลมานะครับแล้วก็ติดตามผ่านทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับทุกๆข้อความก็เดินหน้านะครับในการที่จะประสานข้อมูลเดินหน้าที่จะดูแลคุณผู้ฟังกันนะครับมีข้อมูลจากคุณผู้ฟังวันนี้หนุ่มไพรัตน์ครับสวัสดีจากเพชรบูรณ์สัญญาณชัดเจนนะครับที่เพชรบูรณ์ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนเลยครับวันนี้นะครับฟังรายการอยู่ไปพร้อมๆกันไปกับม่าด้วยนี่นะครับแล้วก็มีหลากหลายที่เลยทีเดียวนะครับที่ส่งข้อความมานะครับอ่ะมาดูอีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับที่หลายๆคนได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดกันนะครับเรื่องราวสำคัญที่เดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่คุณผู้ฟังเรื่องของที่ประเทศเนปาลหลายๆคนบอกว่าโอ้โหคุณบอลทำไมมันรุนแรงขนาดนี้เหมือนคนพูดเมื่อกี้นี้ดูในข้อความบอกเหมือนหนังเรื่องวันสิ้นโลกเลยล่าสุดครับต้องบอกว่าในเพจของ NBT Connect เนี่ยเขาได้มีบทวิเคราะห์เอาไว้น่าสนใจนะครับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ครับนักวิชาการเนี่ยชี้ว่าสาเหตุหลักๆที่เกิดนะครับเรื่องของอุทกภัยเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมหนักที่เนปาลเนี่ยแน่ก่อนเกิดจากโลกร้อนเพิ่มความรุนแรงของภัยพิบัตินะครับแล้วก็มีการเตือนด้วยนะเตือนภัยนะครับประเทศไทยเสี่ยงดินถล่มในพื้นที่ภูเขาสูงด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจโลกร้อนอย่างที่บอกไปนะครับว่าส่งผลนักวิชาการสิ่งแวดล้อมครับได้มีการเปิดเผยว่าโลกร้อนเร่งทานน้ำแข็งหิมาลัยละลายและพังถล่มก่อมวลน้ำมหาศาลนะครับที่ไหลหลากจนเกิดภัยพิบัติในเนปาลครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ทางด้านของนายสนธิคดชวัตนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยได้มีการวิเคราะห์นะครับกรณีเกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลนะครับจนมีผู้เสียชีวิตแล้วก็สูญหายเป็นจำนวนมากหลายๆคนเห็นคลิปวิดีโอเห็นภาพข่าวแล้วก็ตกใจว่าโอ้โหเหมือนกับหนังวันสิ้นโลกเลยทีเดียวปัจจัยส่วนหนึ่งครับมาดูสาเหตุก่อนสาเหตุเขาบอกเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนโลกร้อนนี่แหละนะครับส่งผลกระทบต่อทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยโดยอุณหภูมิครับที่เพิ่มสูงขึ้นจากโลกร้อนอย่างรวดเร็วในภูมิภาคหิมาลัยเนี่ยทำให้หิมะและทานน้ำแข็งละลายตัวเร็วกว่าในอดีตอย่างมากส่งผลครับให้โครงสร้างทานน้ำแข็งและภูเขาเกิดความเปราะบางก่อนที่ท้ายที่สุดครับจะพังถล่มลงมานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นตามภาพข่าวเลยว่าหุบเขาก็พังถล่มน้ำไหลแรงมวลหิมะแล้วก็ก้อนหินจำนวนมากไหลลงมาด้วยกับสายน้ำโดยชี้ครับว่ามวลหิมะแล้วก็หินดังกล่าวเนี่ยไหลลงมาจากพรมแดนเนปาลแล้วก็ทิเบตนะครับก่อตัวเป็นลักษณะนี้ครับหลายคนที่ได้ติดตามข่าวอยู่ลักษณะนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเห็นชัดเลยว่าทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากละลายการละลายของทานน้ำแข็งแล้วนะครับอากาศที่ร้อนขึ้นนะครับส่งผลให้ทานน้ำแข็งละลายแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังส่งผลให้โครงสร้างทางธรรมชาติของภูเขาเนี่ยความมั่นคงจะลดลงเห็นไหมฮะอันนี้ก็น่ากลัวแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการพังทลายด้วยนะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นจากพื้นที่ทิเบตนะครับเกิดการละลายตัวของทานน้ำแข็งด้วยดังนั้นครับมาดูในส่วนของประเทศไทยประเทศไทยของเราแม้ว่าจะไม่มีทานน้ำแข็งหรือไม่มีหิมะตกแต่มีความเสี่ยงนะครับต่อการเกิดดินถล่มแล้วก็เกิดโคลนถล่มในหลายพื้นที่โดยข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีครับระบุว่ามีหมู่บ้านนะครับประมาณ 15,000 แห่งใน57จังหวัดทั่วประเทศไทยตอนนี้อยู่ในเรื่องของความเสี่ยงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็บอกมีความเสี่ยงด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นภูเขาสูงนะครับดังนั้นครับก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆพื้นที่เลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่หลายๆพื้นที่เจอทั้งเรื่องของภัยแล้งนะครับเจออุทกภัยเจอเรื่องของ ดินโคลนถล่มนะครับเจอเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันจากสาเหตุหลักๆคือโลกร้อนนะครับส่งผลให้ทานน้ำแข็งที่หิมาลัยนะครับละลายตัวแล้วก็แน่นอนว่าก็ส่งผลนะครับให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมอย่างหนักที่ประเทศเนปาลแล้วก็ที่ทิเบตด้วยนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหลักนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้ในเพจของ NBT Connect ครับต้องบอกว่าวิเคราะห์เอาไว้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับเรื่องของโลกร้อนเพิ่มความรุนแรงของภัยพิบัติแล้วก็หลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในภาวะที่ต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับข้อความจากหลายพื้นที่ครับไปดูข้อความจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่ภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกันหน่อยนึงครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์ล่าสุดท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองไปติดตามโครงการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะชุมชนนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะลงพื้นที่ครับไปติดตามนะครับเรื่องราวของโครงการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะชุมชนของอบจ.ระยองครับโดยทางด้านของที่อบจ.ระยองเนี่ยปัจจุบันนี้ครับเขาบอกว่าสามารถที่จะมีเรื่องของการผลิตเรื่องนี้นะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าปัญหาขยะล้นเมืองเป็นสาเหตุสำคัญนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนนะฮะซึ่งก็ส่งผลให้เกิดขยะมากมายวันนี้ครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้มาติดตามในหลายประเด็นที่น่าสนใจทั้งโรงไฟฟ้าขยะที่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นศักยภาพนะครับแล้วก็มีแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนก็มีปัญหาติดขัดเรื่องการนำเงินออกมาใช้ด้วยนะครับดังนั้นก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามทั้งโครงการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะชุมชนที่พื้นที่จังหวัดระยองด้วยนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพาไปติดตามเรื่องของกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีเขามีงานดีๆคุณผู้ฟังเป็นการประกวดสุดยอดผลงานผ้าแล้วก็งานหัตถกรรมลายพระราชทานลายผ้าขอสมเด็จเจ้าฟ้านะครับแล้วก็ลายผ้าบุปผาบรมราชินีนาถนะครับรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าผู้เข้าประกวดเนี่ยส่งผลงานเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับกว่า 6,100 ชิ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการมอบหมายให้นายสยามสิริมงคลนะฮะซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานครับในการประกวดนะครับผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโดยในโอกาสนี้นายสยามครับก็นำผู้ร่วมพิธีนะครับถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมกับการกล่าวเปิดการประกวดนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีคณะกรรมการครับเรียกว่ามากมายจากหลากหลายที่เลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะเฟ้นหาผู้ที่เรียกว่าเหมาะสมนะครับการจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถรวมถึงงานหัตถกรรมรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีครับต้องบอกว่าตรงนี้ครับถือว่าภาคอีสานของเราหลายๆคนก็ทราบใช่ไหมว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่มีความโดดเด่นเรื่องของลายผ้ามีความงดงามทั่วโลกเนี่ยชื่นชมถ้าเกิดผ้าทอต้องเป็นภาคอีสานด้วยภาคอีสานครับส่งผลงานประกวดเข้ามามากที่สุดเพราะว่าคนอีสานก็มีภูมิปัญญาด้านหัตถศิลป์งานหัตถกรรมแล้วก็อยู่ในแวดวงสังคมด้วยดังนั้นครับหลายๆคนก็สนใจส่งผลงานเข้ามานะครับเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวปีนี้ครับต้องถือว่าเป็นปีทองนะครับของผู้ที่อยู่ในแวดวงผ้าแล้วก็งานหัตถกรรมด้วยดังที่ปรากฏครับผ่านสื่อมวลชนทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกโดยที่ผ่านมาก็มีการเปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติเอเชียนเกมใช่ไหมฮะต้องบอกว่าหลายๆคนบอกโอ้โหชุดสุดยอดเลยสวยมากนะครับโดดเด่นมากๆต้องบอกว่าเป็นผลงานพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากแบรนด์สิริวัณวรีโดยมีการใช้ผ้าย้อมครามจากสกลนครนะฮะจากกลุ่มดอนกลอยโมเดลนะครับ ความยาวเนี่ยกว่า 3,200 เมตรแล้วก็เป็นชุดนักกีฬาที่เป็นชุดพิธีการแบบเดียวกันในโลกด้วยนะครับที่เป็นผ้าทอมือ 100% ต้องบอกว่าใครเห็นแล้วเนี่ยยกนิ้วให้เลยทั้งมีความสวยงามนะฮะแล้วก็มีอัตลักษณ์แล้วก็มีเอกลักษณ์ที่เรียกว่าสุดยอดจริงๆนะครับผ่านการคัดสรรแล้วก็เรียกว่าจะเห็นได้ว่าชัดเจนเลยครับ 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งตรงนี้ครับเป็นเส้นทางที่พระองค์ท่านนำผ้าไทยนะครับออกสู่สายตาสากลอย่างแท้จริงมีการประกวดมีการเสนอแบรนด์ระดับสากลแล้วก็ผ้าไทยของเราก็แสกเขาเรียกว่าสอดแทรกไปยังทุกอีเวนต์ของโลกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการราชภัตราสู่สากลนะครับที่กรุงปารีสแล้วก็ยังมีการฉายโชว์ที่ทั่วโลกด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการส่งเสริมผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับไปสู่สายตาของคนทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับนายสยามยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาก็ได้ทรงรวบรวมภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนผ่านลายพระราชทานที่ได้มีการจัดประกวดทั้งลวดลายนะครับทั้งลายเส้นนะครับทั้งเทคนิคต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องราวของการสร้างสรรค์ให้เกิดมิติในหลากหลายบริบทกับทั่วโลกเลยนี่ก็คือเรื่องราวของการส่งเสริมแล้วก็การแพร่ขยายไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ๆนะฮะแล้วก็ความเป็นสากลมากขึ้นด้วยนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับนี่ก็เป็นความงดงามนะครับของผ้าไทยของเราที่เรียกว่าทั่วโลกยอมรับทั่วโลกชื่นชมนะฮะในเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของความเป็นไทยของเราอีกหนึ่งเรื่องครับแน่เรื่องของผ้าไทยไปแล้วนะครับที่ทั่วโลกชื่นชมเรื่องของหนังสั้นไทยนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็บอกว่าโดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการการประกวดจัดสั้นนะฮะจัดสร้างภาพยนตร์สั้นพราวไทยนะครับจัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเวทีนี้ครับพราวไทยเนี่ยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเปิดเวทีให้ทั้งเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอไอเดียนะฮะน้องๆก็จะเสนอไอเดียใหม่ๆไอเดียของคนรุ่นใหม่นะครับโครงการนี้ครับต้องบอกว่าดำเนินมาตั้งแต่ปี2564คำว่าพลาวไทยคุณผู้ฟังหมายถึงอะไรพลาวไทยหมายถึงการสร้างสรรค์เสน่ห์เอกลักษณ์ไทยให้ส่องประกายเพลิดเพลินในเวทีโลกโดยในปีนี้ครับต้องบอกว่ากระแสตื่นตัวอย่างมากเลยทีเดียวเยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานถึง79ทีมแล้วก็มีการผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อป15ทีมแล้วก็แต่ละทีมครับก็ได้รับทุนสนับสนุนในการผลิตภาพยนตร์สั้นนะทีมละ 20,000 บาทนะครับพร้อมทั้งการเข้ารับการอบรมนะครับเมื่อวันที่27เมษายนถึง30เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็มีวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติด้วยนะครับโดยในงานนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เดินทางมามอบรางวัลหนังสั้นพลาวไทยท่านบอกเลยว่านี่คือการจุดพลังคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ทะยานสู่เทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราคนไทยด้วยที่เห็นผลงานนะครับของน้องๆ นะครับแล้วก็สำหรับทีมทั้ง5ทีมที่ได้รับรางวัลก็จะเข้าสู่การบูตแคมป์นะครับเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าติวเข้มอีกครั้งหนึ่งนะครับปรับผลงานตรงไหนที่เป็นจุดเด่นก็เสริมจุดเด่นให้น้องๆตรงไหนที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็มีการเติมจุดเด่นลงไปรัฐบาลพร้อมครับที่จะเป็นกำลังใจสนับสนุนเยาวชนไทยทุกคนครับนำความรู้นำความสามารถไปต่อยอดครับแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพต่อไปด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องน้องทุกคนครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็เดินทางมามอบรางวัลนะครับหนังสั้นพลาวไทยเพื่อเป็นการจุดพลังเยาวชนแล้วก็คนรุ่นใหม่ด้วยตัวท่านเองเลยทีเดียวนะครับก็ขอชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลทุกท่านเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนเลยทีเดียวที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับมีข้อความส่งมานะครับจากหลากหลายพื้นที่บอกว่าติดตามทุกวันกันนะครับไม่อยากให้พลาดเลยทุกเรื่องที่เป็น ข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นก็สามารถส่งมาเพิ่มเติมกันได้เบอร์โทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02-276-9721มาปิดท้ายกันที่ข่าวดีกันหน่อยนะครับล่าสุดกระทรวงพาณิชย์นะครับก็แจ้งข่าวดีเดินหน้าปิดดีลข้าว G2G 60,000 ตันดูดซับอุปทานข้าวนาปีพยุงราคาข้าวเปลือกไทยเรื่องนี้เป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวนาของเราล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เผยข่าวดีครับเป็นความคืบหน้าเรื่องของการเจรจาการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยข่าวดีนะครับเรื่องการเจรจาครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นจังหวะสำคัญครับที่เรื่องของผลผลิตข้าวนาปีชุดใหม่ก็เริ่มทยอยออกสู่ตลาดช่วงปลายปีเป็นการดูดซับอุปทานส่วนเกินยกระดับข้าวนะฮะของไทยของเราด้วยต้องบอกว่าล่าสุดนี่ทางด้านของประเทศจีนสนใจซื้อเพิ่มอีก 60,000 ตันต่อเนื่องจากที่เพิ่งจะส่งไปนะครับล่าสุดนี่ก็ซื้อเพิ่มอีกนะครับเป็นการขยายกรอบสัญญา G2G นะฮะตามมติของครม.เมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องบอกว่าการขยายกรอบดังกล่าวก็เป็นการทำให้ปริมาณการซื้อขายปรับเพิ่มขึ้นนะครับสูงขึ้นนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่รัฐบาลของเรานะครับโดยกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าต่างประเทศก็เดินหน้าครับในการปิดดีลข้าว G2G 60,000 ตันครับเรียกว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายแล้วก็มาปิดรายการในวันนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาของเรานะครับที่เรียกว่าทุ่มเทตั้งใจในการที่จะผลิตเรื่องของข้าวดีๆก็ส่งออกสู่ตลาดสากลได้นั่นเองนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันเดี๋ยววันจันทร์จะกลับมาอัปเดตเรื่องราวที่เรียกว่าทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณมากๆครับจากทุกข้อความนะครับจากคุณผู้ฟังที่เรียกว่าส่งเข้ามานะครับรายงานสภาพภูมิอากาศกันแล้วก็เรื่องของฟ้าฝนด้วยนะครับคงต้องเน้นย้ำกันห่วงเวลาของสัปดาห์นี้ครับฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่นะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานด้วยแล้วก็กรุงเทพนะครับปริมณฑลในหลายๆพื้นที่ด้วยดังนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อเนื่องทุกชั่วโมงเวลาหมดแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
9: ้วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
10: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้ทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยในเขตปกครองตนเองทิเบตเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
2: เหมาะสมครับไม่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่าง
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยมีการประสานงานกับทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน
3: พลตำรวจโทปีวัชเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการดูแลความปลอดภัยการจราจรและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่สงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มีการประชุมติดตามร่วมกันทั้งตำรวจทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดโดยเน้นย้ำว่ามีการติดตามสถานการณ์ในทุกวัน
4: จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ได้ประชุมกันทุกฝ่ายทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่ทั้งการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์ต่างครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
3: สำหรับประเด็นที่มีการชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงเกี่ยวกับวิถีกระสุนปืนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์โดยระบุจะขอเวลาตรวจสอบ3วันนั้นพลตำรวจโทปิยวัฒน์กล่าวว่าจะรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนตรวจสอบและพิสูจน์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่ละเอียดรอบคอบยืนยันว่าทุกคดีจะได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามโครงการพัฒนาถนนและระบบระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและยกระดับโลจิสติกชายแดนใต
5: ้นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทในพื้นที่โดยเน้นย้ำการขยายช่องจราจรเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงการฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตรโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปผลักดันต่อ ในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้สำหรับในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้เตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาอาทิฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข4089ตอนเตาปูนท่าสาบการขยายถนนสายโคตาบโรบือเล็งใต้และการปรับปรุงทางแยกสายยะหาบาละนอกจากนี้ยังพร้อมผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่องได้แก่การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข410สายปัตตานีเบตงและทางหลวงหมายเลข4326สายเบตงบ้านกม17เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้นพศรแก้วขับรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีมติปรับลด 11,162 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
6: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบูรณาการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายนทั้งนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายซึ่งนายกรวีระบุว่าอาจมีการหารือร่วมกับวิสัยค้านในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นความคุ้มค่าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7: ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็คือการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายปี2570ปีนี้โดยสรุปก็มีการปรับลดทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับ
6: ด้านนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการเปิดเผยข้อสังเกตของคณะกรรมการ4ประเด็นได้แก่ให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนจัดทำงบประมาณและให้สำนักงบประมาณเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพิ่มประสิทธิภาพลดภาระงานกำลังคนและความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูลทบทวนความจำเป็นและความคุ้มค่าของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงปรับโครงสร้างหรือควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนและเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงิน ซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วย
8: หัวใจสำคัญของพระราชกำหนดฉบับนี้ถ้าอ่านดูให้ดีเราต้องการช่วยเยียวยาประชาชนและขณะเดียวกันเยียวยาเขาและช่วยเขาเปลี่ยนผ่านด้วยหลังคาบ้านเนี่ยที่ติดโซล่าเนี่ยเขาสามารถขายไฟคืนได้ด้วยขณะเดียวกันทั้งประเทศเนี่ยเมื่อรวมๆกันผมว่ามันก็จะได้วอลุ่มที่มากพอสมควรวันนี้เราใช้ลักษณะของการที่ให้หน่วยงานต่างๆเสนอเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แต่ต้องมีการกรองจะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นคนการกรองว่าจำนวนที่เหมาะสมขีดความสามารถจะเป็นเท่าไหร่
5: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกรณีบริษัทในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดขอสิ้นสุดสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินสัปดาห์หน้าน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เตรียมเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดหรือ CP เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหลังบริษัทในเครือ CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลียวลิงในวันที่30กันยายนนี้ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มาหารือเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องผ่านคณะกรรมการ EEC นำเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎหมายส่วนจะหารือถึงกรณีการยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงในวันที่30กันยายนนี้ด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพูดคุยกันโดยการทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถยกเลิกได้โดยง่ายที่ผ่านมาเห็นในกรณีภาครัฐเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาแต่ไม่ค่อยเห็นกรณีที่เอกชนขอยกเลิกสัญญากับภาครัฐเนื่องจากการยกเลิกสัญญาอาจมีผลตามมาจำนวนมากทั้งการถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานหรือการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอพบเลขาธิการ EEC ก่อนเพราะคู่สัญญาน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องดำเนินการตามระเบียบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายแก่ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมปล่อยแถวรถปฏิบัติการโดรนล่าตระเวนยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจนถึงเดินทางกลับซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีกำลังพล 1,800 กว่านายแต่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวมากกว่า30ล้านคนต่อปีจึงมีการนำเทคโนโลยีและเครือข่ายภาคประชาชนมาสนับสนุนการทำงานพร้อมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะ Smart Patrol จำนวน 1,250 ชุดประกอบด้วยเสื้อปลอกเกราะสะท้อนแสงวิทยุสื่อสารเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมด้วยปืนไฟฟ้า450ชุดและเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ900ชุดพร้อมปล่อยแถวขบวนรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ขนาดเล็ก CCOC Mobile จำนวน4คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับโดรน Surveillance จำนวน32คันพร้อมโดรน128ลำประจำ32สถานีภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม First Responder ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท่าอากาศยานและแหล่งนักท่องเที่ยวหนาแน่นสำหรับตรวจการและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
11: วันนี้ก็มีการปล่อยรถมีโดรนเพื่อจะ เอาไว้ตรวจสอบเอาไว้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเอาไว้ตรวจการนะครับและเทคโนโลยีกล้อง AI รถไมโครบัสรถมินิบัสที่มีทั้งแบบระบบการแจ้งเตือนระบบของการที่คัดกรองโดยใช้กล้อง AI ติดใครมีหมายจับตำรวจท่องเที่ยวก็มีข้อมูลก็เข้าไปจับกุมแล้วก็จับกุมมาแล้วหลายร้อยราย
10: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบบัญชาการ One Command ศูนย์รับแจ้งเหตุสายด่วน1155ตลอด24ชั่วโมงรองรับการสื่อสาร8ภาษาเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมนีและภาษาอินเดียเชื่อมโยงผ่านแอปพลิเคชันการสแกน QR Code และวิดีโอคอลเพื่อระบุพิกัดและประเมินระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงตัวนักท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งรัดการพิจารณาคดีวินัยที่ยังค้างกำหนดกรอบดำเนินการภายใน60วันย้ำความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ว่าจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันกพ.มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาค้างอยู่เป็นจำนวนมากและหลายเรื่องยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและความชัดเจนในสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวินัยจึงได้หารือถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาโดยเมื่อหน่วยงานส่งเรื่องหรือรายงานเข้ามาแล้วจะต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันเพื่อให้กระบวนการมีความชัดเจนและไม่ปล่อยให้เรื่องค้างเป็นเวลานานทั้งนี้มาตรฐานกรอบระยะเวลา60วันดังกล่าวจะครอบคลุมการดำเนินการทางวินัยโดยทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะคดีหรือความผิดทางวินัยประเภทใดประเภทหนึ่งแต่ใช้เป็นแนวทางสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยในทุกกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ13หน่วยงานจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับนิวเคลียร์ไทยสู่พลังงานสะอาดแห่งอนาคตนายสิริวัฒน์เจ็ดสีรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์หรือ HOTNETร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนและหน่วยงานจากภาครัฐภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรวม13หน่วยงานซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของกฟผ.ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยโดยนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์

0: การโชว์แผนขับเคลื่อนภารกิจหลักลงทุนมั่นคงเกษียณมั่นใจเศรษฐกิจไทยยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาตินายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าได้กำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาติยกระดับการลงทุนมืออาชีพดูแลสมาชิกอย่างเข้าใจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืนโดยปัจจุบันพบว่าสมาชิกกบข.ที่เกษียณอายุราชการได้รับเงินก้อนจากกองทุนเฉลี่ยประมาณ 1-1.5 ล้านบาทซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่พอเพียงต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณสะท้อนว่าสมาชิกยังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและจากสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันที่มีความผันผวนกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกและยกระดับบทบาทสู่ผู้นำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนแนวทาง Active Ownership เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้สมาชิก
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
2: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สุก้านาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารคดีต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเมืองจีหลงเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเป็นการชั่วคราวในวันนี้เนื่องจากความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่เนื่องจากน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางเริ่มเอ่อล้นและอาจพังทลายจนทำให้มวลน้ำและโคลนปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างทั้งนี้ทีมกู้ภัยของจีนทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรโดยให้เตรียมพร้อมและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ในวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตซึ่งยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากและความเสี่ยงจากสภาพพื้นที่โดยรอบคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้จะดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับสหรัฐและญี่ปุ่นภายใต้รหัส Freedom Age ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้ที่บริเวณหน้าน้ำสากลทางตะวันออกและทางใต้ของเกาะเชจูเพื่อฝึกซ้อมการตอบโต้ภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมถึงเป็นการเสริมสร้างการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคโดยจะเป็นการฝึกซ้อมรบในหลายมิติอาทิการป้องกันขีปนาวุธทางทะเลการฝึกซ้อมทางอากาศและการป้องกันภัยทางอากาศการต่อต้านเรือดำน้ำและการป้องกันทางไซเบอร์

0: ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงการทหารสหรัฐลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีกับเกาหลีใต้เพื่อลดท่าทีการเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือและส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ฉบับที่5ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เชิญเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ศุกร์ที่28เดือนสิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับเป็นมาช่างส่งเงินครบนะครับบุญประกอบอบอิ่มทุนที่คำรอดสายชนิดสังสุภเลิศธรรมฤดีนะครับสวิตสมนัทแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรสินพิทักษ์และอักเดชคำพีระนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังก่อนนะครับผมใช้การโฟนอินเข้ามานะครับเพราะว่ามาร่วมกิจกรรมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับกับทางด้านของผู้จัดการกองทุนนะครับนะอดีตรองน้อยรองผู้การการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคุณธนุเกียรติจันทร์นะครับจัดกิจกรรมนะครับระหว่างสื่อมวลชนกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับกับเรื่องของการแข่งขันตีกอล์ฟนะครับการแข่งขันฟุตบอลนะครับแล้วก็มีการพูดคุยให้สัมภาษณ์เรื่องของกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็ทำให้ไม่สามารถที่จะมาพูดคุยนะในที่ห้องส่งนะครับใช้การโฟนอินเข้ามานะครับเสียงสัญญาณนะครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับอาจจะมีขัดข้องบ้างเล็กน้อยนะครับขอบคุณทีมงานนะครับห้องส่งให้เราได้เชื่อมโยงพูดคุยกันนะครับวันนี้ก่อนที่จะมาเรื่องของการแข่งงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกับสื่อมวลชนนะครับผมไปติดตามการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชียแทร็กเอเชียคัพ2026นะครับวันนี้วันแรกนะครับที่เวโรโดมหัวหมากนะครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยที่หัวหมากนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่าน Facebook และ YouTube ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับแล้วก็วันนี้นะครับบางประเภทอย่างคิรินเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์ของไทยฮอนด้าจำกัดนะครับก็รุ่น UC3 นะซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100% ของทางค่ายของไทยฮอนด้านะครับซึ่งมาสนับสนุนนะครับในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับจักรยานมาทำอะไรเป็นเพลเซอร์ครับเพลเซอร์ก็คือนำหน้าการแข่งขันจักรยานนะครับจักรยานบางประเภทบางรุ่นเช่นการแข่งขันในประเภทคิรินเนี่ยนะครับจะมีจักรยานมอเตอร์ไซค์ขอพันธะนำหน้าจักรยานเพื่อทำความเร็วนะครับพอได้ความเร็วคงที่แล้วนักกีฬาก็จะปั่นจักรยานนะครับจักรยานก็ออกไปถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับรถไฟฟ้านะครับนำจักรยานขอบคุณคุณอารักษ์พรประภานะฮะที่สนับสนุนเรื่องของการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชียของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งผลการแข่งขันหลายประเภทนะครับเดี๋ยวจะรายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับแต่บอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่างานนี้เนี่ยชมฟรีนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาของเราซึ่งไปแข่งขันนะฮะซึ่งไปแข่งขันแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับเราได้เหรียญทองครับในการแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียนะครับซึ่งเหรียญทองนะฮะเหรียญทองวันนี้นะครับเป็นการชิงชัยกัน10เหรียญทองนะรุ่นที่น่าสนใจก็คือคิรินประชาชนชายครับ TJ นะครับหรือว่าจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับก็ชนะคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมจักรยานไทยโดยชนะทางด้านของซาเวียเบลนนักปั่นทีมชาติออสเตรเลียนะครับที่ได้เหรียญเงินนะครับส่วนเหรียญทองแดงเป็นของเจ้าแนวครับนรเศรษฐธาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับส่วนในประเภทประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนะครับนักปั่นจากเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิงนะครับเหรียญเงินฮากุระนากาซาวะจากทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นโซเยซิลหยางนะฮะนักปั่นจากฮ่องกงนะครับซึ่งการแข่งขันทั้งหมดของการแข่งขันนะครับก็ผู้ที่สนใจติดตามทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้นะครับที่ thaicycling.or.th นะครับพลเอกเทชาหินประสีนะครับบอกว่าวันนี้เรายินดีนะครับแล้วก็เราได้เหรียญทองคิรินจากจายอังสุธาสาวิทที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับรวมถึงนรเศรษฐาดาบุญมาที่ได้เหรียญทองแดงนะครับซึ่งทั้ง2คนก็เป็นนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ถือว่ารายการนี้เป็นการทดสอบฝีมือในช่วงของโค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่ทั้งจายและก็นรเศรษฐาดานะครับจะมีโปรแกรมแข่งขันในเอเชียนเกมส์นะครับในรายการนี้นะในแทร็กเอเชียเนี่ยทั้งจายและก็นรเศรษฐาดาจะมีลงแข่งขันสปรินต์และก็ทีมสปรินต์ด้วยนะครับแล้วก็มีนักแข่งชาวไทยหลายคนที่จะลงแข่งขันให้กับทีมชาติไทยนะครับโปรแกรมการแข่งขันวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับชิงชัยกันสมิทเหรียญทองนะครับไม่ว่าจะเป็นทรอมไซเอา500เมตรหญิงรุ่นเยาวชนนะครับประชาชนหญิงนะครับแล้วก็ทรอมไซเอา1กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายประชาชนชายนะครับพอยเรสเยาวชนหญิงรุ่นประชาชนชายออมเนียมประชาชนหญิงแล้วก็ทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายและหญิงนะครับแล้วก็รุ่นเยาวชนชายหญิงด้วยนะครับ
วันนี้เนี่ยชื่นมื่นเลยล่ะได้เหรียญทองแต่ว่าในช่วงเช้านะมีพิธีเปิดด้วยนะครับพิธีเปิดเมื่อเช้าเนี่ยนะทางด้านของดาโตะอามาจิซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้นะครับแล้วก็ได้ขอบคุณทางด้านของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยที่นำการแสดงบีสกอตมาร่วมแสดงนะครับแล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับที่ได้นำการแสดงโขนรามเกียรติ์ชุดหนุมานชูกล่องดวงใจมาแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของไทยซึ่งถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วยนะครับจักรยานอีกรายการหนึ่งแหมต้องประชาสัมพันธ์แล้วล่ะครับเพราะว่าแข่งกัน 29-30 สิงหาคมนะครับเป็นจักรยานขาไถนะครับบาลานซ์ไบค์นะฮะที่ลานจอดกลางแจ้งนะครับที่ Impact เมืองทองธานี 29-30 สิงหาคมมีกันหลายรุ่นอายุนะฮะแข่งกัน29สิงหาคมถึง30สิงหาคมรายการนี้ได้หลายหน่วยงานมาช่วยเอกชนใจดีหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นบีควิกเอ่ยสิงเอ่ยนะฮะทางด้านของโกแก่นะฮะแล้วก็ทางด้านของGPRC นะฮะหลายๆหน่วยงานมาครับร่วมมาจัดกิจกรรมนะครับคาไถบาลานซ์ไบค์ที่เมืองทองธานีนะครับอีกรายการนึงน่าสนใจนะครับไปติดตามเชียร์กันได้ในสุดสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของไทยลีกแม่นับจากนี้ไปก็จะได้คิดออฟกันแล้วนะครับเปิดตัวแล้วนะฮะไทยลีก2026ถึง2027ครับแนวคิดศักราชใหม่ไทยลีก Rising The Game นะครับยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแถลงการเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2026ถึง2027ครับภายใต้แนวคิด Rising The Gameการยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันแล้วก็ถือเป็นการเฉลิมฉลองที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30ครับวันนี้แถลงข่าวกันที่สยามพารากอนโรงหนังโรงที่8นะที่สยามพารากอนชั้น6นะครับซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเวอร์กรุ๊ปนะฮะคุณณัฐพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคุณนูรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นะครับทางด้านของหัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณสุรพลอุทิทุผู้บริหารน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคุณแพทริกหอรัชชัยผู้อำนวยการสำนักงานภายนอกบริษัทไทยเบอร์เบรดจำกัดมหาชนน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับทางด้านของคุณวิรยุทธ์โพธารามิกประธานกรรมการบริษัทชัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ทางด้านของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับผู้ผลิตและเครื่องดื่มโคคาโคล่าประเทศไทยนะครับมอลเทนนะวอริกนี่นะทางด้านของ CEO ของเงินให้ใจจำกัดนะครับทางด้านของ BYD Auto ประเทศไทยแล้วก็นักฟุตบอลจากตัวแทนไทยลีก1 2 3นะมาร่วมแถลงข่าวกันนะครับซึ่งคักเลยนะครับวันนี้เนี่ยคุณนนท์พันธ์ล่ำซำบอกว่าไทยลีกฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่พิเศษนะครับเป็นปีความภาคภูมิใจของไทยเพราะเป็นปีแรกที่ไทยลีกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1996มาคราวนี้ไทยลีกเดินหน้าเข้าสู่ปีที่30นะฮะถือว่าเป็นลีกสำคัญของไทยนะฮะมาดามแป้งบอกว่าคนไทยทุกคนคงเชื่อว่าจะภาคภูมิใจการที่มีเราวันนี้นะฮะการที่มีกันวันนี้ไทยลีกผ่านการล้มลุกคลุกคลานตั้งแต่วันที่ไม่มีคนดูไม่มีการถ่ายทอดสดไม่มีผู้สนับสนุนวันนี้ไทยลีกเติบโตแข็งแรงมั่นคงและกลายเป็นลีกฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวนะครับส่วนเรื่องของค่าสัมปทานของเรานะฮะโดย AFC ประเมินให้อยู่ในอันดับ7ของเอเชียอันดับที่3ของเอเชียโซนตะวันออกเป็นรองแค่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับแล้วก็อันดับที่47ของโลกจากการจัดอันดับของสหพันธ์ฟุตบอลนะสหพันธ์บริษัทและสถิติฟุตบอลนานาชาตินะครับที่สำคัญในฤดูกาลที่ถึงนี้นะไทยลีกยังได้ไปเล่นฟุตบอลทั่วเอเชียมากที่สุดนะบริษัท4ทีมนะฮะเป็น ACL Elite 3ทีมบุรีรัมย์การท่าเรือแล้วก็ราชบุรีรวมถึงทางด้านของ ACL 2อีก1ทีมก็คือ BG ปทุมนะครับแล้วก็ยอดที่ติดตามลงของไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3นะครับเติบโตอย่างต่อเนื่องนะมีผู้ชมมากกว่า1.2 ล้านคนนะจากไทยลีก1นะครับส่วนไทยลีก2ไทยลีก3ก็รวมกันแล้วกว่า1ล้านคนนะครับเพิ่มเติมขึ้นรวมถึงการได้มีภูมิที่มาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะไม่ว่าจะเป็น AIS GAM แล้วก็ JAS นะครับปีละ500ล้านบาทแล้วก็มีออปชั่นต่อสัญญาอีก2ปีนะครับ
ปีนี้เนี่ยไทยลีกก็จะมีทีมเข้าแข่งขันนะครับลีกอาชีพของเรา103ทีมนะไทยลีก1 16ทีมไทยลีก2 18ทีมไทยลีก3 69ทีมจาก6โซนนะครับก็จะเห็นถึงความมั่นคงความแข็งแรงแข็งแกร่งของไทยลีกลีกอาชีพของไทยนะครับแล้วก็คุณมาดามแป้งก็ขอบคุณเหล่าพันธมิตรสนับสนุนไทยลีกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น BYD ช้าง AIS Jazz Coca-Cola Mountain Custom นะครับ Warwick นะครับ Monomax ปตท.นะครับแล้วก็เงินใจดีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการประจำฤดูกาลนี้ทุกท่านนะครับมาดามแป้งก็ขอให้ทุกคนนะฮะทุกทีมโชคดีในการแข่งขันไทยลีกที่จะเปิดฉากนัดแรกวันศุกร์ที่4กันยายนนี้นะครับแล้วก็ขอเชิญกองเชียร์ทุกคนนะครับร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาไทยลีกนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในการเดินทางครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับซึ่งไทยลีกนะจะเริ่มฤดูกาลนะครับรอติดตามเชียร์กันนะครับนะเริ่มต้นนะครับเราเชียร์ทีมไหนชอบทีมไหนก็ติดตามกันครับสำหรับเรื่องของฟุตบอลไทยลีกลีกของไทยนะครับไปติดตามเรื่องของเทนนิสบ้างนะครับน้องบูมกฤษฎิสำเร็จนะครับนักเทนนิสไทยมืออันดับที่482ของโลกมือวางอันดับที่6ของรายการเอาชนะหวังไคอี้มืออันดับที่1526ของโลกจากไต้หวัน2ต่อ0เซต63และ62ในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบ2ศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์แชมป์Men World Tennis Tour รายการ M25 ไทเปนะครับเงินรางวัล 30,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 984,000 บาทที่ไต้หวันนะครับแล้วก็บูมกาซิดิตจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเฉินยางเฉิงนักเทนนิสเจ้าถิ่นมืออันดับ 1,049 ของโลกนะครับส่วน Asian Game Meet the Press Asian Game ครั้งที่20นะครับเป็นการแถลงความพร้อมของนักกีฬาไทยชุดเข้าร่วม Asian Game ครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เนี่ยเป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่3มี6สมาคมกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นกรีฑาแบดมินตันเทนนิสซอฟต์เทนนิสเบสบอลซอฟต์บอลเข้าร่วมนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแถลงข่าวนะครับนักกีฬาของเราประกาศความพร้อมครั้งนี้นะฮะก็ลุ้นสุดก็คือกรีฑาครับบิวภูริพลบุญสอนที่คาดหวังว่าจะได้1เหรียญทองนะครับจากวิ่ง100เมตรหลังจากที่ทำสถิติต่ำกว่า10วินาทีแล้วก็มีลุ้นในระยะ200เมตรนะครับส่วนแบดมินตันที่นำทัพโดยวิวกุลวุฒิวิทยสารมั่นใจจะมีเหรียญ1ถึง2เหรียญนะครับนี่งาน Meet the Press นะครับก็แจ้งกับผู้ฟังนะครับหลายสมาคมก็มั่นใจที่จะคว้าเหรียญหลายสมาคมก็ตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดหลายสมาคมต้องการกำลังใจเชียร์จากกองเชียร์ชาวไทยนะครับซึ่งในการประชุมนะครับวันนี้นะก็นายลบศรีไพวันนะเลขาธิการสมาคมช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่ามิดเดิลเพลสครั้งที่3นะตั้งเป้ารวม1เหรียญทองจากกรีธาเบสบอลหวังติด1ใน5เทนนิสมั่นใจได้ถึงกลับบ้านซอฟต์เทนนิสลุ้นเหรียญได้เหรียญ1ซอฟต์บอลหวังจบ6จาก8ทีมแบดมินตันมั่นใจลุ้นเหรียญรางวัลได้เห็น1หรือ2เหรียญนะครับซึ่งที่ผ่านมามิดเดิลเพลสนะครับ3ครั้ง22สมาคมกีฬาตั้งเป้าไว้แล้ว5เหรียญทองนะครับมิดเดิลเพลสเอเชียนเกมครั้งที่20รอบที่4จะมีขึ้นวันจันทร์ที่31สิงหาคมที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานเวลา13นาฬิกานะครับมี10สมาคมที่เข้าร่วมนะครับตะกร้อเรือใบวิวเซิร์ฟจักรยานโต้คลื่นว่ายน้ำวอลเลย์บอลคริกเก็ตฟันดาบยิมนาสติกและปีนหน้าผานะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental Championship นะครับซึ่งสาวไทยนั้นผ่านรอบรองชนะเลิศไปแล้วนะครับไปเจอกับญี่ปุ่นซึ่งจะแข่งขันในวันที่29สิงหาคมถ่ายทอดสดในช่องทางของ Monomax Application แล้วก็ Mono 29ด้วยนะครับซึ่งเป็นรายการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยทีมแชมป์จะได้สิทธิ์เข้าลุยศึกโอลิมปิก2028นะครับขณะที่ทีมอันดับที่1ถึง3จะได้ตัวไปลุยศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกต่อไปนะครับส่วนวันนี้รอบน็อกเอาท์คู่แรก8ทีมสุดท้ายนะครับอิหร่านนะฮะเจอกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เป็นอิหร่านสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งแรกนะครับเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ1เซตนะครับหลังจากที่เคยแพ้มาใน AVC คัพในปีนี้นะครับโดยอิหร่านชนะ3ต่อ1เซตนะครับ19ต่อ25แพ้ไปก่อนกลับมาชนะ25 16 25 12 25 17นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับที่สนามคู่ที่3ที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคู่ที่3แล้วคู่แรกไทยชนะนะเกาหลีนะญี่ปุ่นคู่ที่2ชนะไต้หวันนะครับแล้วญี่ปุ่นกับไทยเจอกันนะครับอิหร่านจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างจีนกับเวียดนามซึ่งจะแข่งขันกันนะครับคราวนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะ 18:30 น.นะครับ
ซึ่งดูแล้วเนี่ยนะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะจีนน่าจะผ่านเวียดนามจะไปเจอกับอิหร่านนะครับซึ่งอิหร่านนะฮะจะแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเจอกับผู้ชนะระหว่างจีนหรือเวียดนามในวันเสาร์ที่29เวลา19นาฬิกานะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่อิหร่านมาถึงรอบนี้นะครับตั้งแต่ร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกเมื่อปี2007ที่ประเทศไทยตอนนั้นอิหร่านคว้าอันดับที่12นะครับแล้วก็ผลงานดีที่สุดที่อิหร่านเข้าแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียก็คืออันดับที่7ในปี2019นะครับนะฮะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนสาวไทยนักวอลเลย์บอลสาวไทยก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับวันนี้โค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรให้สัมภาษณ์หลังจากที่นักกีฬาของเราได้ซ้อมนะครับบอกว่าสภาพร่างกายและก็จิตใจพร้อมนะโดยเฉพาะทัดดาวที่ร่างกายดีขึ้นนะฮะการซ้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโฟกัสที่แผนการเล่นการบล็อกการเสิร์ฟแล้วก็การดีเฟนส์นะครับเน้นให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เย็นลงนะครับโค้ชออสบอกว่าอย่างนี้นะครับนะฮะหลังจากที่ซ้อมเสร็จแล้วนะก็ให้สัมภาษณ์กันนะครับส่วนทางด้านของพรพันธ์เกิดปราดบอกว่าเกมวันพรุ่งนี้เราไม่รู้สึกกดดันอะไรบรรยากาศของทีมรีแลกสู้และมั่นใจในทีมเชื่อใจซึ่งกันและกันน่าจะเป็นเกมที่สนุกอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับพรพันธ์เกิดปราดไหว้ไว้นะครับส่วนทางด้านของน้องกัญญารัตน์คำวงนะขออภัยกัญญารัตน์คำวงน้องเอ๋ยบอกว่าญี่ปุ่นไม่ได้ตกหนักเหมือนยุโรปแต่เขาสปีดบอลเร็วมากสไตล์เดียวกับเราฝากทุกคนเชียร์ด้วยเพราะเราจะทำให้สุดกำลังนะครับนักกีฬาของเราให้สัมภาษณ์หลังจากซ้อมนะครับและอีกคนหนึ่งนะฮะมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องทางด้านของพิมพิชยาโคกรำนะพิมพิชยาโคกรำเนี่ยน้องบีมนะฮะพิมพิชยาโคกรำบอกว่าเรื่องของการบล็อกนะการดิเฟนซีฟสำคัญมากสิ่งที่เราต้องโฟกัสเชื่อว่าพรุ่งนี้ทุกคนตื่นเต้นรอลุ้นไปกับเรานะเราจะไม่กดดันตัวเองเราจะเล่นในสไตล์ของพวกเรานะครับนี่คือทางด้านของน้องบีมนะพิมพิชาโกรำให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งขันกับญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้นะฮะเชียร์กันนะครับเจอกับญี่ปุ่นเราหมุดหมายของเราคือชนะเพื่อไปลุ้นแชมป์แล้วก็จะไปโอลิมปิกให้ได้นะครับวันนี้ซ้อมนะแล้วก็ซ้อมกันประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เจอญี่ปุ่นนะฮะเราเจอคู่แรกนะเจอกับญี่ปุ่นในเวลา 16:30 นนะฮะส่วนคู่ของอิหร่านจะเจอผู้ชนะระหว่างจีนหรือเวียดนามซึ่งผมมองว่าอาจจะเจอกับอิหร่านเจอกับจีนในเวลาประมาณ 18:30 นหรือ 19:00 นนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับกลับมาประชาสัมพันธ์เรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะแข่งขันรายการฟุตบอลอายุ20ปีอาเซียนครับรอบควอลิฟายรอบคัดเลือกนะครับซึ่งเชียร์กันหน่อยนะครับ31สิงหาคมเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับ19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมวันที่3กันยายนนะเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับแล้วก็วันที่6กันยายนเจอกับอิรักนะครับแฟนฟุตบอลสนใจซื้อบัตรได้ที่ห้องขายตั๋วนะที่ประตู3นะที่ชลบุรีสเตเดียมวันแข่งขันนะครับบัตรราคาตั้งแต่ราคา100บาทจนถึง200บาทนะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะฮะฟุตบอลนะฮะอยู่20ของเรานะครับคุณฟังครับจากนั้นไปตามเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเชลซีเอาชนะลูตันทาวน์2-0นะครับในฟุตบอลคาราบาวคัพนะครับก็ได้ประตูจากแดนนี่เวเบกนาทีที่50นะครับแล้วก็กองหลังของลูตันทาวน์ครับฮาคิมโอโดฟินนะฮะสกัดเข้าประตูตัวเองก็ทำให้เชลซีชนะไป2-0นะครับสิงห์บลูเชลซีของลูกทีมซาบีอลองโซ่นะครับไปต่อฮะถ้วยบอลนี้ในฟุตบอลรายการนี้เข้าสู่รอบถัดไปเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับขณะเดียวกันฟูลแลมเอาชนะAFC วิมเบิลดัน3-0นะครับฟังทางด้านของสเปอร์เสริมความแข็งแกร่งนะครับได้ตัวโอมามามูสจากเชลซีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะมาร่วมทีมแบบยืมตัวนะครับอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่รุ่งไม่มีโอกาสได้ลงเล่นนะฮะโอมามามูสนะครับเข้ามาอยู่กับสเปอร์นะครับฟังสเปนบาร์เซโลนาเดินหน้าทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมอยู่ต่อเนื่องนะครับเปิดบ้านเอาชนะอาร์ติกบิบาล2-0ในการฟุตบอลลาลิก้าสเปนนัดตกค้างที่ผ่านมาก็ทำให้เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะฮะชนะ2นัดติดต่อกันและมี6คะแนนนะครับได้ประตูจากราฟินญาแล้วก็เฟอร์มินนะฮะ2คนละประตูนะฮะก็มี2นัดรวดแล้วที่ชนะนะครับมี6แต้มนะครับอีกคู่นึงเซตาบิโก้แพ้โอซาซูน่า1-2นะครับฟุตบอลต่างประเทศพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะฮะค่ำคืนนี้คริสตัลพาเลซเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดหัวเปิดกล่องเลยตี2นะครับนะพรีเมียร์ลีกเตะกันแล้วนะคริสตัลพาเลซเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนะเดียวกันลาลิก้าสเปนลาซิ่งซานตาเดเจอกับเอลเซ่นะครับอาราเบสเจอบิยาเรียลบุนเดสลีกาเยอรมันครับบาเยิร์นมิวนิกครับหลังจากที่คว้าถัด
คว้ารางวัลถ้วยนัดที่ชนะดอร์ทมุนด์สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นโลกฟุตบอลการกุศลนะครับเจอกับสตุตการ์ดนะครับนาทีหนึ่งครึ่งแล้วก็เขาโจซิเนียนะเอซีมิลานเจอกับเวเนเซียนะครับนี่คือฟุตบอลต่างประเทศที่เริ่มคิกออฟกันนะครับส่วนในการแข่งขันฟุตบอลในไทยอีกไฮไลท์หนึ่งที่อยากจะให้ไปชมนะครับเพราะเป็นเรื่องของฟุตบอลการกุศลและเป็นประเพณีนะครับก็คือฟุตบอลชาริตี้แมตช์2026นะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดครับเชิญชวนแฟนฟุตบอลร่วมกิจกรรมชาริตี้แมตช์2026อุ่นเครื่องนัดพิเศษดาร์บี้นะครับแจ้งวัฒนะดาร์บี้ระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดเจอกับโปลิสเทโร FC แล้วก็มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายครับไม่ว่าจะเป็น BNK48 นะครับศิลปินจาก GMM TV แล้วก็โมโจเมาส์โมโจเมาส์นะครับแล้วก็ทางด้านของเมดิกเมนต์นะครับไฮไลท์สำคัญก็คือการประมูลเสื้อของนักเตะเมืองทองยูไนเต็ดจัดขึ้นไปต่อเนื่องเป็นปีที่5นะครับเพื่อนำรายได้นะครับทั้งหมดนะครับสนับสนุนสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยช่วยเหลือนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาใครกำลังมองหากิจกรรมดีๆในช่วงสุดสัปดาห์นะครับชวนครอบครัวเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ใช้เวลาร่วมกันนะครับไปชมฟุตบอลฟังเพลงนะครับทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ร่วมเป็นหนึ่งในการแบ่งปันให้กับสังคมนะครับพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เสาร์ที่29สิงหาคม2569ที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมเวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะครับรายละเอียดเข้าชมมีบัตรเข้าชมด้วยนะครับที่ tryticketmajor.com นะครับนะฮะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังนี่คือก็ทางเมืองทองเนี่ยจัดประจำทุกปีนะครับนะก่อนหน้านั้นก็เตะกับBG นะฮะเตะกับ BG บ้างแต่คราวนี้มาเตะกับโปลิสเทโรนะฮะ2ทีมนี้อยู่ใกล้กันนะฮะเส้นแจ้งวัฒนะนะครับนะก็ถือว่าเป็นชาริตี้แมตช์แจ้งวัฒนะดาร์บี้เลยล่ะนะครับนะโปลิสเทโรกับเมืองทองตรงนี้บอยบินอยู่ในลีกต่ำกว่านะลีกไทยลีก2นะนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เนี่ยถ้วยใบโตของยุโรปนะครับจับสลากกันเรียบร้อยเลยนะเมื่อวานนี้นะครับก็หลายทีมนะในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จับสลากกันหลายกลุ่มก็เจอกันนะยักษ์ใหญ่เจอกันด้วยนะกลุ่ม1เนี่ยนะทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยจับสลากเจอกับบาร์เซโลน่าแมนเชสเตอร์ซิตี้โรม่าอัสตันวิลล่ากาลาตาซารายเบียเรลนะฮะสโลวานบราติสลาวาโคโมนะฮะกลุ่ม2เนี่ยบาเยิร์นมิวนิคครับนะจับฉลากเจอกับอาร์เซนอลอีกแล้วนะฮะเจอกับแอตเลติโกมาดริดเจอเรอัลเบติสแมนยูครับเจอทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ทางด้านของบาเยิร์นนะฮะนะครับโบโดสกริมนะเดนมาร์กนะฮะก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยลิวจากฝรั่งเศสนะฮะสลาเวียปรากแล้วก็ไวกิ้งจากนอร์เวย์นะครับเรอัลมาดริดเจอใครเรอัลมาดริดเจอกับอินเตอร์มิลานเจออาร์เซนอลเพชรวีไฮโอเฟนโรม่าอาร์บาไลซิกชักตาโดเนตลักสลินนะครับแล้วก็เอเคเอเทนลิเวอร์พูลเนี่ยเจอใครล่ะนะฮะอาร์เรติโกมาดริดอินเตอร์มิลานปอร์โต้ครับบูกบียาเรลเฟเนบาเช่ลองนะฮะลักสลินจากออสเตรียเนี่ยทีมนี้น่าจะเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานนะเจอลิเวอร์พูลนะเจอเรอัลมาดริดนะเจอคลับบูกดอร์ทมุนเนี่ยชักตาโดเนตเฟยินูดนะครับสตุตการ์ดสโลวานบราติสลาวานะครับนี่อินเตอร์มิลานแมนเชสเตอร์ซิตี้นะในการจับสลากเจอใครบ้างครับเจอปารีสแซงต์แชร์แมงนะงานหนักเจอบาร์เซโลน่าดูสินะทีมยักษ์ใหญ่เจอกัน3ทีมนี้นะครับแล้วก็มีนาโปลีมีปอร์โตอาร์เบลไลซิก AKA เทนแล้วก็ลองฝรั่งเศสนะครับอาร์เซนอลเจอเรอัลมาดริดเจอบาเยิร์นมิวนิกนะฮะเจอดอร์ทมุนด์เจอเรอัลเบติสนะครับโอ้โหนาโปลีด้วยงานหนักนะอาร์เซนอลเนี่ยนะครับส่วนบาร์เซโลน่าก็อย่างที่บอกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ปารีสแซงต์แชร์แมงก็ถือว่าเป็นทีมที่หนัก2ทีมแต่ว่าอาสเซนวิลล่านะก็งานหนักเจอกับบาร์ซ่านะครับแล้วก็อาร์เรติโกมาดริดนะเจอกับบาเยิร์นเจอเลเวอร์พูลนะเจอแมนยูนะเจอเพชรวีไอเอลเฟนนะครับนี่ถ้วยใบโตนะบิ๊กเอียร์ของยุโรปนะครับแมนยูเจอใครบ้างนะบาเยิร์นนะอาร์เรติโกมาดริดโรม่าสปอร์ติ้งลิสบอนอัลบาไลซิกวิยาเรลนะครับอาเซอร์ไบจันนะทีมซาบ้าจากอาเซอร์ไบจันเข้ามานะครั้งแรกก็มาเจอกับแมนยูด้วยนะฮะโอ้โหนะน่าสนใจน่าสนใจนะฮะนี่คือถ้วยใบโตของยุโรปนะครับก็ใครจะเจอใครบ้างนะฮะก็รอติดตามกันนะครับนะฮะก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวล่ะนะครับค่ำคืนนี้นะฮะเรื่องหมัดมวยเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะครับจะขึ้นชกกับซอนนี่บอยจาโร่อดีตแชมป์โลกจอมเก๋าชาวฟิลิปปินส์นะครับในศึกนครหลวง Boxing Road to World Champion นะครับวันศุกร์นี้นะครับตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาช่อง8กดหมายเลข27ยิงสดนะครับให้ได้ชมกันนะครับทางด้านของเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะครับขึ้นชกกับทางด้านของซอนนี่บอยจาโร่อดีตแชมป์โลกนะครับก็ช่อง8กดช่อง8หมายเลข27นะครับถ่ายทอดสดผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจ้งให้ทราบวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐชนนชูเมืองและเทวดาทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ TSAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบสิริพระชนมพรรษา89พรรษาพรเลิศอัครปรีดีได้เหรียญทองกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีชายจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผลักดันผ้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อแล้วกว่า 17,600,000 เยน
2: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมและต่อยอดผ้าไทยสู่ตลาดสากลผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการการออกแบบและการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศโดยผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของชุดพิธีการนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้การออกแบบของแบรนด์สิริวัณวรีสะท้อนศักยภาพผ้าไทยชุมชนสู่เวทีระดับนานาชาติขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการไทยกิโมโนโปรเจกต์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและบริษัทโอมิยะจำกัดประเทศญี่ปุ่นนำผ้าจากดอนกอยจังหวัดสกลนครและนาว่าจังหวัดนครพนมไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กิโมโนสำหรับตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อกว่า 1,000 ออเดอร์มูลค่ากว่า 17,600,000 เยนและช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าไทยได้มากกว่าเท่าตัวทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยและตอบโจทย์ตลาดโลกพร้อมเชื่อมโยงนักออกแบบผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนจ่ายแลกเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาน
3: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานสำคัญด้านการปกครองการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเหรียญที่จัดทำมี3ชนิดได้แก่เหรียญกษัตริย์ทองคำชนิดราคา 30,000 บาทจำหน่ายราคา 99,999 บาทผลิตไม่เกิน800เหรียญเหรียญกษัตริย์เงินชนิดราคา 1,000 บาทจำหน่ายราคา 3,000 บาทผลิตไม่เกิน 5,000 เหรียญและเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทจ่ายแลกในราคา20บาทผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญ
4: วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวที่เทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็พ ระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทำให้ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่ตั้งโรงเรียนวชิราวุธตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังมีพระราชกรณียกิจมากๆอีกมากมายนะครับซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะทำงานให้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติซึ่งการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีทรงคุณค่านะครับแล้วก็เป็นที่สะสมของนักสะสมและเป็นการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงพระราชทานนามสกุลให้ที่พวกเราใช้อยู่ทุกวันนี้มีธงไตรรงค์ต่างๆที่พวกเราก็ใช้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ
3: นอกจากนี้ยังจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยนารีมหาธีรราชธิดาเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุปถัมภ์วชิรวุฒิวิทยาลัยและมูลนิธิวชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกหรือซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทั้ง2วาระได้ที่กรมธนารักษ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศเว็บไซต์และแอปพลิเคชันกรมธนารักษ์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-059-4999นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้ประกอบการต่างจังหวัดสามารถใช้งาน AI ระดับโปรได้ฟรีพร้อมพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ร่วมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลกว่า96หลักสูตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าโครงการไม่ได้ใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทในลักษณะจ่ายเงินก้อนแต่เป็นระบบจ่ายตามการใช้งานจริงหรือ pay per use เฉลี่ยประมาณ25บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมยืนยันมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลโดยข้อมูลที่ประมวลผลผ่านคลาวด์ต่างประเทศจะถูกส่งกลับและลบทิ้งทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการซึ่งปลอดภัยกว่าการใช้งานรูปแบบปกติ
5: ในเชิงของการประมวลผลนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรหากท่านไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลของท่านถูกเอาไปประมวลของต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนที่สองครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อเนี่ยที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติแน่นอน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวอีกว่ารัฐบาลตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมโครงการ5ล้านคนเพื่อผลักดันให้ AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่คนไทยเข้าถึงได้โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.3 ล้านคนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในกรุงเทพมหานครและกลุ่มวัยทำงานอายุ 30-45 ปีนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการพัฒนานักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเสริมทักษะใช้ AI สื่อสารอย่างรวดเร็วสร้างสรรค์และน่าเชื่อถือ
6: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ The Next Gen PRO BIC รวมพลังสร้างสรรค์สื่อสารด้วย AI โดยมีนักประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ245เขตเข้าร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นทิศทางเดียวกันนายตติยพัฒน์กล่าวว่า AI เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไม่ได้เข้ามาแทนที่นักประชาสัมพันธ์โดยความน่าเชื่อถือยังต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์พร้อมเน้น3แนวคิดคือใช้ AI เพิ่มความเร็วแต่ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือกับบทบาทสู่การวางกลยุทธ์การสื่อสารและมุ่งสื่อสารคุณค่าที่ประชาชนได้รับพร้อมกำชับเรื่องข้อมูลส่วนตัวและลิขสิทธิ์โดยเฉพาะข้อมูลเด็กและเยาวชนทั้งนี้การอบรมครอบคลุมการใช้ AI เขียนข่าว ผลิตภาพและวิดีโอการเขียนพร้อมและกิจกรรม AI Hackathon PR 2026เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเปิดใช้ทัฟฟี่ฟองดูรับเรื่องร้องทุกข์ยกระดับบริการประชาชนพร้อมเตรียมขยายสู่แรงงานไทยในต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการทดลองใช้ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทัฟฟี่ฟองดูอย่างเป็นทางการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แรงงานแจ้งปัญหาและร้องทุกข์ได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีระยะที่2กระทรวงแรงงานเตรียมขยายระบบให้แรงงานไทยในต่างประเทศทั่วโลกสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้จากทุกที่เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างไร้รอยต่อโดยเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติงานได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบแล้วทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการนำนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยมาประยุกต์ใช้จริงเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐขณะที่กระทรวงแรงงานจะติดตามและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาแรงงานไทยกว่า45ล้านคนทั้งในประเทศและต่างประเทศและให้ทุกเสียงร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมวางมาตรการคุมเข้มผู้ประกอบการโกงราคาตัดสิทธิ์ผู้ถูกขึ้นบัญชีดำ
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะมีการเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาทางกระทรวงได้ประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมิให้มีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ทางกระทรวงยังได้เตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งาน
8: อย่างที่บอกครับว่า1ล้านสิทธิ์1ตุลาเนี้ยแน่นอนร้านค้าน่าจะเปิดก่อนครับหลังบ้านพอที่พักพร้อมทุกอย่างพร้อมก็ประชาชนลงใช้การจะขึ้นราคาคงราคาของโรงแรมเราจะไม่ยอมให้เกิดแล้วเราก็ไม่ให้โรงแรมเหล่านั้นร่วมโครงการถ้าเกิดมีปัญหามีแบ็คลิสต์ด้วยครับโรงแรมไหนใครทำก็ไม่ได้เข้าร่วมนะครับตอนนี้แบ็คลิสต์เรามีชัดเจนหรือร้านค้าที่เคยมีในอดีตใครอยู่ในแบ็คลิสต์ยืนยันว่าไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปแล้วคราวนี้ก็เราก็ต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นครับยืนยันว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับเพื่อให้สิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยอีกว่าเบื้องต้นกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีณอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชื่อมั่นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้ เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากหลักฐานที่จับต้องได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีควบคู่กับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดสกายวอล์กราชวิถีเฟสแรกเดือนตุลาคมนี้ยกระดับทางเดินสู่ย่านการแพทย์ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าราชวิถีจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัยระยะทางประมาณ 1,300 เมตรล่าสุดคืบหน้าร้อยละ 38.31และเตรียมเปิดใช้งานเฟสแรกต้นเดือนตุลาคมนี้ครอบคลุมโซน A เกาะราชวิถีและโซน B เกาะพหลโยธินเพื่อเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับสกายวอล์กเดิมและย่านการแพทย์ใจกลางเมืองการออกแบบยึดหลัก Universal Design ขยายทางเดินกว้าง4เมตรรองรับรถเข็นและเตียงผู้ป่วยพร้อมติดตั้งลิฟต์สาธารณะ4จุดและปูบล็อกอักษรเบรลล์ตลอดเส้นทางรวมถึงเลือกใช้วัสดุที่ทนทานและกันลื่นเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มทั้งนี้สกายวอล์กจะเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสำคัญหลายแห่งอาทิโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ที่ระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่ห้าแห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคต

0: ทรงเข้าประทับในโรงพยาบาลหลายครั้งเนื่องจากพระอาการประชวรแต่พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะสละราชสมบัติโดยทรงให้เหตุผลว่าพระราชสัตยาธิฐานที่ทรงให้ไว้ต่อรัฐสภานอร์เวย์มีผลผูกพันตลอดพระชนชีพพลจตวาราชารามบาสเน็ตโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่ากองทัพเนปาลส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำไปปฏิบัติการกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคนงานและประชาชนติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในเขตราสุวาอย่างน้อย350คนได้รับความช่วยเหลือแล้วและกำลังเร่งอพยพประชาชนกว่า100คนที่ยังติดค้างอยู่ในอุโมงค์แห่งนี้ให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้เหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย469รายสูญหายอีกเกือบ 1,000 รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาลประกาศสั่งระงับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วเนื่องจากความเสี่ยงสูงขั้นการทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลายสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการประณามต่อการตัดสินใจของสหรัฐที่ประกาศให้กลุ่มปฏิบัติการปาเลสไตน์เป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมโดยสันติและการรวมกลุ่มรวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะอย่างเกินกว่าเหตุและไม่มีความจำเป็นความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการปราบปรามการก่อการร้ายเช่นเดียวกับที่อังกฤษประกาศให้กลุ่มดังกล่าวเป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อปีที่แล้วหลังก่อเหตุบุกรุกฐานทัพอากาศบริชนอร์ตันของกองทัพอังกฤษอย่างไรก็ตามศาลฎีกาของอังกฤษจะพิจารณาการตัดสินใจดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้รายการกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีชายพรเลิศอัครปรีดีทำสถิติได้ดีที่สุด4เมตร68เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินเป็นของยูกิโตชิอิซากะจากประเทศญี่ปุ่นทำสถิติไป4เมตร66เซนติเมตรส่วนอันดับ3ตกเป็นของแบทิลจุงควิสจากสวีเดนทำสถิติไป4เมตร2เซนติเมตรการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Feeder ที่เมืองโอลูมอสสาธารณรัฐเช็กประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศทิพย์อรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคว้าชัยจากโม่ช้างจากประเทศแคนาดาไป3ต่อ2เกม81 12 10 81 11 5และ11 6ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรินเมนเดจากญี่ปุ่น2ต่อ3เกม91 11 7 11 9 13 15และ81ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายด้วยหลังจากนี้สุธาสินีเสวตบุตรจะมีโปรแกรมลงแข่งขันกับอรวรรณภารนังในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่ซึ่งจะพบกับคู่จากประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 21:30 นนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟต์บอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟต์เทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงมิดเดอะเพลสกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่3ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะนำผลงานและสถิติต่างๆในการเข้าร่วมเอเชียนเกม2026มาเป็นตัวชี้วัดทั้งการส่งแข่งขันหรืองบประมาณในอนาคตด้วยซึ่งเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมชาติไทยคว้ามาได้12เหรียญทองในครั้งนี้ก็คาดหวังว่าจะเพิ่มเป็น15เหรียญทองขณะนี้ภาพรวมทีมชาติไทยมีการเตรียมการที่ดีและต่อเนื่องหลังเป็นเจ้าภาพซีเกมทำให้หลายชนิดกีฬาเก็บตัวค่อนข้างยาวสุขภาพร่างกายนักกีฬาส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากส่วนบางคนที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ในการดูแลของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคิดว่าร้อยละ90จะสามารถหายจากอาการบาดเจ็บ

0: ได้ทันส่วนเรื่องเบี้ยเลี้ยงมีเพียง12สมาคมที่ส่งเอกสารล่าช้าแต่ทุกสมาคมจะบริหารจัดการเพื่อให้นักกีฬาได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมือนทุกสมาคม
1: เบี้ยเลี้ยงเนี่ยเราพูดไปถึงเดือนกันยาแล้วนะครับว่าเราจะมีเริ่มแข่งเนี่ยวันที่19บางชนิดกีฬาเริ่มแข่งก่อนนะเช่นฟุตบอลหญิงเป็นต้นนะเรื่องของการเตรียมเอกสารเพื่อที่จะเบิกเนี่ยของเดือนกันยาถึงวันที่19เนี่ยเราจะพยายามเบิกให้ได้ให้เสร็จทั้งหมดเลยเนี่ยภายในเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการล่าช้าไม่มีการค้านจ่ายครับ
0: ขณะที่บิวภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยกล่าวว่าเอเชียนเกมในครั้งนี้ลงแข่งขัน3อีเวนต์คือ100เมตรชาย200เมตรชายและ4คูณ100เมตรชายซึ่งถือว่าหนักพอสมควรเพราะแต่ละประเภทต้องลง3เที่ยวสำหรับการแข่งขัน100เมตรชายคู่แข่งถือว่าแข็งมากแต่คิดว่าจะเป็นแรงผลักดันให้สร้างสถิติ 9.8 วินาทีให้ได้แต่ก็จะไม่กดดันตัวเองพลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยแถลงการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการ THPSA แฮนกันคิงคัพ2026เลเวล3ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยจะเป็นการจัดการแข่งขันปืนสั้น7ดิวิชั่นมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน213คนจาก7ประเทศประกอบด้วยจีนลาวมาเก๊าออสเตรเลียฮ่องกงสวีเดนและไทยนอกจากนี้สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยยังได้เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันยิงปืนลูกซองของรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกในรายการ2026 Shotgun World Shoot Greece ระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬาทีมชาติไทยรวม26คนร่วมชิงชัยในรุ่นต่างๆใน4ประเภทปืนลูกซองซึ่งมีนักกีฬาที่อยู่ในระดับต้นๆของโลกหวังที่จะขึ้นแท่นหลายประเภทโดยเฉพาะประเภททีมผานิชคัดนาครายงาน
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์
5: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมในข้อกำหนดเรามีกรรม
6: เหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะแล้วก็พูดแล้วก็ทำแล้วก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีฮิริคือความละอายโอตะปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเรื่องราวที่นำมาเสนอกันในวันนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่ชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเป็นงานเขียนที่หยิบเอาความขัดแย้งทางความคิดมาถ่ายทอดผ่านชีวิตของเจ้าของสำนักพิมพ์ที่กำลังเผชิญวิกฤตทั้งทางธุรกิจและทางจิตใจเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะเลิกกิจการสำนักพิมพ์ที่ทำด้วยใจรักแต่ขาดทุนหรือไม่ขณะเดียวกันเขาก็มีความไม่พอใจผู้จัดการศาลเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักพิมพ์ของเขาและคณะงิ้วที่มาแสดงเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

รุ่งเช้าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจึงเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิวเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยูและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่นลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2ผมหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้นหนึ่งเห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้า
ผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการสันเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริงๆเสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการสันเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเองถ้าหากผมยกเลิกให้ใช้สถานที่ทางสันเจ้าคงไม่สามารถปิดถนนเพื่อตั้งโรงนิ้วได้พื้นที่หน้าสันเจ้าก็คงคับแคบเกินไปหากจะทำได้ก็คงเพียงมีการแสดงตามเงื่อนไขพิธีกรรมเล็กๆในสิ่งที่พวกเขานับถือแต่แน่นอนว่าคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนและกลุ่มคนที่เคารพนับถือศาลเจ้าแห่งนี้ย่อมได้รับผลกระทบในแง่ของความศรัทธาและประเพณีอันคุ้นชินและความภาคภูมิใจมาหลายสิบปีแม้ว่าจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่แต่ผมจะละเลยพวกเขาไปได้หรือเช่นเดียวกับคณะงิ้วที่ผมแม้จะไม่ได้หลงไหลปลาบลื้มกับศิลปะประเภทนั้นแต่ระหว่างการเดินทางสู่ความล่มสลายผมจะมีส่วนในการซ้ำเติมพวกเขาหรือผมรู้สึกถึงความทะมึนยิ่งใหญ่ของเหตุผลเหล่านั้นจึงหลีกเลี่ยงการคิดไข้ครวญให้ตลอดรอดฟังสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผู้จัดการศาลเจ้าเอาเปรียบไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของคนอื่นและเด็กหนุ่มงิ้วคนนั้นก็เป็นขโมยคุณธรรมอะไรที่แอบอ้างไม่เป็นความจริงผมถึงสำนักงานตั้งแต่เช้าเหลือบมองเต็นท์หลังนั้นประตูเปิดอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ด้านในหลังจากไขประตูเข้าออฟฟิศชั้น2นั่งลงถอนใจตัดสินใจเด็ดขาดโทรศัพท์หาสารวัตรซึ่งรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเราไม่อยากจะแจ้งความให้เด็กหนุ่มคนนั้นต้องถูกดำเนินคดีแต่จำเป็นที่เรื่องนี้ต้องใหญ่พอให้ผมบอกเลิกข้อตกลงได้ไม่เกิน10นาทีในตำรวจหนุ่มซึ่งได้รับมอบหมายจากสารวัตรก็มาถึงผมเล่าเรื่องราวให้ฟังผมลืมแท็บเล็ตไว้ที่ชั้นหน้าห้องแต่เมื่อมาถึงตอนเช้ามันได้หายไปจึงเปิดกล้องย้อนหลังดูพบว่าเด็กหนุ่มในคณะงิ้วเป็นคนเอาไปซึ่งผมเล่าเรื่องนี้อีกครั้งที่หน้าเต็นท์ของเด็กหนุ่มด้านล่างท่ามกลางคนของคณะงิ้วที่มามุงดูรวมถึงผู้จัดการศาลเจ้าร่างอ้วนที่มีสีหน้าบอบบุญไม่รับผมชี้เข้าไปในเต็นท์ผมเห็นเด็กคนนั้นเอาไปซ่อนไว้ในเต็นท์ผมบอกมองหน้าผู้จัดการศาลเจ้าสื่อความหมายว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบแต่ก่อนที่จะมีการค้นเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถูกตามตัวมาถึงเรื่องนี้มันชั่วนะอ้วไม่นึกเลยว่าลือจะมีนิสัยขี้ขโมยไปเอามาคืนเขาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสูงวัยที่น่าจะเป็นผู้ดูแลคณะงิ้วตวาดดุด่าใส่เด็กหนุ่มทันทีผมเปล่าขโมยครับผมเก็บไว้ให้กลัวว่าถ้ามันหายไปผมจะถูกสงสัยรุ่งเช้าขึ้นมาผมก็นั่งรอพอพี่เข้ามาก็คืนพี่เข้าไปแล้วเด็กหนุ่มบอกคืนที่ไหนในตำรวจตะคอกถามเสียงเข้มพี่คนที่สวมแว่นมีหนวดผมคืนให้พี่เข้าไปแล้วก็ออกไปซื้อของวินาทีนั้นนึกโกรธตัวเองที่ไม่รอบคอบกดโทรไลน์หาพี่โชติซึ่งทำงานอยู่ชั้น3แล้วก็มักมาทำงานเช้าเสมอก็ได้รับคำยืนยันว่าเด็กหนุ่มนั่งรออยู่ที่บันไดแล้วก็คืนไว้กับแกแล้วจริงๆตามที่อ้างกล่าวว่าเดี๋ยวจะเอาลงมาคืนให้โอเคครับขอโทษทีน้องที่พี่เข้าใจผิดผมบอกเด็กหนุ่มก่อนหันหน้ามาหาในตำรวจโทษทีครับหมวดน้องก็คืนกับอีกคนนึงแล้วผมไม่ได้ถามเองผมพูดรัวเร็วเหมือนตัวเล็กลงทันใดรู้สึกได้ว่าสายตารายรอบจิกมาที่ผมมีอะไรก็บอกกันได้ไม่น่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดตำหนิน้ำเสียงราบเรียบผมรู้สึกทั้งโกรธและก็อายอยากตอบโต้กลับไปเรื่องที่ไม่ควรมีใครขึ้นไปยุ่งย่ามบนตึกซึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้สถานที่อีกต่อไปก็ได้แต่ไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้แพ้ชวนตีผมจะเอาคืนผู้จัดการศาลเจ้าทีหลัง
ผมผิดเองครับอันที่จริงแล้วผมไม่ควรขึ้นไปแต่ผมจำบทไม่ค่อยได้ก็เลยขึ้นไปหาที่สงบไม่อย่างนั้นนะคงไม่เกิดเรื่องผมขอโทษด้วยนะครับเฮียเด็กหนุ่มเจาะจงพูดกับผมเหมือนยื่นมือมาให้ผมขณะที่ผมกำลังจะจมน้ำไม่เป็นไรอ่ะตามสบายเถอะแต่เรื่องนี้พี่ขอโทษแล้วกันผมตบบ่าเด็กหนุ่มไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่พูดไปเช่นนั้นด้วยความจริงใจหรือว่าแก้เก้อเอาล่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแยกย้ายกันได้แล้วในตำรวจสรุปจบเรื่อง

ผมเชิญนายตำรวจหนุ่มดื่มกาแฟกล่าวขอโทษที่ทำให้เสียเวลาและก็ได้คุยกันต่อเรื่องศาลเจ้าจึงได้ทราบว่ามีคนร้องเรียนไปที่สน.หลายครั้งแล้วเรื่องเสียงดังที่เกิดจากการแสดงงิ้วและก็พิธีกรรมต่างๆแต่ตำรวจเองก็ไม่อยากเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เท่าใดนักผมจึงบอกไปว่าปีหน้าผมอาจไม่ยอมให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วแล้วนายตำรวจออกอาการเห็นด้วยค่ำคืนนั้นผมพยายามสงบความคิดเกิดความรู้สึกอยากเคลียร์ต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่คนนั้นให้จบโดยเร็วน้ำเสียงกระตือรือร้นของเขาตอนคุยกันเรื่องต้นฉบับกลับมาก้องกังวานในหูในขณะเดียวกันความขุ่นเคืองที่มีต่อผู้จัดการศาลเจ้าและองคาพยพแห่งเรื่องราวก็เหมือนยืนมองอย่างเยาะเย้ยอยู่เงียบจนท้ายที่สุดผมปิดหน้าต้นฉบับลงเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าการแสดงได้จบลงไปแล้วจากกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นนั่งอยู่ที่ตีนบันไดหน้าเต็นท์ของตนมือถือกระดาษพึมพำท่องบทเหมือนวันก่อนผมเอ่ยปากอนุญาตแล้วแต่เขาคงไม่กล้าขึ้นไปหรือว่าอาจจะถูกใครห้ามเอาไว้ผมกลับไปอ่านต้นฉบับอีกครั้งแต่ก็ยังคงเปิดโปรแกรมกล้องทิ้งเอาไว้พบว่านานมากทีเดียวที่เด็กหนุ่มคนนั้นขมักคอมเมนต์ท่องบทอยู่ที่เดิมภาพที่เห็นเหมือนจะกล่าวหาผมอยู่ไกลๆเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มนั่งอยู่ในเต็นท์นุ่งเพียงกางเกงขาสั้นส่งยิ้มให้ผมอย่างขัดขลาดผมหยุดลังเลก่อนจะเอ่ยปากบอกเขานายขึ้นไปได้นะชั้นบนน่ะขอบคุณมากครับแต่ไม่เป็นไรครับเฮียมีใครสั่งห้ามหรือเปล่าวะเปล่าหรอกครับเขาตอบผมหยุดอยู่ชั่วครู่ลังเลในความรู้สึกของตนเองนายอ่ะตามพี่มาด้านบนหน่อยสิผมบอกเขารีบใส่เสื้อแล้วก็เดินตามผมมาอย่างงุนงงสงสัยผมเดินนำเขาขึ้นบันไดผ่านชั้น2แล้วก็ชั้น3ไปจนถึงประตูเหล็กชั้น4เลื่อนกลอนเปิดออกไปสู่ชั้นดาดฟ้ามีชุดโต๊ะเก้าอี้พลาสติกที่คนในสำนักงานใช้นั่งดื่มกินกันในโอกาสพิเศษสีหน้าของเด็กหนุ่มมีท่าทีหวาดหวั่นเรื่องเมื่อวานเนี้ยผมขอโทษจริงๆครับเฮียผมกลัวว่าใครขึ้นมาพบแล้วมันจะหายเด็กหนุ่มร้อนตัวพี่ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นอ่ะนั่งสิผมชี้เขานั่งลงขณะที่ผมเองนั่งลงก่อนแล้วนายอ่ะไม่อยากได้หรอตอบพี่มาตามจริงเถอะก็อยากได้ครับแต่ว่ามันไม่ถูกต้องผมแสดงงิ้วสอนใจคนอื่นถ้าทำผิดซะเองก็ใช้ไม่ได้ถึงใครไม่เห็นแต่เจ้าเห็นเขาตอบหนักแน่นพี่เป็นคนแกล้งวางแท็บเล็ตเอาไว้เองผมไม่แน่ใจในเหตุผลของการพูดรู้แค่ว่าควรบอกความจริงออกไปเขามีสีหน้าแปลกใจแต่ไม่กล้าถามผมจึงเล่าต่อพี่อยากให้นายขโมยแล้วก็ใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วอีกพี่ต่างหากล่ะที่ต้องขอโทษนายอะแต่ถ้าผมไม่ขึ้นไปยุ่งก็คงไม่เกิดเรื่องอ้าวแล้วนายไม่โกรธหรอไม่หรอกครับเจ้าแม่กวนอิมท่านสอนเรื่องความรักและก็การให้อภัยนี่พี่เห็นนายพูดเรื่องนิ้วหลายรอบแล้วไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นมายังไงอ่ะถึงได้มาอยู่ที่นี่ผมจึงได้รู้เรื่องราวว่าเด็กคนนี้เขาเกิดในสลัมไม่ได้มีเชื้อสายจีนเพียงแต่แม่ขายไส้กรอกอยู่แถวโรงนิ้วจึงได้รู้จักกับเจ้าของคณะก็เลยฝากฝังให้มาอยู่โรงนิ้วพอได้กินได้อยู่นิ้วจึงเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาตั้งแต่นั้นมาเด็กหนุ่มบอกว่าเขามุ่งมั่นจะเป็นตัวแสดงหลักของคณะซึ่งไม่ง่ายเลยกับคนที่ไม่เคยมีเชื้อสายหรือว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีจะก้าวขึ้นไปได้ทางเดียวก็คือเขาจะต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แต่ก็ไม่ง่ายอีกเช่นกันเพราะว่านิ้วแต้จิ๋วคณะนี้ยังอนุรักษ์การแสดงแบบดั้งเดิมที่ต้องพูดภาษาจีนก่อนหน้านี้เขาจึงต้องท่องจำแบบคาราโอเกะถึงแม้ตอนนี้จะเรียนภาษาจีนจนพูดได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่คล่องส่งผลถึงการสื่ออารมณ์ในการแสดงหากว่าเจ้าดีให้ได้เขาจึงต้องทบทวนฝึกฝนให้มากกว่าคนอื่น
แต่งิ้วอ่ะก็แทบจะไม่มีคนดูแล้วนะผมแย้งผมรู้ครับแต่หากยังมีศาลเจ้างิ้วก็ยังมีการแสดงและต่อไปอ่ะถึงจะไม่มีคนดูแล้วก็ยังมีเจ้าดูผมปล่อยเขาเล่าเพียงพยักหน้ารับฟังสัมผัสได้ทั้งความสุขในน้ำเสียงเมื่อพูดถึงเรื่องนิ้วเห็นถึงความศรัทธามุ่งมั่นแม้รั้วเป้าหมายปลายทางมุ่งสู่ความถดถอยเหมือนมีพลังบางอย่างที่แผ่ขยายออกมาสู่ตัวผมด้วยเอาล่ะเท่าที่ได้ฟังนายเล่าน่าประทับใจมากนะคราวนี้พี่จะบอกเหตุผลจริงๆที่พี่พานายขึ้นมาที่นี่คือจะบอกว่าบนนี้มีพื้นที่กว้างขวางสวิตช์ไฟอยู่ใกล้กับประตูนายขึ้นมาฝึกซ้อมอะไรของนายที่นี่ได้เลยแต่ว่าตอนลงไปก็ปิดไฟปิดประตูให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยครับเฮียว่าแต่เฮียจะไม่ให้เราใช้พื้นที่ตั้งโรงงิ้วแล้วจริงๆหรอครับผมมองเข้าไปในแววตาคู่นั้นมีประกายเศร้าแต่ก็แฝงไว้ด้วยความหวังพี่กำลังคิดอยู่เป็นความจริงที่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบผมอยากตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าด้วยการปฏิเสธให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันอีกแต่เมื่อต้องตัดสินใจเข้าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเดิมๆก็กลับมาอีกครั้งกลัวว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วจะมารู้สึกผิดภายหลังผมพาครอบครัวไปทานข้าวเย็นนอกบ้านกลับถึงบ้านก็เกือบ2 ทุ่มผมเปิดกล้องวงจรปิดปรับเพิ่มเสียงโต๊ะจีนราว30 ชุดเรียงรายเต็มถนนผู้คนนั่งเต็มเกือบทุกโต๊ะผู้จัดการศาลเจ้ากำลังเปิดประมูลของมงคลคนไทยเชื้อสายจีนที่ส่วนใหญ่มีฐานะดีเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันแข่งประมูลในราคาสูงหลักหมื่นผู้ร่วมโต๊ะก็คอยเชียร์ส่วนกลุ่มที่อยู่รอบนอกซึ่งไม่ได้ร่วมประมูลก็จดจ่ออยู่กับอาหารบนโต๊ะแล้วก็พูดคุยกันขณะที่ด้านตรงข้ามเวทีประมูลห่างเพียงไม่ถึง20 เมตรนิวก็ยังคงทำการแสดงไปตามหน้าที่วันนี้เด็กหนุ่มสวมชุดสีแดงคล้ายขุนนางกำลังบีบเสียงแหลมออกท่าทางจริงจังผมไม่รู้จักเรื่องราวที่ทำการแสดงกันอยู่แต่คาดว่าเขาคงได้บทบาทสำคัญพอสมควรเท่าที่เห็นมีแต่คนสูงอายุแล้วก็เด็กๆซึ่งมากับผู้ใหญ่เท่านั้นที่จดจ่ออยู่กับเรื่องราวบนเวทีกระนั้นผมเชื่อว่าในประกายตาของเด็กหนุ่มคงเต้นระริกด้วยความสุขผมหยิบต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มขึ้นวางบนโต๊ะด้วยแรงกระตุ้นบางอย่างแต่แล้วก็กลับมาครุ่นคิดถึงการตัดสินใจของตนเองอีกครั้งแม้ว่าศิลปะการแสดงงิ้วจะถูกเพิกเฉยทอดทิ้งโดยคนส่วนใหญ่แต่เพียงไม่กี่คนที่สนใจมันก็มีความหมายสำหรับผู้แสดงแล้วและเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวเด็กสักคนหรือว่าอาจจะช่วยปลอบประโลมความหอยหาของคนรุ่นเก่าก็ถือว่าได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วเช่นกันแม้ว่าชุมชนละแวกศาลเจ้าจะมีคนไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนน้อยแต่พวกเขาก็มีตัวตนมีรากเหง้าที่ไม่ควรถูกเมินเฉยพวกเขามีสิทธิ์ที่จะดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาและวิถีวัฒนธรรมของตนจุดกึ่งกลางของการอยู่ร่วมกันจึงเป็นความเข้าอกเข้าใจแต่ขณะเดียวกันสิทธิ์ของปัจเจกก็ไม่ควรถูกละเมิดผมตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้จะยื่นคำขาดกับผู้จัดการศาลเจ้ายินยอมไม่ใช่สถานที่ตลอดไปตราบที่ต้องการภายใต้ข้อแม้ว่าเสร็จงานแล้วต้องจัดการเคลียร์สิ่งของจากโรงจอดรถให้หมดไม่เช่นนั้นผมจะขอยกเลิกข้อตกลงโยนภาระการตัดสินใจให้เขาบ้างผมถอนหายใจโล่งอกหันกลับมาจดจ่อกับต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มใช่มันคือสิ่งที่ผมรักคิดว่าการงานนี้คงต้องอยู่กับผมไปอีกนานแม้ว่ามันจะเป็นหนทางเดินสู่ความถดถอยก็ตาม

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งโดยวัดยวงแก้วได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
13: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
12: ไม่เชื่อไม่รีบ
11: ไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
14: เพราะไม่มีใครซื้อเหมือนเธอแล้วเราจะ
15: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
16: ไม่เมาไม่พูด
17: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
15: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
17: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
16: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในวันพรุ่งนี
18: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิห้ามน้ำตกห้ามลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำท่าจีน
19: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนราษฎรในพื้นที่โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชาได้มอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญได้แก่เร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรตรวจสอบความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและจัดทำฉากทัศน์สถานการณ์น้ำล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการตัดสินใจเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปฏิพลสัทพรมารายงาน
9: จังหวัดยะลาเดินหน้า4มาตรการบริหารจัดการน้ำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยเพิ่มงบขุดลอกบึงแบเมาะลดความเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ
20: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณบึงแบเมาะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนายกเทศมนตรีนครยะลาร่วมให้ข้อมูลเพื่อเตรียมนำประเด็นสู่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยว่าเทศบาลนครยะลาวาง4มาตรการหลักได้แก่เร่งขุดลอกทางน้ำจากบ้านหน้าถ้ำและพื้นที่ท่าธงเพิ่มเส้นทางระบายน้ำจากพื้นที่เสี่ยงติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำหรือ IoT และเตรียมใช้โดรนขนาดใหญ่ขนส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมตัดขาดส่วนบึงแบเมาะซึ่งมีพื้นที่กว่า300ไร่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับน้ำหากขุดลอกเพิ่มความลึกอีก 1.5 เมตรจะเพิ่มความจุรองรับน้ำได้อีกนับล้านลูกบาศก์เมตรอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐสำหรับอาทิตย์นี้ค่ะดิฉันอยากนำสรรพคุณของมะพร้าวนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะมะพร้าวนั้นน่าสนใจมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอาจจะบอกได้ว่าสรรพคุณของมะพร้าวนั้นเปรียบเสมือนกับซุปเปอร์ฟู้ดเลยก็ได้ที่จะดูแลสมดุลของร่างกายได้อย่างดีโดยสรรพคุณของน้ำมะพร้าวที่มีความน่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. มะพร้าวนั้นช่วยให้ความสดชื่นข้อแรกค่ะการชื่นชอบของหลายๆคนก็คือการชอบมะพร้าวเพราะช่วยให้เรานั้นสดชื่นได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการดื่มน้ำเปล่าแบบปกติเนื่องจากในน้ำมะพร้าวนั้นมีเกลือแร่ที่ช่วยเติมความสดชื่นให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีส่วนอย่างที่สองนะคะมะพร้าวช่วยขับสารพิษสรรพคุณของน้ำมะพร้าวข้อนี้น่าสนใจมากค่ะการช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายเนื่องจากมีความเชื่อว่ามะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นน้ำจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งอีกทั้งสรรพคุณของน้ำมะพร้าวค่ะยังช่วยเกี่ยวกับการขับปัสสาวะได้เป็นอย่างดีดังนั้นน้ำมะพร้าวสามารถช่วยขับสารพิษหรือดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายได้ด้วยต่อจากนี้ค่ะมะพร้าวยังอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายสรรพคุณของน้ำมะพร้าวชั้นเลิศนี้จะช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งยังมีสรรพคุณให้เติมคุณประโยชน์เพื่อให้ร่างกายทั้งแข็งแรงและสดใสได้มากขึ้นค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังน้ำมะพร้าวยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนที่สาวๆหลายคนต้องรู้นะคะว่าน้ำมะพร้าวจะช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศให้เป็นอย่างปกติโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มมีอาการวัยทองเพราะในน้ำมะพร้าวนั้นมีสารที่เรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งมีฤทธิ์ใกล้เคียงกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงค่ะสรรพคุณของน้ำมะพร้าวข้อนี้จะช่วยทำให้ความสวิงทั้งร่างกายและก็อารมณ์ของสาววัยทองลดน้อยลงได้ค่ะไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะน้ำมะพร้าวที่ทุกคนก็ทราบกันนะคะว่ามีคุณสมบัติในช่วยการบำรุงความงามได้ทั้งผิวแล้วก็ผมเพราะน้ำมะพร้าวนั้นเป็นน้ำมันธรรมชาติที่มีความเข้มข้นสูงทั้งยังเต็มไปด้วยอาหารบำรุงทั้งผิวแล้วก็ผมที่มีคุณค่ามากมายค่ะดังนั้นสรรพคุณของน้ำมะพร้าวเพื่อความงามจึงถือว่าเลิศแล้วก็ปังเวอร์เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะน้ำมะพร้าวยังช่วยรักษาการระคายเคืองของผิวและผิวแห้งแตกได้เพราะในน้ำมะพร้าวนั้นมีไขมันอิ่มตัวในปริมาณมากดังนั้นสรรพคุณของน้ำมะพร้าวอีกข้อหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างเร่งด่วนสรรพคุณข้อนี้นะคะจะเข้าไปช่วยฟื้นบำรุงผิวที่แห้งแตกหรือที่กำลังเกิดอาการระคายเคืองได้เห็นผลชัดเจนเลยมากไปกว่านั้นนะคะน้ำมะพร้าวยังช่วยลดน้ำหนักด้วยเชื่อไหมคะว่าน้ำมะพร้าวได้ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำมันแต่สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวอีกข้อหนึ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบก็คือเขาจะช่วยในการลดน้ำหนักชั้นยอดเลยเพราะน้ำมันมะพร้าวนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานให้กับร่างกายดึงไปใช้ได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นต่อมไทรอยด์เพื่อให้ร่างกายนั้นเกิดการเผาผลาญได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะสรรพคุณของน้ำมะพร้าวยังช่วยขจัดของเสียในร่างกายได้ดีโดยเป็นตัวช่วยที่ดีในการดีท็อกซ์ลำไส้สามารถขับถ่ายได้อย่างสะดวกถือว่าเป็นสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวที่เลิศมากเลยค่ะได้ทราบถึงประโยชน์ของมะพร้าวไปเยอะแยะเลยนะคะคุณผู้ฟังมะพร้าวนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายคนคงอยากจะรู้นะคะแล้วผลิตภัณฑ์อะไรเพื่อสุขภาพและความงามที่ดึงเอาสรรพคุณของมะพร้าวและสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวมาใช้ได้อย่างสะดวกวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำอย่างเช่นนะคะครีมทาผิวต่างๆหรือว่าจะเป็นน้ำมันบริสุทธิ์สกัดเย็นต่างๆหรือมะพร้าวก็สามารถนำมาทำเป็นทรีตเมนต์บำรุงผมก็ได้นะคะมาร์กหน้าก็ยังมีสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมีมากมายเลยนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังนั้นจะหยิบยกเอาสรรพคุณมะพร้าวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันวันนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะแล้วช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อในเบรกที่2ของรายการสาระสารพันค่ะ

0: องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวหัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นเยาว์วิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกลงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดาแดกควีนนะครับแดกควีนเนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่าง หรือนิทานนีเตอร์นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจทันทีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethics Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ

0: วจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ๊ะคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติๆที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การ ปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี้ยก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธี Cry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผ่อยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่าแคมปิ้งเอาท์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นอ่ะในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพินโตรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
6: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
7: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเราก
1: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
8: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียมหอมแดงหอมหัวใหญ่และมันฝรั่งครั้งที่2ได้หารือถึงการเร่งขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหารยกระดับประเทศไทยจากครัวของโลกสู่การเป็นเสบียงของโลกเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากำหนดกรอบการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าตามพันธสัญญา WTO และ FTA ไทยภูฏานอย่างมีสมดุลและเป็นธรรมอาทิการปรับลดปริมาณนำเข้ามันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปปี2569ลงเหลือ 78,000 ตันเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความคล่องตัวเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรเข้ากับผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้เกิดการใช้ตัวเลขความต้องการในประเทศเป็นตัวชี้เป้าในการส่งเสริมการผลิตไทยเพื่อทดแทนการนำเข้านอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการต่อข้อเสนอของภาคเกษตรกรเตรียมนำ4มาตรการได้แก่การบริหารช่วงเวลาการนำเข้าหอมหัวใหญ่สดไม่ให้ตรงกับช่วงผลผลิตไทยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายนการใช้มาตรการทางภาษีที่เหมาะสมและขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยก่อนเป็นอันดับแรกนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในวันที่3กันยายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยจนถึงวันที่2กันยายนนี้
9: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่โดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงจะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่ผมสรรคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: เนปาลปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโลกบาฮาดูเชตรีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนปาลในวันนี้ที่ปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย489รายและมีผู้สูญหายเกือบ 1,000 รายเนื่องจากรัฐบาลเนปาลกำลังบริหารจัดการปฏิบัติการกู้ภัยด้วยตนเองทั้งหมดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีใต้จะเจรจาเรื่องทีมกู้ภัยจากต่างชาติกับเนปาลต่อไปเนื่องจากพลเรือนชาวเกาหลีใต้ยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัยอย่างน้อย10รายและสูญหายอีก9รายเพราะไม่คำมั่นว่าจะให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นจำนวนเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติให้ทุกชีวิตธรรมชาติสร้างเราสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ธรรมชาติจึงมอบสรรพสิ่งเพื่อดูแลรักษาชีวิตทุกชีวิตธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพรเราเนี่ยไปพูดคุยกับหมอยาพื้นบ้านซึ่งพี่มองว่าคือกุญแจที่จะไขไปสู่สมบัติของมนุษยชาติพอเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นความอัศจรรย์ของสายสัมพันธ์ของคนกับต้นไม้สายสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติคือตอนที่เราไปสำรวจป่าเนี่ยเราจะเห็นสายสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเขาจะรู้จักกันแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันสิ่งที่เองตั้งใจก็คือว่าเก็บรวบรวมสิ่งที่กำลังถูกพัดพาไปในยุคสมัยให้ได้มากที่สุดที่จะเก็บไว้แล้วก็ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปก่อนที่องค์ความรู้นั้นจะหายไปตลอดกาล
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องเราทุกคนในมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยึดมั่นที่จะทำสิ่งดีๆร่วมกันกับเกษตรกรในชุมชนจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเราจริงจังกับการทำเกษตรอินทรีย์ต้นไม้ทุกๆต้นที่ปลูกต้องมาจากดินที่ดีไม่ใช้สารเคมีในดินไม่ใส่ปุ๋ยเคมีในสมุนไพรไทยของเราเราคืนสมดุลสู่ธรรมชาติเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองผู้บริโภคปลอดภัยเรายืนหยัดและยึดมั่นในปณิธานของเราเราอยากเห็นสังคมที่เริ่มต้นทุกอย่างด้วยการให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตให้ความสำคัญกับการดูแลธรรมชาติให้เวลาและหัวใจต่อผู้อื่นไม่เอาเปรียบให้การประกันรายได้ต่อเกษตรกรที่ส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อผู้บริโภคด้วยทีมงานที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งความรักวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราพร้อมที่จะรับภารกิจเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยสู่คนรุ่นต่อไปเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคขออภัยคุณผู้ฟังแล้วก็อาจารย์อาด้วยนะโอ้วันนี้ติดพันนะติดพันแล้วก็เผอิญเจอฝนด้วยก็เลยเข้ารายการช้านะครับขออภัยจริงๆด้วยนะวันนี้วันศุกร์ที่28แล้วนะครับ28สิงหาคม2569อ่ะระมัดระวังสุขภาพกันนะไข้หวัดระบาดเยอะนะทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ฝนก็ยังมีตกอยู่ค่อนข้างจะทีพอสมควรนะครับผมมาก็มีฝนลงเม็ดอยู่พอสมควรเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะอ่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์อามารอแล้วอาจารย์อามารอแล้วครับแฟนคลับของอาจารย์อาวันนี้เจอแน่นอนนะครับก็จะมีความรู้ดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอให้อาจารย์เข้าช้าไปนิดหนึ่งนะครับ
2: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: เชิญครับเชิญครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับขออภัยผู้เบียดเชิญเลยครับ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็เจอข่าวคนเป็นโรคหัวใจกันเยอะนะคะ
1: แล้วมันเกี่ยวกับไอ้วัคซีนป่ะอาจารย์
2: จริงๆก็มีความสัมพันธ์อยู่ค่ะมีรายงานอยู่แต่ว่าก็คิดว่าไม่ใช่วัคซีน 100%
1: อ๋อครับอ
2: าจจะเป็นปัจจัยตัวบุคคลด้วยในบางคนน่ะนะคะ
1: ครับผมครับผมยังไม่ชี้ชัด 100% แต่มันมีปัจจัยอื่นๆที่มีความเกี่ยวพันด้วยโอเคครับเชิญครับเชิญครับ
2: ก็ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าหัวใจเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะลองเอามือซ้ายยกขึ้นมากำปั้นดูนะคะหัวใจคนก็ของเราก็จะประมาณนั้นนะคะก็อยู่กลางทรวงอกนะคะแต่ว่ายอดแหลมของหัวใจเนี่ยมันจะชี้ไปทางด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เจ็บหน้าอกหรือเจ็บหัวใจอ่ะเราจะสังเกตว่า
1: ด้านซ้าย
2: เขาจะเอามือยกมาทาบตรงอกซ้ายโดยอัตโนมัติโดยสัญชาตญาณ
1: มันเอียงซ้ายมันเอียงซ้ายว่ากันเถอะ
2: ใช่ค่ะยอดแหลมของหัวใจจะชี้ไปทางด้านซ้าย
1: แล้วก็หลอดเลือดใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยป่ะ
2: ใช่ก็จะมีหลอดเลือดที่มาเลี้ยง
1: หัวใจเส้นใหญ่สุดเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อครับ
2: ซึ่งหัวใจคนเราเนี่ยก็จะเต้นประมาณวันละแสนครั้งนะคะโดยประมาณนะคะวันหนึ่งแสนครั้งเลยนะคะแล้วก็เป็นกล้ามเนื้ออย่างนึงนะคะหัวใจเราเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานหนักที่สุดในร่างกายด้วยนะคะขนาดเล็กเท่านั้นน่ะนะคะเพราะนั้นเราต้องรักหัวใจของเราให้มากๆนะคะสูบฉีดเลือดประมาณวันละ 2,500 แกลอนนะคะหรือตกประมาณ 9,450 ลิตรต่อวัน
1: โอ้โหมากขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: โอ้ครับ
2: เพราะว่ามันทุกวินาทีที่เรามีชีวิตนะคะก็คือสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็มี4ห้องนะคะห้องบนขวาก็คือรับเลือดเสียจากร่างกายนะคะห้องล่างขวาก็คือเอาเลือดเสียจากห้องบนเนี่ยส่งไปปอดไปฟอกให้เป็นเลือดดีพอปอดฟอกเสร็จก็ส่งมาห้องบนซ้ายนะคะรับเลือดดีมาจากปอดนะคะแล้วก็ส่งต่อไปที่ห้องล่างซ้ายแล้วก็สูบฉีดออกไปเลี้ยงทั่วร่างกายอยู่แบบนี้ นะคะเมื่อหยุดเต้นก็คือตายนะคะทีนี้หลอดเลือดหัวใจหลักๆเนี่ยนะคะจะมีอยู่3เส้นที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนะคะโดยที่แขนงขวามี1เส้นแขนงซ้ายมี2เส้นนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 2-4 มิลลิเมตรน่าจะใกล้ๆกับหลอดดูดน้ำอยู่นะคะนะคะแล้วก็ตอนที่หัวใจห้องล่างซ้ายมันบีบตัวแรงเนี่ยน นะคะเพื่อที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงตั้งแต่หัวจดปลายเท้าเราเลยเนี่ยนะคะจริงๆช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าหัวใจจะไม่มีเลือดไปหล่อเสี้ยววินาทีหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากแต่จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า

0: ก็จะไหลเวียนไม่สะดวกนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็จะมีทั้งสาเหตุที่เราคุมไม่ได้หรือคุมได้นะคะที่คุมไม่ได้ก็คืออายุนะคะอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยบางทีมันก็มีการเสื่อมของหลอดเลือดนะคะคือมันไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมมีการแข็งตัวบ้างแหละนะคะหรือว่ามีหินปูนไปเกาะบ้างแหละซึ่งเขาก็เจอว่าจริงๆเวลาที่เราไปตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดในผู้สูงอายุเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่เจอได้บ่อยค่ะเหมือนหนูจะพูดว่าไงเหมือนมันเป็นความเสื่อมตามนะคะเหมือนคนไปทำ MRI ถ้าอายุเยอะๆก็เสื่อมหมดนะคะแต่ว่าอันมากน้อยเนี่ยมันก็แล้วแต่คนบางคนเสื่อมเยอะแต่ไม่มีอาการอะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เพศนะคะเขาบอกว่าไอ้โรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะคะเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยสถิติแล้วผู้ชายจะมีสูงกว่าผู้หญิงถ้าเป็นช่วงก่อนหมดประจำเดือนนะแต่พอผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยสถิติใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าจริงๆฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็มีส่วนสำคัญแล้วก็พันธุกรรมนะคะก็คือมันจะ
1: สัญญาณใน
0: ครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดก็มีค่ะสัญญาณชัดไหมคะ
1: โอเคมันขาดได้หายเมื่อสักครู่ที่ต่อเลยครับอาจารย์ครับเมื่อกี้มันขาดไปนิดนึงครับอาจารย์ครับ
0: ก็คือถ้าค่ะถ้ามีคนในครอบครัวนะคะเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจก็มีโอกาสที่จะตกทอดลงมาได้นะคะสำหรับปัจจัยที่เราปรับเปลี่ยนได้นะคะก็คือเป็นพวกโรคเรื้อรังต่างๆนะคะก็คือไขมันความดันเบาหวานนะคะสูบบุหรี่นะคะก็คือพวกเนี้ยสูบบุหรี่นี่คือเลิกได้ก็เลิกเลยนะคะเป็นสาเหตุต้นๆเลยที่ทำให้เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจขาดเลือดลิ่มเลือดอุดตันอะไรต่างๆสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงมะเร็งด้วยนะคะแล้วก็ไขมันความดันเบาหวานเนี่ยพวกนี้มันทำให้หลอดเลือดอักเสบแล้วก็เสื่อมนะคะคือเส้นเลือดตีบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆไขมันมันลอยไปเกาะแล้วก็แคบลงอย่างนั้นไม่ใช่นะคะจริงๆกลไกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการอักเสบคือพอมันมีไขมันเนี่ยสะสมนะคะอยู่ในกระแสเลือดหรือว่ามีน้ำตาในเลือดที่สูงสูงนะคะหรือมีความดันหรือแรงดันในหลอดเลือดที่สูงสูงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้ผนังชั้นในของหลอดเลือดที่สัมผัสกับน้ำเลือดโดยตรงเนี่ยมันเสียหายได้นะคะคือมันอักเสบมันเสียหายทีนี้สมมติว่ามันมีไขมันในกระแสเลือดเยอะๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าผิวของผนังเส้นเลือดเนี่ยมันจะไม่เรียบมันจะเป็นขุขะเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะมุดลงไปชั้นใต้ของผนังหลอดเลือดหน่อยคือหลอดเลือดมันจะมีหลายชั้นนะคะพอมันมุดลงไปเนี่ยคือเม็ดเลือดขาวก็จะตามไปกินนะคะเพราะว่ามันถือว่ามันต้องกำจัดสิ่งที่มันเป็นของแบบไม่ดีของแปลกปลอมนะคะพอมันกำจัดเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการอักเสบการออกซิเดชันของไขมันเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าคราบพลักหรือคราบขยะนะคะของพวกเซลล์ที่มันตายแล้วหรือว่าแคลเซียมก็มาพอกตัวนะคะเพื่อที่จะปะความรอยรั่วของตัวหลอดเลือดที่มันเสียหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเซลล์หลอดเลือดบางส่วนมันเหมือนเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเซลล์ที่ทำให้แข็งตัวได้นะคะเขาก็เลยเรียกหินปูนเกาะหลอดเลือดบ้างแหละแคลเซียมเกาะหลอดเลือดบ้างแหละนะคะพอนานวันเข้าเนี่ยนะคะรูของหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะตีบแคบลงนะคะเลือดมันก็จะไหลผ่านไม่สะดวกถ้ามันเกิดที่บริเวณเส้นเลือดหัวใจนะคะมันก็อาจจะเกิดการตีบการอุดตันได้นะคะซึ่งทุกระดับเนี่ยต้องกินยาคือเขาก็จะบอกว่าตีบกี่เปอร์เซ็นต์เนาะถ้าเกิดว่าไปตรวจวินิจฉัยฉีดสีหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าตีบเกิน 70% นะคะหมออาจจะต้องพิจารณาให้คนไข้ทำบอลลูนหรือว่าใส่ขดลวดทางไม่ให้มันตีบน นะคะหรื

0: 50% แต่ไปเป็นตรงขั้วของหัวใจอะไรเงี้ยเริ่มมีอาการเยอะก็ทำให้หมออาจจะต้องพิจารณาทำบอลลูนหรือใส่ขดลวดได้นะคะทีนี้พอมันตีบมากๆเนี่ยหัวใจมันขาดเลือดปุ๊บนะคะกล้ามเนื้อมันไม่มีอันไหนเลือดไม่ไปเลี้ยงมันจะปวดนะคะตรงไหนก็แล้วแต่ที่เลือดมันไปเลี้ยงไม่ได้เนี่ยมันก็จะปวดนะคะคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกรุนแรงนะคะคือถ้าคนไข้ให้ประวัติเนี่ยมักจะบอกว่าเหมือนมีของหนักๆมาทับบริเวณกลางอกหรือมีอะไรมารัดนะคะอาจจะเหมือนกระสอบหนักๆหรือว่าบางคนบอกว่าเหมือนช้างเหยียบนะคะที่หน้าอกนะคะและการเกิดของตัวหัวใจขัดเลือดเนี่ยมักจะมีการล้าวไปบริเวณอื่นก็คือบริเวณคอบริเวณกรามบริเวณไหล่แขนซ้ายหรือสะบักหลังร่วมกับอาการอื่นๆคือมันจะไม่ใช่แบบแค่แบบเจ็บหน้าอกแบบแฟบหรืออะไรเงี้ยนะคะมันมักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยที่รุนแรงบวกพ่วงเข้ามาเช่นเหงื่อออกมากนะคะตัวเย็นซีดอะไรเงี้ยนะคะหายใจไม่อิ่มซึ่งบางทีมันอาจจะไปคล้ายๆกับพวกอาการกระเพาะกดไหลย้อนนะคะแต่ว่าจุดสังเกตเลยก็คือว่าถ้าอาการพวกเนี้ยมันไม่ดีขึ้นเลยอะนะคะใน 15-20 นาทีเนี่ยก็ควรจะเรียก1169หรือว่ารีบไปโรงพยาบาลนะคะแต่ถ้าเป็นโรคทางกระเพาะกดไหลย้อนเนี่ยบางทีกินยาลดกรดกินอะไรเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแล้วมันมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารอย่างกระเพาะเนี่ยก็อาจจะจุกหรือแสบร้อนตอนที่หิวหรือว่าก่อนกินข้าวแต่ถ้าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็มักจะเป็นหลังกินอิ่มหรือนอนราบแล้วกำเริบอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นปวดใต้ชายโครงขวานาน30นาทีถึง6ชั่วโมงหลังกินอาหารมื้อใหญ่ๆที่เป็นของมันๆอันนั้นอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคะก็เราตัดสินกันที่ประมาณ20นาทีเจ็บหน้าอกต่อเนื่องมีร้าวไปไหล่ซ้ายแขนคอแล้วพักแล้วไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของโรคหัวใจขัดเลือดนะคะทีนี้วิธีการนะคะก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะหรือว่าโทร116 1669เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหัวใจมันไม่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอื่นๆอย่างสมองเนี่ยก็อาจจะเซลล์สมองตายนะคะหรือว่าตัวหัวใจเองเนี่ยมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้นะคะวิธีการป้องกันนะคะก็คือเราก็จะต้องตรวจสุขภาพนะคะคนที่สุขภาพดีหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอย่างเงี้ยก็ต้องไปตรวจเลือดตรวจอะไรกับหมอตามนัดหมายนะคะคนสุขภาพดีก็ตรวจสักอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งดูไขมันดูน้ำตาในเลือดนะคะเช็คความดันโลหิตนะคะแล้วก็เรื่องอาหารเนี่ยสำคัญนะคะก็พยายามควบคุมอาหารเพื่อไม่ให้น้ำตาลไขมันความดันเนี่ยมันสูงเกินค่าปกตินะคะก็พยายามลดการกินของผัดของทอดของเค็มของหวานเนาะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถ้ามันไปอยู่ในหลอดเลือดนานๆเนี่ยมันก็ทำให้เส้นเลือดอักเสบแล้วก็เกิดการตีบการแข็งตามมาซึ่งกระบวนการในการเกิดเส้นเลือดตีบเนี่ยค่ะมันไม่ได้ใช้เวลาแค่วัน2วันนะคะกว่ามันจะตีบแคบเนี่ยนะคะใช้เวลาหลัก10ปีนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายที่ดีกับหัวใจเนี่ยจริงๆเป็นแบบไหนก็ได้นะคะแต่ที่มีข้อมูลชัดกว่าก็จะเป็นแบบแอโรบิกนะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ถ้าเอาตามอุดมคติในตำราเลยเนี่ยต้องแบบออกหนักประมาณหนึ่งนะคะก็คือหอบแฮกๆนะคะร้องเพลงไม่เป็นเพลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะไอ้ทางนั้นเนี่ยจะทำให้หัวใจมันได้ออกกำลังนะคะแล้วก็เลิกบุหรี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจอะไรต่างๆก็เบื้องต้นก็ไปพบหมอหมอก็อาจจะให้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนนะถ้าช่วงที่มีอาการเนี่ยก็ไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าอาการมันหายไปบางทีขึ้นหัวใจมันอาจจะตรวจไม่เจอนะคะแล้วก็ถ้าหมอเขาสงสัยเพิ่มเติมเขาก็อาจจะ ให้ไปเดินสายพานหรืออะไรต่างๆนะคะทีนี้สมุนไพรอ่ะนะคะอาจจะไม่ได้มีบทบาทชัดเจนนะคะก็ถ้าคนเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ต้องกินยาแผนปัจจุบันเป็นหลักนั่นแหละค่ะยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นยาพวกต้านเกล็ดเลือดนะคะพวกแอสไพรินป้องกันเส้นเลือดตีบนะคะยาลดไขมันในเลือดพวกกลุ่มเซตินอะไรต่างๆถ้ามีโรคร่วมเบาหวานไขมันความดันหมอก็จะให้ยาเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้คุมโรคได้ตามเป้าหมายนะคะส่วนสมุนไพรที่น่าสนใจนะคะก็มีมาฝากกันประมาณ3ตัวนะคะต
1: ั
0: วแรกก็คือมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมเนี่ยสามารถที่จะลดไขมันในเลือดแล้วก็ดูแลหลอดเลือดไม่ให้อักเสบได้นะคะมีการศึกษาการใช้สารสกัดมะขามป้อม500มิลลิกรัมต่อวันนะคะติดต่อกันนาน1เดือนแล้วก็หยุด3สัปดาห์ในอาสาสมัครสุขภาพดีแต่ว่ามีไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ HDL ที่เป็นไขมันดีค่อนข้างต่ำนะคะก็พบว่าในกลุ่มที่ได้มะขามป้อมเนี่ยนะคะเมื่อทดสอบการไหลเวียนของเลือดผ่านช่องขนาดเล็กนะคะก็คือเขาจะจำลองลักษณะของหลอดเลือดฝอยอ่ะนะคะคือเอาเลือดคนไข้มาผ่านเครื่องมือนึงเพื่อจะดูการไหลเวียนเลือดเขาบอกว่าเมื่อกินมะขามป้อมเข้าไปเนี่ยมันมีการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นคือเลือดมันโฟลว์ดีขึ้นนะคะและเห็นผลแม้ว่าหยุดกินมะขามป้อมไปแล้ว3สัปดาห์ผลนั้นก็ยังคงอยู่นะคะอีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยก็คือใช้สารสกัดน้ำมะขามป้อมนะคะวันละ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมเป็นเวลา3เดือนนะคะแล้วก็มีการวัดค่าบางอย่างนะคะที่เขาเรียกว่าใช้ทำนายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอะไรต่างๆนะคะก็เพราะว่าตัวมะขามป้อมเนี่ยสามารถที่จะทำให้ค่าบ่งชี้เหล่านี้เนี่ยนะการอักเสบของหลอดเลือดอะไรต่างๆเนี่ยลดลงแล้วก็ระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ไขมันในเลือดก็ลดลงแล้วที่สำคัญก็คือทำให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะอีกการศึกษาหนึ่งเป็นการใช้มะขามป้อมวันละ 1,000 มิลลิกรัมนะคะเป็นเวลานาน3เดือนเทียบกับอีกกลุ่มนึงที่ได้ยาหลอกก็คือไม่ได้มะขามป้อมในคนไข้ไขมันในเลือดสูงจำนวน98รายนะคะก็พบว่ากลุ่มที่ได้มะขามป้อมเนี่ยมีระดับไขมันในเลือดเนี่ยลดลงนะคะทั้งคอเลสเตอรอลรวมไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลชนิด LDL หรือที่เรารู้กันว่าไขมันตัวนี้มันมีเยอะแล้วไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็จะมีดัชนีการเกิดหลอดเลือดแข็งเนี่ยลดลงถึง 39% นะคะซึ่งก็ถือได้ว่ามะขามป้อมน่าจะเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจในการใช้ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะตัวที่2ก็คือขมิ้นชันค่ะมีการศึกษาการใช้ขมิ้นชันนะคะให้กินติดต่อกันเป็นเวลา2เดือนนะคะแล้วก็วัดความสามารถในการขยายตัวของหลอดเลือดแดงนะคะเพื่อประเมินการทำงานของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดนะคะก็พบว่าขมิ้นชันเนี่ยให้ผลในการทำให้เยื่อบุหลอดเลือดดีขึ้นนะคะโดยปริมาณที่เขาใช้เนี่ยอยู่ที่ตั้งแต่มีบางกลุ่มได้รับในปริมาณเคอร์คูมินนะคะเป็นสารสำคัญ50มิลลิกรัมต่อวันและถ้าเพิ่มขนาดเป็นถึง200มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยของเคอร์คูมินนะคะก็จะทำใหมีเปอร์เซ็นต์ในการทำงานของเยื่อบุหลอดเลือดเนี่ยที่ดีขึ้นนะคะทีนี้ในผงขมิ้นชันของอะไพรพูเบตเนี่ยไม่ใช่สารสกัดนะคะผงบรรจุอยู่ที่เม็ดละ400มิลลิกรัมเนี่ยจะให้ปริมาณเคอร์คูมินอยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ15มิลลิกรัมต่อเม็ดนะคะ15มิลลิกรัมต่อเม็ดเพราะนั้นถ้ากินวันละ4เม็ดก็อาจจะได้ปริมาณขั้นต่ำของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะต่อมาก็คืออีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือขิง นะคะขิงเนี่ยสามารถที่จะลดการอักเสบในเลือดได้นะคะแล้วก็เพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายแล้วก็ช่วยขยายหลอดเลือดให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็มีฤทธิ์คล้ายๆแอสไพรินอ่อนๆ นะคะก็คือมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดแต่ไม่ได้ไปแนะนำให้ใช้ขิงแทนแอสไพรินนะคะแต่มันจะเสริมฤทธิ์กันแบบอ่อนๆนะคะสามารถกินร่วมกันได้นะคะยกเว้นว่าถ้าจะไปผ่าตัดหรือทำอะไรที่เสียเลือดก็ให้หยุดกินสมุนไพรอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะส่วนยาแอสไพรินเนี่ยส่วนใหญ่หมอจะหยุดก่อนประมาณ7วันแต่ก็ให้ปรึกษาหมออีกทีนึงนะคะว่าจะให้หยุดกี่วันนะคะแต่สมุนไพรส่วนใหญ่จะให้หยุดอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนทำหัตถการที่เสียเลือดนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยยังช่วยลดการสร้างไขมันที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการสลายไขมันด้วยนะคะก็คือมันทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีรายงานต้านโรคอ้วนด้วยนะคะของตัวขิงนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นสมุนไพรนะคะเกี่ยวกับการดูแลเส้นเลือดนะคะก็จะมีมะขามป้อมขิงแล้วก็ตัวขมิ้นชันนะคะก็อาจจะกินตามสะดวกสลับกันไปกันมาได้นะคะค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครฟังแล้วมีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามเพิ่มเติมกับอาจารย์อานะครับหลังเบรกครับหลังเบรกโทรมาเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ022900473ผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งฟังก็เซฟเบอร์ใส่มือถือไว้เลยนะครับหรือจดใส่สมุดไว้เวลาใช้ก็จะได้ใช้ได้รายการเรามีจันทร์ถึงศุกร์นะพฤหัสกับศุกร์ใช้เบอร์นี้นะครับ022900473ครับพักฟังสปอร์ตก่อน1ชุดครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมนะในประเด็นสุขภาพอื่นๆเรื่องราวของสมุนไพรเรื่องราวของอภัยภูเบศที่อยากจะถามเพิ่มเติมปรึกษาเพิ่มเติมเบอร์ที่แจ้งไว้นะครับ022900473ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วฮัลโหลโทรจากไหนครับ
7: จากวัดแพร
6: ่
7: ค
6: ่
7: ะ
6: โอเคจังหวัดแพร่นะถามอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
7: อยากถามว่าโรคหัวใจเนี่ยหัวใจมันรั่วค่ะหัวใจรั่วทั้งสี่รูเลย
8: ค่ะ
7: ต้องไปผ่าใช่ไหมคะ
8: ถามว่าอะไรนะคะคุณมารุม
6: ผมก็ฟังไม่ทันเหมือนกันถามหัวใจ เป็นอะไรนะครับ
8: หัวใจรั่วแต่ว่าคำถามว่าอะไรนะ
6: หัวใจรั่วใช่ไหม
7: จ้ะ
6: ลิ้นหัวใจรั่วใช่ไหมครับแล้วคำถามคือ
7: หมอว่าต้องให้ไปผ่าค่ะ
6: แล้วเราจะถามว่ายังไงครับ
7: อยากถามว่าไปผ่าแล้วมันดีไหมคะ
6: ไปผ่าแล้วมันดีไหมครับอาจารย
8: ์อ๋ออันนี้ต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจเลยค่ะคือตัวเองอาจจะไม่ได้มีความสามารถที่พิจารณาฟันธงให้ได้นะคะเพราะว่ามันมีระดับความรุนแรงของมันอยู่ค่ะคือบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไม่เยอะก็อาจจะเฝ้าติดตามอาการไปนะคะหรือว่าถ้าบางคนเป็นเยอะเนี่ยก็อาจจะต้องผ่าตัดซ่อมลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องให้คุณหมอพิจารณาเนาะเราอาจจะลองถามคุณหมอว่าถ้าไม่ผ่าเป็นอะไรไหมเนาะถ้าเกิดผ่ามีความเสี่ยงอะไรไหมแล้วเรารับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: คุณหมอบอกว่าถ้าเราไม่ผ่าเราก็จะเหนื่อยเพราะว่ามันรั่วไปหมดค่ะ
8: อันนี้เป็นตามอายุใช่ไหมคะ
7: ค่ะอายุก็68แล้วค่ะ
8: หรือว่าเป็นตั้งแต่เกิดคะ
7: ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดจำเพิ่งเป็นอาการมันเกิดตอนเมื่อเดือนกุมภาเลยค่ะหัวใจมันเต้นผิดปกติหัวใจเต้นไว140-150นี่ค่ะ
6: ครับหมอที่รักษาเราก็ดูแลเรื่องหัวใจเราและเขาก็แนะนำให้เราผ่าด้วยใช่ไหมครับ
7: เขาบอกว่าอยู่ที่แม่นั่นแหละแม่ตัดสินใจว่าต้องใครจะบังคับไม่ได้ต้องอยู่ที่แม่คนเดียวเขาบอก
6: แล้วผ่ากี่ลิ้นครับ
7: ฮะ
6: กี่ต้องเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนลิ้นหัวใจกี่ลิ้นครับรู้ไหม
7: เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งตัวไปลำปาง
6: ต้อง
7: ใช่นะ
6: เขาจะส่งตัวไปลำปางเพื่อไปผ่าตัดหรือเพื่อไปตรวจ
9: เพื่อไปตรวจก่อน
6: โอเค
9: จะผ่าได้ไหม
6: โอเคก็ควรจะไปนะควรจะไปแล้วก็ไปปรึกษาหมอที่ลำปางเลย
8: ใช่ค่ะ
6: เออควรจะไปที่ลำปางเพื่อไปคุยกับหมอเรื่องหมอผ่าตัดแล้วก็คุยเลยว่าผ่าแล้วมันจะดีขึ้นไหมโอกาสมันกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงแล้วยังไงก็ถามไปให้หมดเลยตรงนั้นอะแต่ว่าเราควรจะไปตรวจความพร้อมเพราะว่าผ่ามันก็มีประโยชน์ครับ
9: หลังจากการผ่าน่ะมันจะมีโรคแทรกซ้อนอะไรไหมใช่ไหมคะ
8: ก็อย่างนี้นะคะเราต้องรับฟังคุณหมอที่เขาเชี่ยวชาญนะคะเขาคงไม่เอาตาสีตาสามาผ่าให้เราอะนะคะแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการผ่าตัดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทันสมัยมากขึ้นที่เขาส่งตัวเราไปเนี่ยก็เพื่อให้ไปเจอหมอที่เขาเชี่ยวชาญมีเครื่องไม้เครื่องมือดีอะนะคะแต่ว่าการผ่าตัดทุกอย่างนะคะหมอเขาก็ต้องวางแผนให้เราก่อนละค่ะแล้วก็ต้องได้รับการยอมรับจากเจ้าตัวเองด้วยอ่ะนะคะ
6: ใช่
8: ทีนี้เราก็อาจจะต้องพิจารณานะคะก็คืออย่าเพิ่งไปกังวลก่อนหน้านะคะไปคุยกับคุณหมอก่อนเพราะว่าบางทีถ้าลิ้นมันรั่วเยอะๆเนี่ยมันมีผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยมันอาจจะอันตรายกว่าการที่เราตัดสินใจไม่ผ่านอ่ะนะคะก็เดี๋ยวลองปรึกษากับคุณหมอแล้วก็วางแผนตัดสินใจกันอีกที
6: อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวไปคุยกับหมอทีเดียวเลยแล้วก
9: ็ควรเขานัดวันที่15 กันยายน
6: ไปเลยครับไปเลยเตรียมตัวให้พร้อมทำใจให้สบายโอ้ไปคุยกับหมอยังไม่ได้ผ่า 100%
9: แข็งแรงไว้
6: ใช่ทำให้แข็งแรงทำให้สบายใจไว้แล้วก็ไปคุยกับหมอให้ละเอียดเลยแล้วเราค่อยตัดสินใจอีกทีนึงนะโอเคครับเคลียร์ครับ
9: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ
6: ธรรมดาเนาะคนเราจะผ่าตัดอะไรเนี่ยมันก็เครียดเหมือนกันนะอาจารย์ว่าผมเองขนาดผมเองนิดๆหน่อยๆยังทำใจแต่มันก็จะมีขึ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย
8: ค่ะ
6: โอเคครับสายนี้ครับอาจารย์อาฟังอยู่ถามเลยครับ
10: มาถามเรื่องความปกติเนี่ยไปตรวจเลือดเนี่ยแล้วก็คุณหมอเขาบอกว่าเป็นเม็ดรูปร่างเม็ดเลือดแดงเนี่ยผิดปกติแล้วก็ความเข้มข้นของเลือดเนี่ยต่ำไปนิดนึงอะค่ะทีนี้อยากถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าเราทานพวกขิงหรือว่าขมิ้นชันเนี่ยมันจะมีผลอะไรบ้างคะ
8: ส่วนตัวนะคะคิดว่ากินได้แต่ว่าคือไม่ได้สร้างผลเสียอะไรกับความผิดปกติของเลือดที่มีอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้ไปรักษาทำให้เลือดมันกลับมาปกติได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของความผิดปกติของเลือดเนี่ยอาจจะต้องคุณหมอเขาแนะนำยังไงอะคะเหมือนกับว่าเราขาดวิตามินหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าคะ
10: เขาบอกว่าขาดพวกธาตุเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบทานพวกตับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยค่ะก็เลยตั้งแต่เด็กอะค่ะไม่ทานเลยพวกตับอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลย
8: แล้วคุณหมอเขาให้ธาตุเหล็กมาเสริมด้วยไหมคะ
10: เขาให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันหมดไปก็คือไม่ได้ไปตรวจอีกเลยอะค่ะ
8: อ๋อแต่งี้หนูให้ข้อมูลไว้ว่าขมิ้นน่ะขมิ้นชันเนี่ยมีข้อมูลว่ามันสามารถจับเหล็กกับจับธาตุเหล็กในอาหารได้ทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กต่ำลงก็ถ้ากังวลว่าจะขาดธาตุเหล็กก็อาจจะเลี่ยงการกินขมิ้นชันไปค่ะแต่ว่าขิงเนี่ยไม่มีข้อมูลนะคะ
10: อ๋อปกติชอบทานพวกขิงอยู่แล้วอะค่ะ
8: ขิงไม่มีข้อมูลแต่ขมิ้นเนี่ยเขาเอาไปใช้ในพวกคนไข้โรคธาลัสซีเมียด้วยเพราะว่าคนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยเขาจะมีธาตุเหล็กเกินเขาก็จะให้กินขมิ้นเพื่อให้เม็ดเลือดแดงมันไม่แตกง่ายอ่ะแล้วก็ช่วยลดธาตุเหล็กในเลือดได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แรงเท่ากับยาจับเหล็กอะค่ะ
10: อ๋อค่ะ
8: อันนี้ฟังเป็นข้อมูลไว้ละกันแต่ว่าของคนไข้คิดว่ามันน่าจะเกิดจากไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ด้วยไหมคะ
10: ใ ช่
8: อืมก็เราสามารถที่จะซื้อวิตามิน B12 เสริมได้กินเสริมได้ในคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์อ่ะกินวิตามิน B12 เสริมส่วนท่านเหล็กอ่ะยังไม่ได้แนะนำให้ซื้อกินเองคือขอให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นผู้จ่ายเพราะว่าถ้าไม่ขาดแล้วไปกินน่ะกลัวว่ามันจะเกินน่ะยกเว้นว่าเรากินหยุดแล้วแต่นะอันนี้ส่วนตัวมองว่าแบบนั้น
10: ค่ะค่ะ
8: ถ้าเหล็กมันเกินมากมันไม่ค่อยดีเหมือนกันมันจะทำให้โหลดการทำงานของตับค่ะ
10: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากน้องหมอ
8: ค่ะ
6: โอเคครับอ้าวต่อครับยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
11: ครับสวัสดีครับพอดีเมื่อกี้ฟังว่าไอ้มียาแอสไพรินใช่ไหมครับที่ว่ามันจะมีไอ้ตัวมะขามป้อมกับน้ำมันชันไปทำตัวเหมือนกันกับยาแอสไพรินใช่ไหมครับ
8: ทั้งขิงทั้งตัวที่คล้ายๆแอสไพรินเนี่ยคือขิงนะคล้ายมากสุดเพราะว่ามันร้อนไงมันร้อนในทางแผนไทยก็มองว่ามันทำให้เลือดมันไหลเวียนดีขมิ้นก็มีข้อมูลแต่ว่าถ้าในมุมมองของฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นยาเนี่ยขิงน่าจะใกล้เคียงกับแอสไพรินมากกว่าค่ะ
11: สำหรับคือแล้วไม่มีตัวไหนมันต้องเอามารวมกันหมดเลยใช่ไหมครับ
8: อ๋อไม่ก็กิน1-2ชนิดก็พอหรือกินสลับกันไปอะค
11: ่
8: ะ
11: ได้คือเนี่ยผมตอนนี้ผมก็อายุกลางคนแล้วครับพอดีผมอ้วนด้วยตอนเนี้ย
8: อ๋องั้นก็กินขิงนะหรือว่าสูตรมันจะมียาสูตรหนึ่งของอภัยภูเบศที่เป็นแคปซูลเพกาอันนั้นน่ะมันมีฝักเพกาผสมขิงผสมกระชาย
11: ครับเดี๋ยวแคปซูลใช่ไหมครับ
8: มใช่มันชื่อเพกานะแต่ว่าในยาตัวนั้นน่ะในแคปซูลนั้นน่ะมันจะประกอบไปด้วยฝักเพกาขิงแล้วก็กระชายมันมีการศึกษาเรื่องของการลดไขมันในเลือดได้แล้วก็แต่ลดได้ประมาณ10หน่วยนะไม่ได้ลดได้เยอะมากแล้วก็มันช่วยเรื่องของระบบเผาผลาญได้ค่ะ
11: เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเดินไปเห็นว่าผมจดว่าขมิ้นชันมันมีตัวดูตื่นท่าเด็กสูงใช่ไหมครับ
8: ขมิ้นชันสามารถจับกับธาตุเหล็กที่อยู่ในอาหารทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงได้ค่ะแต่ว่าฤทธิ์ไม่ได้แรงเท่ากับยาขับเหล็ก
11: ครับขอบคุณครับ
8: มันจะมีขมิ้นมีพวกชาเขียวมัทฉะพวกเนี้ยมันจะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงได้ค่ะ
11: ตอนนี้ผมเลิกกินไปหมดแล้ว ผมเลิกบุหรี่เลิกกินกาแฟเลิกกินชา
8: เออดีมากเลย
11: กิน
8: เลิกบุหรี่ได้นี่ดีแล้วล่ะค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
11: โอ้โหครับมันหมดทุกข
8: ์ใช่ใช่เคยเจอคนไข้เนี่ยมาบ่นว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยทั้งกินเหล้าสูบบุหรี่มาคิดได้ตอนแก่ตัวไม่รู้จะฟื้นตัวได้หรือเปล่า ก็จริงๆแล้วคนเราฟื้นตัวได้เสมอค่ะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
11: ครับขอบคุณครับ
6: โอเคไหมเคลียร์ไหม
11: อ๋อครับผมแหมจะมาจะทักถึงคุณบรรลุม
6: เคลียร์แล้วเคลียร์ไหมครับ
11: เคลียร์ครับ
6: เคลียร์แล้วนะ
11: ผมก็จะสอบถามคุณบรรลุมอีกนิดได้ไหมครับ
6: สอบถามผมเรื่องอะไรครับ
11: จะถามว่าไอ้ตัดต่อมลูกหมอกไหมครับมันเป็นยังไงครับ
6: ของผมเนี่ยเคสผมคือต่อมลูกหมากโตแล้วหมอเขาก็ต้องตรวจเลือดเรื่องของค่ามะเร็งซึ่งค่ามะเร็งมันสูงก็เลย
11: ทำไมล่ะครับ
6: ก็เลยต้องไปตัดชิ้นเนื้อตรวจว่ามีมะเร็งหรือเปล่า
11: ครับ
6: ก็ผ่านไปไม่มีปัญหารอดไปได้ส่วนต่อมลูกหมากโตก็รักษาไปตามอาการครับ
11: อ๋อสรุปไม่ได้ผ่าอะไรมากใช่ไหมครับ
6: ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้น
11: ผ่าข้างในมันตรวจชิ้นเนื้อใช่ไหม
6: แค่ตัดชิ้นเนื้อครับตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเช็คเซลล์มะเร็งครับ
11: ครับผม
8: แสดงว่ามันสูงเพราะว่าต่อมลูกหมากอักเสบใช่ไหมคะคุณบรรลุม
6: หมอบอกว่าเหมือนกับเป็นค่าหลอกอะไรเนี่ยมันเป็นค่าหลอกค่าที่มันสูงเป็นค่าหลอก
11: ค่าหลอก
6: โอเคครับ
11: ครับครับ
6: โอเคครับอย่าให้โตดีที่สุดนะโอเคครับสวัสดีครับ
11: ทำยังไงครับ
6: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์มีสูตรไหมทำให้ต่อมลูกหมากไม่โตเนี่ยมันมีสูตรไหม
8: การกินอาหารจากพืชเป็นหลักลดการกินเนื้อสัตว์ลงค่ะช่วยให้ความรุนแรงของต่อมลูกหมากโตลดลงรวมถึงพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมลองศึกษาจากประสบการณ์ของนายแพทย์สันใจยอดศิลป์ได้ค่ะท่านเคยเป็นโรคหัวเคยเป็นหมอหัวใจเป็นหมอผ่าตัดหัวใจแล้วก็เคยเป็นโรคหัวใจตีบแล้วก็หายได้ด้วยการกินปรับอาหารเนี่ยค่ะกินพืชเป็นหลัก
6: กินพืชเป็นหลักโปรตีนก็เอาจากพืช นะครับ
8: ใช่ค่ะ
6: โอเคครับสายนี้เชิญถามอาจารย์อาได้เลยครับ
12: สวัสดีค่ะอาจารย์อาครับศูนย์นนทบุรีอาจารย์อาครับ
8: สวัสดีค่ะ
12: อาจารย์นาครับอย่างหัวใจเต้นแสนครั้งนี่วันหนึ่งหมาย24ชั่วโมงหรือว่าวันหนึ่ง12ชั่วโมงครับอาจารย์นา
6: 24สิ
8: 24ค่ะ24ชั่วโมง
6: วันหนึ่งต้อง24ใช่ใช่
8: ก็ละ60ถึงช่วง60ถึง100ครั้งต่อนาทีที่เราเจอบนหน้าจอนะคะแล้วก็เอาว่าเอา24ชั่วโมงเนี่ยคิดเป็นกี่นาทีต่อวันแล้วก็คูณไปก็จะประมาณนั้นนะคะ
6: ครับ
8: เปิด Google ก็ได้มันจะประมาณนั้นนะคะ
6: ครับ1วัน24ชั่วโมง
12: หัวใจที่เต้นปกตินี่ต้องกินนาทีครั้งนึงอาจารย์อา
6: ระหว่าง
8: เวลาเราวัดความดันเนาะก็คือเลขชุดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายก็คือต้องอยู่ในช่วง60ถึง100ครั้งต่อนาทีเลขที่โชว์คือต่อนาทีค่ะ
12: บางทีก็70อะไรเงี้ยไม่เป็นไรใช่มั้ยอาจารย์อาครับ
8: ไม่เป็นไรก็คือถือว่าอยู่ในช่วงค่ะ
12: อย่าให้เกิน100ใช่มั้ยอาจารย์อา
8: อย่าให้เกินร้อยอันนี้หมายถึง
6: ไม่ดอก
8: ตอนขณะพัก
6: ปกติไม่ดอกกำลังกายมาอะไรทั้งสิ้นปกติครับ
12: แล้วถ้า50 60เป็นไรไหมอาจารย์อา
8: ไม่เป็นไรค่ะบางคนเขาถือว่าดีด้วย คนที่ออกกำลังกาย
6: แอโรบิกจะต่ำ
8: ใช่การเต้นหัวใจเขาจะต่ำขณะพัก
6: พวกนี้จะเหนื่อยยากครับผม
8: ค่ะอ
12: าจารย์อาครับอย่างโอ้ยงั้นเต้นวันละแสนครั้งนี่โอ้ยปีนี้โอ้โหกี่ล้านนั่นอาจารย์อาเน
6: า
12: ะ
6: ตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยครับ มันเป็นธรรมชาติเลยครับ
8: ค่ะ
6: เป็นธรรมชาติของหัวใจเลยครับ
12: อาจารย์อาครับผมขอถามอีกอย่างนึงผมฉี่บ่อยทั้งกลางคืนกลางวันอาจารย์อาครับ
8: ค่ะ
12: รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาแต่หมอก็ให้ยาโน่นยานี่มากินหลายอย่างแต่ก็ยังไม่เคลียร์ครับอาจารย์อาครับเราจะยาสมุนไพรอะไรของอภัยคุเบศเอามาลองกินดูครับอาจารย์อา
8: ก็เป็นต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าล่ะคะ
12: มันไม่โตมั้งอาจารย์เพราะว่าเวลาฉี่มันพุ่งดีครับอาจารย์อาแต่ว่ามันฉี่บ่อยครับอาจารย์อา
8: แล้วค่าไตทำงานปกติไหม
12: ปกติครับอาจารย์อาครับ
8: ลองกินพวกพริกไทยดูไหมล่ะคะ
12: พริกไทยเหรอครับ
8: เป็นคนร้อนหรือเป็นคนเย็นหนาวไง
12: เป็นคนร้อน
6: ขี้ร้อนขี้ร้อนขี้ร้อน
8: คือมันมองได้สองมุมนะมันอาจจะต้องให้หมอที่เขาเก่งๆอ่ะลองตรวจร่างกายจับที่ประจรดูหมายความว่าหมอแผนไทยหรือว่าหมอแผนโบราณนะคะเพราะว่าถ้าขี่บ่อยเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายเราเป็นเหมือนระบบหล่อเย็นนะคะคือเหมือนกับว่าพอข้างในมันร้อนมากๆเนี่ยมันก็พยายามขับความร้อนออกมาทางฉี่แต่อีกกรณีนึงอ่ะคืออันนี้คือส่วนตัวเนี่ยเคยไปหาหมอจีนช่วงที่ฉี่บ่อยก็เขาก็บอกว่าข้างในมันร้อนมันก็เลยหล่อเย็นแบบขับความร้อนออกมาทางฉี่แต่ว่ามันก็แล้วแต่คนคือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าไตมันขาดความอบอุ่นก็คืออย่างมันพองมันก็จะทำให
6: ้
8: ขี่บ่อยปัสสาวะใสอันนั้นก็ต้องเติมความอุ่นให้กับไตมันก็แล้วแต่ร่างกายคนอาจจะต้องตรวจร่างกายอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ
6: ครับ
12: แล้วย่าปักกิ่งนี่กินนะครับมันจะดีครับไหมอาจารย์อา
6: สั้นๆครับอาจารย์ครึ่งนาทีครับ
8: ต้านมะเร็งก็มีคนที่เขากินแล้วค่าต่อมลูกหมากอะไรต่างๆอ่ะมันดีขึ้นแต่มันเป็นยาเย็นนะคือถ้าเราร้อนมันก็จะขับฉี่หน่อยๆอ่ะต้องลองกินแล้วก็สังเกตอาการตัวเองดูค่ะ
6: โอเคเนาะ
12: ขอบคุณอาจารย์นะคุณวรงค์ด้วยครับ
6: โชคดีครับโชคดีครับ ขอบคุณอาจารย์อาด้วยนะครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: โอเคครับหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้แล้วนะครับวันจันทร์เจอกันใหม่ครับฟังข่าวต่อครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพินทร์รุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเท่าทันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
18: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
17: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
19: แปะเจี๋ย
20: ใต้โต๊ะ
19: สวย
20: สินน้ำใจ
19: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
20: ค่าหัวคิว
19: เงินทอน
20: ค่ารับรองและของขวัญ
19: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
20: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
19: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
14: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเท่าทันโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและการปราบปรามธุรกิจนอมินี
21: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก20จังหวัด322อำเภอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า800คนเข้าร่วมณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าปัญหาภัยคุกคามทางความมั่นคงที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือยาเสพติดนอมินีและบัญชีม้าจึงเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แนวคิดการทำงานด้วยการถ้าจะจับโจรปกป้องพี่น้องประชาชนจากโจรต้องคิดแบบโจรเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างเท่าทันสำหรับการปราบปรามธุรกิจนอมินีจากสถิติทั้งประเทศพบมีบริษัทนอมินีที่ต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยจำนวน 3,461 บริษัทเป็นบริษัทที่ต้องสงสัยอีก 14,579 บริษัทมูลค่าทั้งหมดโดยราคาประเมิน 65,000 ล้านบาทและยังพบว่าบุคคลที่จัดตั้งบริษัทถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
14: จังหวัดระนองยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เน้นควบคุมอาวุธปืนป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมตั้งจุดตรวจและจุดสกัดอย่างต่อเนื่อง
22: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมฝ่ายปกครองลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของจุดตรวจจุดสกัดและด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อสร้างความปลอดภัยเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กำชับให้ทุกอำเภอบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเป็นประจำทุกวันในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้โดยเน้น2เรื่องสำคัญคือการพกพาอาวุธปืนและการป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมถึงสิ่งของผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ระหว่างวันที่11ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดระนองตั้งจุดตรวจและจุดสกัดแล้ว23จุดเป็นพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน6จุดพร้อมหมุนเวียนพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สพระนองรายงาน
14: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลเจรจา3ฝ่ายรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรฟท.ยืนยันเอกชนจ่ายค่าสิทธิ์ ARL พร้อมปรับแผนเดินรถและส่งมอบแบบก่อสร้าง
0: นายจิรพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าทั้ง3หน่วยงานได้มีการหารือร่วมกันล่าสุดวันนี้โดยมี3ประเด็นสำคัญคือการบริหารการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงรฟท.ได้ขอให้ฝั่งเอกชนเดินรถต่อไปอีก1ปีซึ่งบริษัทเอราวัณรับไปทำแผนดำเนินการพร้อมข้อเสนอหลังหมด MOU ในวันที่30กันยายนนี้โดยจะส่งให้รฟท.พิจารณาในวันที่4กันยายนและนัดหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่7กันยายนก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดรฟท.ในวันที่10กันยายนนี้โดยประเด็นค่าสิทธิการบริหารแอร์พอร์ตเรียวลิงทางรฟท.ได้แจ้งให้เอกชนนำเงินมาชำระค่าสิทธิรวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่กำหนดไว้ในสัญญา PPP เน้นย้ำความจำเป็นเนื่องจากรฟท.มีกำหนดต้องชำระดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ในวันที่18กันยายนนี้และการปรับลดเนื้องานโครงสร้างร่วมในช่วงสัญญาที่4ขีด1ซึ่งกระทบต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงทางเอกชนยินดีให้รฟท.ดำเนินการต่อได้ทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
14: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพินจรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับมาพร้อมทีมงานเช่นเคยครับแหมก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้วันศุกร์แล้วหวังว่าคงจะมีความสุขสบายอกสบายใจนอนดึกได้เพราะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปทำงานนะครับหลายๆท่านแต่ว่าหลายท่านก็ยังคงทำงานกันอยู่ยังไงก็แล้วแต่ครับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก็แล้วกันครับเพลงประทับใจพบกันทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์อย่างที่บอกครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 819และ891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่ามาฟังเพลงกันยามดึกแบบนี้พร้อมข้อมูลข่าวสารสาระเรื่องราวดีๆมีมาฝากคุณครับ

ท่านผู้ฟังครับปภได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ซึ่งจะได้รับครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องนี้นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับท่านเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ครับร่วมกับผู้แทนของปภ.ทั้ง41จังหวัดแล้วก็อำเภอรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าปภ.นะครับโดยท่านได้เปิดเผยนะครับว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน558,739,000บาทนะครับในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือในกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็รวมถึงที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับคุณผู้ฟังครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะครับแล้วก็รวมถึงกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเนี่ยก็จะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นลงทะเบียนผ่านเว

ต่างๆเนี่ยทำพร้อมเพย์ก็เงินจะไม่สามารถเข้าบัญชีได้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของเพลงประทับใจในวันนี้ครับ

คุณฟังทราบไหมครับว่าทางกระทรวงการคลังเขาได้แจ้งว่ามีผู้ที่ยังไม่ได้ทบทวนสิทธิในการที่ไปขอรับสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถึง 4.5 ล้านคนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายคือ31สิงหาคมนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้แหละปี2569นะครับท่านบอกว่าข้อมูลวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตน3,139,886 รายนะครับโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนนะครับสำเร็จแล้วเนี่ย 2,515,104 คนนะครับคิดเป็นร้อยละ80นะครับในส่วนของผู้ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ย 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วตอนนี้ 4,767,301 รายแล้วก็ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับทั้งหมด 4,546,952 รายนะครับคือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยสามารถรักษาสิทธิ์ของตนเองได้และยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคมอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็ยื่นได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของ5ธนาคารนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธคส.มีธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นะครับแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถ้ามีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงเพื่อที่จะให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะครับหรือว่าศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะครับในระดับอำเภออันนี้ก็พร้อมให้บริการดูแลอำนวยความสะดวกให้นะครับแล้วก็เขาจะสามารถอำนวยความสะดวกดำเนินการให้ได้นะครับภายในวันที่20กันยายนนี้เลยนะครับทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านผู้ฟังครับก็ไปเซิร์ชเลยนะครับเว็บไซต์ที่บอกว่าลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ

วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์กันค่ะสำหรับคลององอ่างถือว่าเป็นลำคลองสายสำคัญสายหนึ่งกลางกรุงเทพมหานครซึ่งนับว่ามีเอกลักษณ์และความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะเคยเป็นย่านค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนอันเป็นที่มาของชื่อคลองเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของคลององอ่างนั้นนะคะย้อนกลับไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังและขยายอาณาเขตพระนครให้กว้างออกไปนั้นต่อมาในปีพ.ศ.2326พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองคูเมืองเดิมโดยเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือที่ตำบลบางลำพูไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือวัดสามปลื้มเป็นระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตรค่ะกว้างประมาณ20เมตรลึกประมาณ 2.5 เมตรในการครั้งนั้นได้สร้างกำแพงประตูเมืองป้อมปราการเลียบแนวคลองด้านในตลอดทั้งคลองประตูเมืองและป้อมปราการเว้นระยะห่างกันเป็นช่วงๆถึง9ช่วงเป็นคูคลองเมืองชั้นนอกเมื่อขุดคลองแล้วค่ะพื้นที่เมืองจึงกลายเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบคือด้านตะวันตกเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและด้านตะวันออกเป็นคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปหลายชื่อส่วนที่เริ่มตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดสังเวชวิทยารามจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาดตรงช่วงปากคลองมหานาคนิยมเรียกว่าคลองบางลำพูเมื่อผ่านสะพานหันเรียกคลองสะพานหันเมื่อผ่านวัดเชิงเลนเรียกคลองวัดเชิงเลนและช่วงสุดท้ายก่อนบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกคลององอ่างเพราะเคยเป็นแหล่งค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนและการที่เรียกชื่อแตกต่างกันมีมาตั้งแต่สมัยใดนั้นไม่สามารถค้นหาหลักฐานได้นะคะเพราะจากหนังสือเก่าซึ่งพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการเรียกชื่อคลององอ่างกับคลองบางลำพูแล้วและเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพ.ศ. 2525คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่7ธันวาคมพ.ศ. 2525ให้เรียกชื่อคลองนี้ให้ถูกต้องว่าคลองรอบกรุงตลอดทั้งสายค่ะสำหรับการปรับภูมิทัศน์โดยรอบกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2558โดยมติของรัฐบาลได้ทำการรื้อถอนอาคารร้านค้าต่างๆบริเวณริมคลององอ่างที่ถูกบดบังทัศนียภาพมานานกว่า40ปีเพื่อทำการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นถนนคนเดินที่ร่มรื่นรวมถึงมีร้านค้าและมีความสวยงามทางศิลปะเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะจากทางเดินริมคลองจะสามารถมองเห็นสะพานข้ามคลองที่เรียงกัน5สะพานคือสะพานดำรงสถิตหรือสะพานเหล็กสะพานพานุพันธ์สะพานหันสะพานบพิตรพิมุขและสะพานโอสถานนท์บริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้าอันเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์รวมถึงการปรับปรุงสภาพน้ำในคลองและบูรณะสะพานที่ข้ามคลององอ่างทั้ง5ค่ะและสำหรับในปัจจุบันนี้นะคะก็มีการปรับภูมิทัศน์ของคลององอ่างให้เป็นต้นแบบใหม่ของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเพราะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การฟื้นฟูสภาพที่ให้กลับมาสะอาดสะอ้านดังเดิมเท่านั้นแต่ยังปรับปรุงให้กลายเป็นพื้นที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจกลางกรุงที่ร่มรื่นไปด้วยร่มไม้เป็นพื้นที่พักผ่อนสาธารณะสำหรับชาวชุมชนทั้งยังใช้จัดงานประเพณีสำคัญอย่างเช่นงานประเพณีลอยกระทงอีกด้วยค่ะในปัจจุบันนี้นะคะคลององอ่างก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงามซึ่งเกิดจากความร่วมมือของประชาชนริมคลององอ่างและศิลปินจิตอาสาที่มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ไปด้วยกันนอกจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่จะได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมงานแล้วยังสามารถถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตบริเวณสะพานหันอีกด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวของคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ที่ดิฉันนำมาฝากกันนะคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับเพลงประทับใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและหวังว่าวันนี้คุณคงจะสบายอกสบายใจกับการฟังเพลงวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผมมีเพลงให้ฟังมีข่าวสารมาฝากบ้างมีช่วงชื่นชมนิยมไทยมาฝากด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าในวันเสาร์อาทิตย์คงจะได้หยุดพักผ่อนกันอย่างมีความสุขครับแล้วก็เพลงประทับใจก็จะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจันทร์อังคารพุธพบกันที่ AM 819 kHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์พบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการลาไปก่อนนะครับหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมรับอรุณเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นการพบกันในเช้าวันเสาร์ค่ะค่ะเมื่อพบกันในเช้าวันเสาร์เช่นนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านนะคะที่จะมาพูดคุยแจกแจงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังถึงความงดงามของพระไตรปิฎกหรือพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั่นเองนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ทุกวันเสาร์นั้นเป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์ก็สัปดาห์หนึ่งขอสักครั้งที่ว่าจะเอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกไล่กันไปทีละเล่มในแต่ละเล่มเราก็ไล่กันไปทีละหน้าในแต่ละหน้าเราก็เลยกันไปทีละข้อทีละบรรทัดทีละตัวอักษรอธิบายโดยก็ต้องมอบหมายให้ท่านผู้ฟังไปอ่านมาด้วยจะอ่านก่อนหรืออ่านตามหลังอ่านแล้วเข้าใจไม่เข้าใจยังไงเรามาฟังเพิ่มเติมกันในทุกวันเสาร์โดยพระอาจารย์ก็จะใช้ตำราที่แปลโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ค่อนข้างจะเป็นศัพท์สมัยใหม่หน่อยแล้วก็มีเชิงอธิบายส่วนที่เป็นคำอธิบายโดยท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเสิร์ชหาได้หรือที่เว็บไซต์ก็ 84,000.org
0: เจ้าค่ะ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ Google เขาก็มีทำข้อมูลเอาไว้ส่วนเราจะเสิร์ชหาเป็นส่วนเป็นข้อโดยพระอาจารย์ก็ใช้ตำราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายก่อนในช่วงนี้ในการขึ้นเล่มที่3ของเราก็มาถึงหมวดธรรมะที่มี5ประการไอ้5ประการนี้เขาก็เรียกว่าเป็นนิบาตเป็นเอกนิบาตก็คือมีประการเดียวเป็นจตุกนิบาตก็คือมี4ประการตอนนี้เราอยู่ในปัญจกนิบาตก็เป็นธรรมะที่มี5ประการ
0: เจ้าค่ะ
1: ในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่เรามาเจอกันสัปดาห์ละครั้งอันนี้ต้องมาฟังอาจจะศึกษาข้อมูลหรือถ้าไม่ศึกษาเราก็มาฟังไปทำความเข้าใจไปก็จะได
0: ้
1: จะมีความแตกต่างกันกับในตอนอื่นๆในเอพิโซดอื่นๆที่ว่าเราจะแบบบางทีมันเบื่อพระอาจารย์มาอ่านให้ฟังอันนั้นไม่อธิบายแต่อย่างในวันเสาร์นี่ไม่อ่านให้ฟังแต่อธิบายให้ฟังเป็นต้นเพื่อที่ว่าความรู้ของเราเนี่ยจะได้มีความกว้างขวางแล้วก็การที่ไล่ไปตามลำดับทุกข้อทุกข้อก็จะได้อ่านทุกข้อทุกบรรทัดทุกตอนความรู้เราก็จะเป็นระเบียบแบบแผนดี
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงทุกสัปดาห์เรามาเจอกันสัปดาห์ละครั้งอย่างนี้
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็มีก็เรียกว่ามีกลยุทธ์นะเจ้าค่ะที่จะเสนอรายการธรรมะทุกเช้าให้แตกต่างกันไปก็ทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นที่ติดตามรับฟังก็ไม่เบื่อหน่ายกันด้วยนะเจ้าค่ะ
1: เ
0: พราะว่าแต่ละวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยหัวข้อจะแตกต่างกันไปเลยดังนั้นรับฟังก็จบเป็นตอนๆแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้แตกฉานได้ทั้งพระวินัยทั้งพระธรรมคำสอนทั้งเรื่องของการปรับใช้กับชีวิตประจำวันนี้ได้หมดทุกประการเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้
0: านเจ้าค่ะวันนี้เราขุดเพชรต่อ
1: เจ้าบ้านวันนี้เรามาอยู่ในข้อที่55ข้อที่55ในหมวดธรรมะที่มี5ประการว่าด้วยมารดากับบุตรในพระสูตรที่ชื่อว่ามาตาปุตตสูตรเรื่องนี้ท่านยกธรรมะอยู่5ประการที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย5ประการก็คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะ5อย่างโดยพูดระหว่างชายกับหญิง
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าอ้าวชายเสียงคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างของหญิงอันนี้จะทำให้เกิดความกำหนัดความมัวเมาความใคร่เกิดขึ้นได้สำหรับหญิงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของชายจะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจลุ่มหลงขึ้นมาได้เรียกว่าเป็นอุปสรรคต่อการที่จะบรรลุนิพพานอันนี้คือหัวข้อที่ว่าอุปสรรคตรงนี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้เคสที่ท่านยกในข้อ55 คือเป็นเคสของมารดาแล้วก็ลูกคือลูกเป็นผู้ชายเนาะมาบวชเป็นภิกษุแล้วแม่เป็นผู้หญิงก็มาบวชเป็นภิกษุณี
0: เจ้าค่ะ
1: บวชอยู่ที่วัดเชตวันในพรรษานั้นก็เห็นกันอยู่เรื่อยไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยมีความคลุกคลีกันบางคนก็จะคิดว่าเอ้ยแม่ลูกก็ไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนนี่คลุกคลีกันแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งภิกษุภิกษุณีนั้นก็จึงเป็นที่ครหาของภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็จึงตักเตือนว่านี่แหละห้าอย่างเนี่ยที่ทำให้เกิดเป็นปัญหาถึงขนาดว่าแม้เป็นญาติกันนะเป็นแม่เป็นลูกแต่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะห้าอย่างท่านจึงบอกว่ามารดาก็กำหนัดในบุตรได้บุตรก็กำหนัดในมารดาได้คือเราจะคิดว่าเฮ้ยมารดาไม่กำหนัดในบุตรหรอกบุตรก็ไม่กำหนัดในมารดาแต่ไม่จริง
0: okay.
1: เราไม่ว่าจะชายหญิงในเพศตรงข้ามเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์ท่านยังเพิ่มเติมให้อีกด้วยนะว่าแม้จะยืนจะเดินยืนนั่งนอนหลับหัวเราะพูดขับร้องร้องไห้หรือแม้แต่ตายแล้วหรือตายแล้วยังไม่เน่าดีกำลังพองขึ้นอยู
0: ่
1: ก็ครอบงำจิตของอีกฝ่ายหนึ่งได้ในท่านจึงบอกว่าเป็นบ่วงรัดแห่งมารคำว่าบ่วงรัดแห่งมารนี่คือกามนั่นเองที่อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องระวังในเรื่องเพศตรงข้ามไม่ดีเราไม่ว่าอย่าไปคิดว่าเป็นญาติกันแล้วคือแบบว่าจะแบบไม่มีความกำหนัดเราจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นได
0: ้
1: ทีนี้ก็จะมีเรื่องที่เชื่อมต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งที่พระอาจารย์นึกขึ้นได้ตอนที่ท่านพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าหรือว่าการเกี่ยวข้องด้วยมาตุคามเป็นเรื่องราวที่ท่านพระอานนท์ได้อธิบายไว้ว่าเวลาที่เจอผู้หญิงคราวลูกก็คิดว่าเออคนนี้เป็นลูกของเราหรือในถ้าผู้หญิงเจอผู้ชายเนาะเด็กที่คราวลูกของเราก็คิดว่าเออนี่เหมือนลูกชายเราถ้าคราวเป็นพี่เป็นน้องอายุพอๆกันก็คิดว่าเออนี่เขาเป็นพี่เป็นน้องเราหรือถ้าอายุมากก็เป็นพี่สาวหรือถ้าอายุมากขึ้นไปก็เป็นพ่อหรือว่าเป็นแม่เรา
0: เจ้าค่ะ
1: ความคิดแบบนี้ก็จะทำให้คลายความกำหนัดลงได้อันนี้เป็นเรื่องที่พระอานนท์ได้บอกกับพระเจ้าอุเทนเอาไว้ในลักษณะที่ว่าจะทำยังไงไม่ให้มีความกำหนัดในเพศตรงข้ามได้ก็คิดแบบนี
0: ้
1: ทีนี้พระพุทธเจ้าก็มาย้ำในที่นี้ว่าถึงแม้จะคิดแบบนั้นรูรั่วมันก็มีได้นี่ขนาดแม่ลูกอยู่ในวัดเดียวกันไปมาหาสู่คลุกคลีกันก็เกิดผิดพลาดกันขึ้นได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเราต้องมาระวังอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนี้ต้องระวังมากๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในอริบทใดก็ตามตอนในตอนท้ายพระสูตรนี่ท่านจะเพิ่มเติมให้ด้วยว่าการเดินการยืนนั่งนอนหัวเราะพูดคุยขับร้องหรือแม้แต่ตายไปแล้วก็ยังเป็นโทษได้แล้วก็ยังเปรียบเทียบไว้ถึงอสรพิษหรือว่าเพชฌฆาตหรือว่าปีศาจเวลาเจออสรพิษหรือเพชฌฆาตหรือปีศาจบางทีเนี่ยยังรอดไปได้นะแต่ถ้าอยู่กันกับเพศตรงข้ามแล้วมีจิตใจลุ่มหลงโอโถหลอดยากมากหลอดยากมาก
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความระวังในกามคุณทั้ง5นี้ให้มากๆเลยโอเคนี่คือข้อที่55
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปในข้อ55นะเจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านถัดมาในข้อ56เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยอุปัชฌาย์อุปัชฌายสูตรก็พูดถึงภิกษุรูปหนึ่งที่มีความคิดว่าจะสึกจะลาสิกขาเวลาจะสึกจะลาสิกขานี่ก็ต้องบอกพระเถระที่อยู่ในอาวาสหรือว่าก็มาปรึกษาเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ว่าโอ้นี่แบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยากจะสึกจริงๆเลย
0: จ้าค่ะ
1: จิตใจนี่มันหนักอึ้งไม่มีความเบาแบบว่าคิดอะไรก็ไม่ออกไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยากจะไปอยู่ครองเรือนจะทำยังไงจะทำยังไงโดยปกติถ้ามีคนมาขอสึกนะสำหรับพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะคอยเตือน
0: เจ้าค่ะ
1: คอยเตือนว่าสึกไปเนี่ยด้วยกามนี่แหละมันอันตรายจะต้องเปรียบกามกับด้วยหัวงูพิษเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยผลไม้อะไรต่างๆคอยเตือนกันเพราะบางทีไม่ว่าเหตุผลการสึกอ่ะคุณเหนือจะเป็นอะไรก็ตามสำหรับพระเนี่ยนะ
0: บาง
1: คนอาจจะบอกว่าไปอยู่เลี้ยงดูพ่อแม่บางทีก็ไปทำงานใช้หนี้หรือไปดูลูกคือพวกเนี้ยกามทั้งนั้นก็คืออย่างเช่นว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคุณมีพ่อมีแม่มันก็ต้องอาศัยรูปที่เห็นด้วยตาอาศัยเสียงที่ได้ฟังด้วยหูก็ถ้าคุณพอใจกำหนัดในสิ่งนั้นมันก็จึงเป็นกามขึ้นมาคือคำว่ากามเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องชู้สาวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องการงานเรื่องความเป็นอยู่เรื่องครอบครัวในความสัมพันธ์ของครอบครัวพ่อแม่ลูกทั้งหมดเลยเป็นกามทั้งสิ้นทีนี้พอมีคนประสงค์ว่าจะศึกเราก็ต้องเตือนว่าเอ้ยมันไม่ดีนะนั่นนี่นอนอธิบายไปทีนี้อธิบายแล้วก็ยังไม่เข้าใจภิกษุรูปนี้ไม่เข้าใจก็จึงพากันไปหาพระพุทธเจ้าพากันไปหาพระพุทธเจ้าท่านก็จึงบอกว่าเอ้าที่ว่าคุณอยากจะศึกบทเพียรชนะที่ท่านใช้เนี่ยนะสำหรับภิกษุที่อยากจะศึก
0: ก็
1: จะมีอาการอย่างนี้บอกว่ากายหนักขึ้นทิศทั้งหลายไม่ปรากฏธรรมทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งถูกความขี้เกียจขี้คร้านง่วงซึมหมดกำลังใจโค้งครับงามไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์มีแต่ความสงสัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นนี่คือลักษณะของคนที่ศึก
0: คือคนที่อยากจะศึกถูกไหมเจ้าคะ
1: ถูกต้อง
0: อยากศึกก็จะอ้างพวกนี้ขึ้นมาหมดเลย
1: ใช่ใช่นี่คืออาการแบบหนักที่สุดแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เสร็จบางคนบอกโอ้สมาธิไม่ได้เลยสิใจวุ่นวายนี่คือถูกทีนามิทะหรือว่าความเครือบแคลงคือไม่เข้าใจในธรรมะข้อนี้ข้อนี้สงสัยไปหมด
0: เจ้าค่ะ
1: หรือบางทีก็ไม่รู้ว่าทิศทางนี้จะปฏิบัติไปทำไมคือทิศทั้งหลายไม่ปรากฏคือทางที่จะไปเนี่ยไม่เห็น
0: เจ้าค่ะ
1: คือมรรคแปดไปไม่เป็นละแล้วก็มีความอึดอัดขัดข้องนั่นคือกายหนักท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้มั่นใจได้เลยว่าต้องมี5อย่างนี้แน่นอนท่านบอก
0: มีอะไรบ้างเจ้าคะ
1: คือ1ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนี่ก็จะ1เอาหัวข้อก่อนนะเราจะอธิบายในแต่ละข้อให้ฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: 2ไม่รู้ประมาณในการบริโภค3ไม่ประกอบความเพียรอันเป็นเครื่องตื่น4ไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายและ5ไม่ประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายทุกวันทุกคืนถ้ามี5ข้อนี้ให้มั่นใจได้เลยว่าภิกษุรูปนั้นจะต้องได้สึกแน่นอนก่อนที่จะตายไปเราจะไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์เอาใน5ข้อนี้อะไรข้อแรกที่ว่าไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหมายความว่าอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ6อย่างนี้ถ้าไม่คุ้มครองคือก็จะเหว่อะท่านเปรียบเหมือนว่ามีตะขอมาเกี่ยวที่ตาเรามีตะขอมาเกี่ยวที่หูจมูกลิ้นกายและใจตะขอนั่นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมรมที่จะมาดึงจิตของเราให้ไปตามอำนาจของรูปที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางตามาดึงจิตของเราให้ไปตามกลิ่นที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางจมูกมาดึงจิตของเราให้ไปตามความคิดนึกที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางช่องทางใจถ้าไม่คุ้มครองตะวันในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีความเหวอะหวะมีความแบบโอ้แบบดูไม่งามเลยคือตาหูนี่จะเหวอะหวะไปเลย
0: เจ้าค่ะ
1: จะแหวกจะแหกจะมีปัญหาจะแบบเห็นเท่าไหร่มันก็แบบโกรธหรือไม่ก็ชอบไปหมดกลัวไปหมดไม่เข้าใจไปหมดสงสัยไปนี่คือไม่คุ้มครองทวาร
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้จะคุ้มครองก็คือต้องตั้งสติขึ้นต้องมีสติเป็นนายทวารนั่นแหละ ก็มัททวารหมายถึงประตูช่องทางแล้วอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ในช่องทางของหูก็ต้องเป็นใหญ่ในการรับเสียงเป็นอย่างนั้นถ้าคุ้มครองก็ต้องคุ้มครองด้วยสติต้องมีสติตั้งไว้คำถามคือเราจะเจริญสติได้อย่างไรก็มีคำตอบคืออนุสติ10อย่างไม่ว่าจะเป็นกายคตาสติบ้างอานาปานสติบ้างศีลานุสติบ้างจาคานุสติหรือว่าเป็นพุทธานุสติก็ได้เจริญสติแล้วก็เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนี่คือข้อที่หนึ่ง
0: ถูกค่ะ
1: แต่มาข้อที่สองที่บอกว่าไม่รู้ประมาณในการบริโภคคำว่าบริโภคก็คือรับประทานอาหารนั่นเองไม่รู้ประมาณในหมายความว่าไงก็คือการที่บริโภคโดยไม่ได้ดูเวทนาบริโภคเนี่ยจริงๆเพื่อที่จะระงับเวทนาคำว่าเวทนาเนี่ยก็คือเวทนาเก่าได้แก่ความหิวหรือโรคภัยไข้เจ็บหรืออาการบางอย่างที่มันมีอยู่ในกายของเราระงับเวทนาใหม่ป้องกันไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเช่นความอิ่มจนอึดอัดอาการที่จะเป็นโรคอะไรจากอาหารที่บางทีเรากินไม่ระมัดระวังต้องควบคุมให้เวทนาเบาบาง
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีเวทนามากอันนี้ชื่อว่าไม่รู้จักประมาณเวทนามากเช่นอร่อยจริงๆเลยกินเนี่ยโอ้โหเพื่อความอร่อยอันนั้นก็คือไปหาสุขเวทนา
0: เจ้าค่ะ
1: หรืออิ่มมากเลยโอ้อิ่มจนแป้เลยอันนี้ก็คือไปหาทุกขเวทนา
0: เจ้าค่ะ
1: สุขบ้างทุกบ้างหรืออาหารไม่อร่อยโอ้ยทุกขเวทนาแล้วก็ด่าว่านั่นนี่อันนี้ก็ไม่รู้ประมาณในเวทนาเก่านั้นที่เกิดเป็นทุกขเวทนาแบบนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าไม่รู้ประมาณนี่ต้องเวอร์วะในช่องทางลิ้นแน่นอนนี่คือเฉพาะเจาะจงลงมาในทางลิ้นกับทางใจซึ่งไอ้ข้อที่ว่าเป็นการประมาณในการโภชนะในการบริโภคก็จะมามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับศีลด้วยใน2ข้อแรกแล้วก็รวมถึงข้อที่3ที่จะว่าต่อไปด้วยจะเป็นธรรมะที่จัดอยู่ในหมวดที่เรียกว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิจะไม่เหมือนกับศีลในความที่ว่าศีล5ศีล8หรือศีล227
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นคือถ้าคุณไม่ทำหรือคุณผิดเราก็ถือว่าผิดศีลซึ่งอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเห็นได้ชัดเจนทำได้ชัดเจนแต่ว่าข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาอื่นที่ว่าไม่ทำก็ไม่ได้ผิดศีลหรอกแต่ว่าถ้าทำนะมันจะเป็นไปเพื่อสมาธิได้อย่างดีก็จึงพูดถึงเรื่องการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายแล้วก็ที่สอนที่เรากำลังพูดอยู่ตรงนี้ก็คือการรู้ประมาณในการบริโภควิธีในการที่จะรู้ประมาณในการบริโภคก็คือมาดูที่เวทนาให้มันเบาบางไม่ใช่ดูที่เวทนาว่าเออฉันชอบกินอันนี้ฉันไม่ชอบกินอันนี้กินให้มันอิ่มแปรเลยไม่ใช่แต่ให้มันเบาบางโดยการระงับเวทนาเก่าคือความหิวระวังเวทนาใหม่คือความอิ่มจนอึดอัดไม่ให้เกิดขึ้นคือพยายามที่จะระงับทุกขเวทนาในขณะเดียวกันก็อย่าให้มันมีสุขเวทนามากเกินไป
0: เจ้าค่ะ
1: ได้ปะพอดีพอดีกลางๆอย่าให้มันหวือหวาเอาไม่ใช่ว่าเราจะกินอาหารอร่อยไม่ได้นะได้อยู่แต่จิตใจอย่าให้มันเวอร์วะไปตามรสชาตินั้นไปตามกลิ่นนั้นเสียงนั้นที่มาทางเป็นอาหารมาเราต้องระวังซึ่งก็ต้องมีการคุ้มครองทวารในช่องทางลิ้นด้วยอยู่แล้วแล้วเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของการบริโภคก็คือเวทนาทางกายอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดเป็นความหิวหรือความอิ่มเพิ่มเติมขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: ในเรื่องของการบริโภคนี้ก็ยังมีประเด็นที่เพิ่มเติมก็คือว่าบริโภคเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่ออนุเคราะห์ในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้พิจารณาแบบนี้โดยอุปมาอุปไมยที่ท่านเคยเปรียบเทียบไว้ก็คือเหมือนกับการที่พ่อแม่เราก็มีลูกอยู่คนหนึ่งลูกน้อยๆเดินกันเพื่อที่จะผ่านทางกันดารแต่ว่าระหว่างทางนี่โอ้ยเสบียงนั้นเกิดหมดจนกระทั่งว่า ต้องฆ่าลูกกินซึ่งในกระบวนการที่เขาทำตรงนี้ก็คือตอนแรกสามีเนี่ยตั้งใจว่าฉันจะอุทิศร่างกายของฉันให้แม่แล้วก็ลูกได้กินคือฆ่าตัวตายแล้วก็ให้ลูกได้กินเนื้อกับแม่ได้กินเนื้อตัวเองก็ตายไปให้สองคนแม่ลูกได้ผ่านทางกันดารแต่แม่เนี่ยก็มาคิดว่าโอ้ยธุระอะไรของพ่อแม่ก็ต้องรับด้วยก็จึงคิดว่าจะสละชีวิตตัวเองให้พ่อแล้วก็ลูกได้กินเดินข้ามทางกันดารไปพ่อก็มามีความคิดว่าโอ้ถ้าแม่ตายลูกก็คงอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเราก็ไม่มีนมเลี้ยงลูกหรือวิธีการอะไรต่างๆบางทีเราก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าลูกตายเราสองคนมีกันอยู่รอดไปได้ก็ยังมีลูกใหม่ได้ก็จึงมีความคิดว่าจะฆ่าลูกกิน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าเวลาจะลงมือจริงๆก็ทำไม่ลงพ่อเนี่ยพ่อก็เลยบอกแม่เธอทำซะโอ้ยแม่ก็มาคิดว่าโอ้ฉันอุ้มท้องอยู่ตั้งนานแล้วตัวเองจะต้องแพ้ท้องอีกเพื่อที่จะมีลูกไหนจะฆ่าลูกลงก็ทำไม่ลงก็จึงส่งไปให้พ่อส่งกันไปส่งกันมาส่งกันมาส่งกันไปด้วยความร้อนด้วยความเหน็ดเหนื่อยลูกก็ตายลงในระหว่าง
0: ตายเองเลยนะเจ้าค่ะ
1: ตายเองเลย
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้ยสองคนพ่อแม่นี่เศร้าเสียใจมากเศร้าขนาดนี้ทำยังไงจะผ่านทางกันดารไปได้ก็ต้องยอมกินเนื้อลูกไง
0: เจ้าค่ะ
1: กินเนี่ยไม่ได้กินเพื่อเอาความอร่อยไม่ได้กินเพื่อที่จะว่าเดี๋ยววันนี้ทำอันนี้กินคือจะมึงดีบางคนจะคิดว่าฉันเอาเนื้อเนี่ยมาผัดกระเพรานะแล้ววันต่อไปก็จะทำเบอร์เกอร์แล้ววันต่อไปก็จะมาย่างคือคิดทำได้หลายแบบวันนี้ทำส่วนนี้เท่านี้วันนี้ทำส่วนนี้เท่านี้แต่ถ้ากินเนื้อลูกตัวเองนะโอ้ยจะไม่คิดทำแบบนั้นเลยจะไม่มาคิดว่าวันนี้อ้าวตาแห้งกินสดๆตรงนี้แล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวจะเอาไปปรุงกับเกลือไปปรุงกับเครื่องปรุงแล้วก็มากินต่อโม่เลยจะไม่คิดอย่างนั้นเลยหรือจะมาเที่ยวบอกคนอื่นว่าวันนี้ฉันไปกินภัตตาคารน้ำหมานี่อร่อยมากจริงๆเลยนะมีโปรโมชั่นด้วยอาหารดีนั่นนี่ไปเที่ยวคุยให้คนอื่นฟังใช่ป่ะ
0: ถ้า
1: เราไปกินร้านอาหารดีๆมาแต่ว่าถ้าเรากินเนื้อลูกมาเนี่ยจะมาบอกว่าเนี่ยตอนนั้นฉันเดินทางแล้วฉันก็กินเนื้อลูกนะโอ้ยจะไม่บอกใครเลยคุณใจ
0: จะ
1: เงียบเลยจะไม่บอกเลยว่าฉันทำสิ่งนี้สิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นของปฏิกูลนะ
0: ค
1: ือให้พิจารณาแบบนี
0: ้คือกินเพื่อความจำเป็นให้มีชีวิตอยู่แค่นั้นเอง
1: จริงๆเลย
0: รอดนะ
1: ใช่จริงจริงเลยอันนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการรู้ประมาณในการบริโภคเรากินพอประมาณหรืออีกนัยยะหนึ่งตามส่วนของอรรถกถาที่อธิบายไว้คือว่าก่อนอิ่มสัก 3-4 คำคือเรากินเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ากำลังจะอิ่มแล้วยังหย่อนอยู่อีก 3-4 คำเนี่ยให้หยุดแล้วก็ดื่มน้ำตาม
0: เพื่อว่าจะได้อิ่มพอดีใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: จะได้อิ่มพอดีคือมีช่องเหลืออยู่ในท้องสำหรับที่ว่าให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยมันได้ดีแล้วคือถ้าเรากินแน่นเกินไปการย่อยมันจะมีบางครั้งมันจะมีกระบวนการของแก๊สที่เกิดขึ้นพอเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้การเข้าทำปฏิกิริยาของพวกเอนไซม์หรือน้ำย่อยมันก็จะได้น้อยถ้ามันมีแก๊สอยู่ในท้องมากทีนี้เขาก็ต้องแก้โดยการที่ว่าให้มันมีช่องที่มันไหลไปได้เราก็ต้องเหลือช่องในท้องไว้สักนิดนึงเพื่อให้แก๊สมันไปรวมกันตรงนั้นกระบวนการการย่อยอาหารการเข้าทำปฏิกิริยาของพวกน้ำย่อยก็จะทำได้ดีทีนี้สำหรับบางคนเนี่ยแบบกินเข้าไปเนี่ยจนไม่รู้ตัวว่าไอ้ฉันอิ่มตอนไหนนะเนี่ยจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยโอ้มันถึงคอหอยแล้วอิ่มแปรแล้วอย่าง
0: เจ้าค่ะลุกไม่ขึ้นแล้วนะเจ้าค่ะ
1: อันนี้คือแสดงว่าคุณผิดพลาดมากเลย
0: เจ้าค่ะ
1: คือไม่รู้ประมาณจริงๆทีนี้เราก็ต้องตั้งสติเอาไว้ไงคอยสังเกตเวทนาในจิตของเราหมายถึงในกายของเราด้วยจิตของเราที่คอยสังเกตตั้งเอาไว้สังเกตดูกินคำนี้มันระดับไหนกินเข้าไปอีก2คำมันอยู่ระดับไหนพอเริ่มรู้สึกว่ามันตึงๆเนี่ยนั่นหยุดได้ละเราจะแบบมีเซนส์มีความรู้สึกในกายของเราทีนี้ถ้าไม่รู้สึกเนี่ยต้องสังเกตไง

0: เหมือนถั่วถูกแช่น้ำพองนี่ก็จะมีความคิดว่าอย่างนี้ว่าบางคนได้อาหารไม่พอนั่นคือคำว่ารู้ประมาณเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเน้นไปที่ว่ากินมากเกินไปโอเคก็ถ้ามีให้กินคุณกินมากเกินไปอันนั้นไม่ดีอยู่แล้วใช่ปะทีนี้ถ้าไม่มีให้กินจนกินไม่ได้ก็บางทีเป็นการไม่รู้ประมาณในการบริโภคได้เหมือนกันนะ
1: เหรอเจ้าคะในแง่ไหนเจ้าคะ
0: แง่ไหนแง่ไหนยังไงก็คือก็เคยอธิบายไว้อย่างนี้บอกว่าถ้ามีน้อยจนกระทั่งไม่พอแล้วก็ไม่อิ่มแบบมีน้อยนิดเดียวเช่นอาจจะเป็นข้าวสารสองเม็ดให้คุณกินเนี่ยไม่พอกินใช่ป่ะ
1: ใช่ป่ะ
0: แล้วก็เกิดแบบโอ้ยร่างกายเราเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียทำอะไรไม่ได้เลยนอนดีกว่านอนดีกว่าเนี่ยนั่นคือการที่ไม่รู้ประมาณในการบริโภคนั่นคือขี้เกียจแล้ว
1: ร
0: ู้สึกว่ากินข้าวไม่พอจนกระทั่งว่าทำอะไรไม่ได้แล้วก็จึงไม่ทำความเพียรนั่นคือขี้เกียจเพราะประกอบกับการที่ไม่รู้ประมาณแทนที่จะคิดให้ถูกก็คือเอ้ากายของเรามันเบาสมมติเราได้อาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการให้มองว่าเอ้ยกายเราเบานะนี่นะกายเราเบาคือพอเรากินอาหารน้อยพออาหารน้อยลงน้อยลงเนี่ยข้อดีคือกายจะเบาให้มองในแง่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แน่นอนว่าสารอาหารต่างๆเนี่ยร่างกายเราพอสังเคราะห์ได้ในช่วงเวลามื้อ2มื้อวัน2วันมันไม่ถึงกับตายหรอกคุณใจ
1: เจ้าค่ะก็คืออดร่างกายอดได้นะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อดได้อดได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พออดแล้วให้เรามองมุมตรงนี้ว่าร่างกายเราเบาอย่าไปมองมุมตรงนี้ว่าโอ้ยฉันไม่ไหวต้องนอนอันนี้ถือว่าไม่รู้ประมาณเหมือนกันนอนประมาณแบบว่าน้อยเกินไปตัวเองก็ไม่รู้อันนี้คือ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่สอง
1: คือจะมุ่งแต่เรื่องของการที่ว่าจะทำยังไงให้ร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติไปให้ดีที่สุดทำสมาธิให้ดีที่สุดแล้วก็มุ่งสู่นิพพานใช่ไหม
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนี้ไม่ได้มองที่รสอาหารไม่ได้มองที่ความหิวหรือความอิ่ม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ให้มองถึงสิ่งที่เป็นสามัญผลที่เกิดจากการที่ว่าเรามีกินหรือไม่มีกินก็ตาม
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อที่สามคือการที่ไม่ประกอบความเปลี่ยนเป็นเครื่องตื่นคำนี้มาจากภาษาบาลีที่เรียกว่าชากริยานธรรมชากริยานธรรมคำว่าเครื่องตื่นหมายถึงไงหมายความว่าตื่นตัวอยู่เสมอคำว่าตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใช่ว่าไม่นอนแต่ให้นอนยามเดียวเฟรสเนี้ยคำนี้ที่บอกว่าประกอบความเปลี่ยนเป็นเครื่องตื่นเนี่ยตั้งแต่อธิบายไว้หนึ่งย่อหน้าเดี๋ยวอธิบายถึงความที่ว่าถ้าไม่ประกอบความเป็นเครื่องตื่นหมายความว่านอนหลายเวลาตอนเช้ากลางวันเย็นหัวค่ำหรือก่อนรุ่งอรุณไม่ประกอบความเพียรบางทีก็เล่นบางทีก็นอนบางทีก็ทำกิจธุระอื่นๆคลุกคลีด้วยบุคคลไปติดต่องานคิดนึกนั่นนี่แบบว่าไม่ได้ประกอบความเพียรแล้วตอนกลางคืนก็นอนบางทีก็นอนกลางวันบางทีก็นอนมากเกินไปอันนี้คือไม่ประกอบความเพียรในการเป็นเครื่องตื่นทีนี้การประกอบความเพียรในการตื่นอยู่เสมอก็ไม่ใช่ว่าสุดตรงข้างหนึ่งว่าเป็นไม่นอนไม่ใช่แต่ว่านอนยามเดียวคือยามกลางแห่งราตรี
1: ค่ะ
0: อธิบายแบบนี้บอกว่าในช่วงกลางวันทั้งหมดเลยนะทำความเพียรด้วยการเดินและด้วยการนั่งเอาเบรกได้ช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกดินพอพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็ทำความเพียรด้วยการเดินด้วยการนั่งอีกในยามต้นแห่งราตรีพอยามกลางแห่งราตรีก็นอนพักนอนพักเนี่ยนอนในลักษณะที่พร้อมจะตื่นด้วยคือนอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ากำหนดสติสัมปชัญญะว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่เราจะรีบลุกขึ้นทันทีไม่หาความสุขในการเอนกายความสุขในการเคลื่อนหลับความสุขในการเอนข้างทีนี้พอรู้สึกตัวในยามสุดท้ายของราตรีคือไม่ใช่ว่ารู้สึกตัวตอน 7-8 โมงไปแล้วไม่ใช่ แต่ให้รู้สึกตัวตั้งแต่ตอนก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วทำยังไงรีบลุกขึ้นทันทีลุกขึ้นไปทำอะไรประกอบความเพียรด้วยการเดินและด้วยการนั่งอีก

0: อาทิตย์ขึ้นเราก็ทำสรีระกิจบ้างทำกิจการงานนั่นโน่นนี่นิดหน่อยแล้วช่วงกลางวันทำอะไรก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอีกนี่คือเรียกว่าผู้ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นถึงจะดี
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นข้อปฏิบัติทางกายโดยที่ว่าเราทำความเพียรทางกายนอนพักได้แต่ก็นอนในท่าพร้อมที่จะลุกพร้อมที่จะตื่นรู้สึกตัวแล้วก็รีบลุกขึ้นไม่หาความสุขในการนอนในการเคลิ้มหลับมันเป็นแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: จะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสมาธิได้อย่างดีนี่คือข้อที่3ถัดมาในข้อที่4ที่บอกว่าไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายคำว่ากุศลธรรมทั้งหลายนี่ก็คือทุกอย่างเลยคุณใจในยะที่ท่านอธิบายไว้ก็จะเป็น10อย่างที่ได้เคยบอกกับท่านพระเมขียะเอาไว้ท่านพระเมขียะเนี่ยเคยครั้งหนึ่งที่วันนี้พระพุทธเจ้าไปนั่งสมาธิอยู่ที่สวนมะม่วงแต่ปรากฏว่าพอไปนั่งสมาธิอยู่ที่สวนมะม่วงคิดว่าจะทำจิตให้สงบแต่โอ้ยเผลอหลับไป
1: เจ้าค่ะ
0: เผลอหลับไปแล้วก็จิตใจนี่ไม่สงบฟุ้งซ่านฝันนั่นนี่เพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นพระราชามาอาศัยสวนมะม่วงนั้นอยู่แล้วก็มากับพี่รมอยู่ด้วยพวกนางกำนันต่างๆพอไปนั่งอยู่ที่เก่าที่ตัวเองเคยเกิดในชาติก่อนๆเป็นอย่างนั้นจิตใจมันก็จึงส่งไปตามแนวนั้นก็เลยบอกว่าจิตใจไม่สงบท่านก็จึงเตือนถึงว่าให้เห็นแจ้งกุศลธรรมเหล่านี้คือ10อย่างนี้
1: 10ข้อนี้มีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวก่อน10ข้อนี้ก็คือเรื่องให้ปรารถนาน้อยเรื่องให้สันโดษเรื่องให้สงัดเรื่องให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เรื่องให้ปรารภความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องให้เกิดวิมุตติแล้วก็เรื่องให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะนี่คือ10อย่างที่ว่าเราต้องได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเพราะฉะนั้นมันก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็มีความเพียรแล้วก็เรื่องปัญญาเรื่องให้สันโดษถ้าเราค่อนข้างที่จะแบบว่าเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมเหล่านั้นอันนี้คือชื่อว่าไม่เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายแต่เราจะต้องสามารถที่จะจับฉวยได้ไวเช่นมีปัญหาเรื่องความฟุ้งซ่านขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือมีปัญหาเรื่องจิตใจไม่สงบขึ้นมาเฮ้จะทำยังไงถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้เอาคุณก็ต้องเจริญสมาธิแบบไหนหรือว่าบางทีเราคลุกคลีได้หมู่มากเกินไปเราจะรู้ไหมนี่เราจึงจะต้องจับช่วยให้ได้ไวในเรื่องที่เป็นกุศลเหล่านี้นี่คือข้อที่4
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าไม่มีข้อนี้นี่จะต้องได้คิดสึกหรือลาสิกขาแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อที่5การไม่ประกอบเจริญโพธิปักกิยธรรมทั้งหลายคำว่าโพธิปักกิยธรรมคือธรรมะอันเป็นเครื่องที่จะให้บรรลุซึ่งท่านก็จะบอกไว้37อย่างด้วยกันก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่าโพธิปักกิยธรรม37และโดยไล่มาจากเรื่องของสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สัมมาประธาน4นี่คือหมวดที่มี4ประการ3อย่างแล้วก็ยังมีอินทรีย์5พละ5นี่หมวดที่มี5ประการ2อย่างแล้วก็โพชฌงค์7แล้วก็อริยมรรคมีองค์8ก็มีทั้งหมด7อย่างในแต่ละอย่างนั้นมี4ประการ3อย่างมี5ประการ2อย่างมี7ประการ1อย่างมี8ประการ1อย่างรวมกันก็ได้37อย่างพอดีคือถ้าเราไม่เจริญพวกนี้เช่นสัมมาประธานเนี่ยคือความเพียรอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือแม้แต่มรรคแปดก็ตามไม่ประกอบการเจริญมันก็มีแต่เสื่อมอย่างเดียวแต่ถ้าเราเจริญประกอบการเจริญเช่นสติปัฏฐาน4คุณธรรมธรรมโพชฌงค์7ในข้ออุเบกขาเอ่อมาทำในข้อปีติเอ่อให้มีสติรู้จะมีแต่ความเจริญได้นี่คือในข้อที่5ในทั้ง5ข้อนี้นะคุณใจเราเอาไปแอพพลายใช้กับได้ทุกเรื่องที่เป็นการที่ว่าเราจะต้อง มาทำความเพียรในการที่จะทนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นว่าการมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างนี้เป็นต้นคนที่คิดว่าเออฉันจะหนีกลับก่อนแล้วบางคนเนี่ยโอ้ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวสองสามวันเนี่ยขอหนีกลับถ้าหนีกลับเนี่ยแน่นอนเลยว่าไม่มีห้าข้อนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่มีการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายบางที่ก็ไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมไม่ประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทำให้กายหนักที่ทั้งหลายไม่ปรากฏคิดแต่จะกลับบ้านอย่างเดียวอย่างนี้นะทางไปข้างหน้าไม่เจ
1: อ
0: มีแต่ความสงสัยมีแต่ความไม่เข้าใจนี่เพราะว่าไม่มีห้าประการนี้ทีนี้ปรับเปลี่ยนภิกษุรูปนี้ที่ไปหาอุปัชฌาย์แล้วก็โอ้ไม่ไหวเนี่ยปรับเปลี่ยนก็คือปรับเป็นว่างั้นให้มีไปฝึกให้มีการคุ้มครองตบะในอินทรีย์ทั้งหลายไปฝึกให้มีการรู้ประมาณในการบริโภคไปฝึกให้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นไปฝึกให้เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายไปฝึกให้ประกอบโพธิปักขิยธรรมทุกวันทุกคืนพอไปฝึกมาคุณใจปรากฏว่ากายเบาละ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่หนักที่ทั้งหลายก็ปรากฏรู้ว่าจะต้องไปทางไหนในทางจิตเนี่ยนะธรรมะทั้งหลายก็แจ่มแจ้งไม่รู้สึกมีความอ่อนแอมีความท้อแท้หมดกำลังใจไม่มีจินตมิทาครอบงำมีความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีความสงสัยวิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายไม่มีเข้าใจดีแจ่มแจ้งพอไปฝึกธรรมะข้อนี้ปรากฏว่าดีขึ้นไม่ได้คิดจะสึกเลย
1: เจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าจึงอธิบายว่านี่แหละเพราะว่ามีธรรมะห้าประการนี้นี่คือคนฉลาดเนี่ยคุณเดินใจพอชี้ช่องให้นิดเดียวเขาจะรู้ทันที
1: ก็ไปทำได้นะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ภิกษุรูปนี้ภายหลังจากที่ชี้ช่องให้ว่าไม่ดีเป็นอย่างนี้ก็เลยไปปฏิบัติเองปรากฏว่าก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย
1: เจ้าค่ะ
0: นี่ก็คือความดีที่ท่านทำแล้วก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นห้าอย่างนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในที่พระอาจารย์จะหมายถึงว่าเช่นเอาไว้ปฏิบัติธรรมหรือว่าจะต้องแบบทรงจิตให้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งได้นานๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานด้วยก็เหมือนกันนะเช่นเมื่อคุณไปทำงานที่เนี้ยเราก็จะว่าโอ้ยขี้เกียจไม่อยากทำงานเลยแสดงว่าไม่รู้จักคุ้มครองตบานในอินทรีย์ทั้งหลายหรือว่าไม่รู้จักเห็นกุศลธรรมนั่นคือถ้าจิตใจเราแบบว่าจับจดเดี๋ยวก็เปลี่ยนงานเดี๋ยวก็ทำนั่นทำนี่อันนี้เราแก้ได้ด้วยธรรมะข้อนี
1: ้ดีมากเลยเจ้าค่ะ
0: ตัวอย่างที่ท่านเฉพาะเจาะจงลงมาก็คือเรื่องของภิกษุรูปนี้แหละจารย์บอล
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็พอท่านผู้ฟังฟังแล้วก็สามารถที่จะเอามาปรับกับตัวเราเองได้นะเจ้าค่ะว่าเราต้องมีความเพียร5อย่างนี้หรือหมั่นปฏิบัติ5อย่างนี้ก็จะช่วยให้สิ่งที่เราจะต้องทำไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทำได้สำเร็จนะเจ้าค่ะ
0: เชิญบอล
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมา
1: ต่อไปเจ้าค่ะ
0: ข้อที่57 57นี้เป็นเรื่องที่เราควรพิจารณาอยู่หนึ่งเหนืองมี5อย่างสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพระนักบวชหรือเป็นฆราวาสญาติโยมต้องพิจารณา5อย่างนี้อยู่เป็นประจำห้าอย่างมีอะไรบ้างคือควรพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ข้อที่สองเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ข้อที่สามเรามีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ข้อที่สี่คือเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นและข้อที่ห้าคือเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยจะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นหากข้อนี้ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยจำได้ไหมที่เคสของพระเจ้าเปรตนิโกศลสูญเสียนางมาริกาเทวี
1: เจ้าค่ะ
0: ที่หมายถึงว่าฐานะหรืออาฐานะคือฐานะที่ใครๆจะไม่พึงได้
1: เช
0: ่นก็มี3อย่างที่จะใกล้เคียงกันตรงนี้คือเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปแล้วก็ความชิบหาย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในที่นี้5ประการที่เราต้องพิจารณาคือความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันคือใน2ข้อท้ายที่พูดถึงว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจแล้วก็มีกรรมเป็นของของตนคำถามในที่นี้คือพิจารณาไปทำไมนี่คือท่านตอบไว้ในข้อ57นี้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: บอกว่าที่ต้องพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดานี่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตั้งใจว่าอำนาจประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีความสามารถในการที่จะป้องกันความมัวเมาเพราะความหนุ่มสาวได้หรือความมัวเมาเพราะความหนุ่มสาวนั้นจะเบาบางลงแล้วถามว่ามัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวแล้วมันจะมีโทษอะไรคุณเดี๋ยวจะลองดูแบบว่าแม้แต่ชีวิตของเราเองก็ตามนะ
1: ใ
0: ช่ว่าตอนที่ยังเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อยู่ในวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันจะชอบเที่ยวเทคเที่ยวผับกินเหล้ากินเบียร์ทดลองนั่นนี
1: ่เจ้าค่ะ
0: ทำไมคุณหนึ่งไปทดลองก็ไม่เคยคืออยากลองดูอันนี้ไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอะไรทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวจึงได้ทดลองทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวทีนี้คนที่มัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวเนี่ยไม่ใช่จัดว่าอายุ14 15หรือวัยรุ่นอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคือคนแก่บางคนเนี่ยยังมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวได้อายุ60เนี่ยบางทีคิดว่าฉันยังไม่แก่หรอกฉันยังทำนั่นทำนี่ได
1: ้ okay.
0: ทำอะไรเหมือนแบบว่าคนวัยรุ่นที่ว่าเขามีความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวเขาก็ทำได้ okay. นี่คือแสดงว่าไม่ได้พิจารณาให้เห็นถึงความแก่เป็นธรรมดาประเด็นในที่นี้คือเพื่อละความมัวเมาเพราะความมัวเมาจะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมประพฤติชั่วหยาบทางกายทางวาจาทางใจได้ด้วยความมัวเมานั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ในการที่เราพิจารณาข้อนี้ต่อมาประโยชน์ของการที่เราพิจารณาความเจ็บไข้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดได้เป็นธรรมดาก็คือจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะไม่มัวเมาในความไม่มีโรคหรือทำความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นให้เบาบางลดลงได้นี่เคสนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยในสถานการณ์โควิดในช่วงรอบหลายปีที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นั้นตอนแรกๆก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยโอ้ฉันก็สบายดีไม่มีอะไรนั่นนี่ใช่ไหมแต่ทีนี้พอมีโรคระบาดโควิดโถคนที่ไม่คิดว่าจะเป็นก็เป็นได้คนที่ไม่คิดว่าจะตายเอ้าตายได้โอ้โหมันแบบไม่แน่นอนจริงๆเลยนะเนี่ย
1: เจ้าค่ะเห็นอนิจจังกันเลยนะเจ้าค่ะ
0: เห็นข้อนี้แล้วก็อึ้งขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: เนี่ยทำให้ละความมัวเมาหรือทำความมัวเมานั้นให้เบาบางลงได้แทนที่จะประมาทเหมือนเดิมกินเหล้าเมาเบียร์นั่นนี่ก็ปิดเลยสถานขายสุราปิดเลยนี่ก็ทำให้เราไม่ไปประพฤติชั่วทางกายทางวาจาหรือทางใจได้เคสอย่างอื่นอีกอย่างเช่นว่าคนที่มัวเมาในความไม่มีโรคนี่วันนี้ก็ดื่มเหล้าเมาเบียร์คิดว่าเออกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะนี่คือมัวเมาในความไม่มีโรคแต่ถ้าคิดว่ากินนิดหน่อยมันก็เป็นโรคได้นะเขาก็จะไม่ทำชั่วเห็นป่านนั้นความไม่ประมาทก็จะเกิดขึ้นได้นี่คือข้อที่2แต่มาในข้อที่3ที่บอกว่าความตายเป็นธรรมดาทำไปทำไมเพราะว่าความมัวเมาในชีวิตเนี่ยมันมีอยู่ถ้าเราคิดว่าเออฉันยังไม่ตายง่ายๆหรอกนะแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวที่นั่นก่อนเขาบอกว่าเออต้องกินก่อนตายหรือที่ที่ต้องไปก่อนตายก็ยังไม่ตายก็ไปกินก่อนแล้วไปเที่ยวก่อนแล้วใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวนี่คือแสดงว่าคุณประพฤติทางกายวาจาใจไม่ดีแต่ถ้าเราพิจารณาอยู่เป็นประจำว่าความตายเป็นธรรมดาเนี่ยนะเกิดขึ้นกับเราได้นะนี่นะไอ้ความมัวเมาในชีวิตเนี่ยมันจะลดลงได
1: ้ okay.
0: พฤติกรรมอะไรที่จะเป็นผลของความมัวเมาในชีวิตพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นเราก็จะละได้
1: เจ้า
0: ทำให้มันระงับได้ทีนี้อยากจะพูดถึงไงความว่าเป็นธรรมดาสักนิดหนึ่งคำว่าเป็นธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ร้ายนะคุณใจว่าเดี๋ยวฉันก็ตายละเดี๋ยวฉันก็เจ็บละเดี๋ยวฉันก็แก่ละคิดว่าฉันจะต้องแก่ต้องแก่ต้องตายต้องตายพอตายแก่อ้าวนี่กลายเป็นมองโลกในแง่ร้ายอันนี้ไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าลักษณะการมองโลกในแง่ร้ายคือมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจมันจะมีความกังวลใจมันจะมีความไม่สบายใจเดี๋ยวฉันก็จะตายแล้วเดี๋ยวฉันก็จะเป็นโควิดไหมแยงจนจมูกบานเลยเนี่ย แล้วก็แบบโอ้ยสงสัยที่จะเป็นแล้วนี่ฉันแย่แน่แล้วฉันทำยังไงนี่คือมองโลกในแง่ร้าย
1: okay.
0: เพราะว่าไม่ได้พิจารณาว่าเจ็บไข้เป็นธรรมดาแต่กังวลมีความกลัวมีความกังวลใจเป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลไม่ใช่แต่การพิจารณาว่าเป็นธรรมดาเนี่ยหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้นะกับฉันนี่นะเอาตามนัยยะของเรื่องที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนั้นเลยว่าเป็นฐานะที่มีได้ไม่ใช่เกิดขึ้นกับคนอื่นหรือเกิดขึ้นกับเราอย่างเดียวถ้าเกิดขึ้นกับเราคนอื่นก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นธรรมดาหมายความว่าถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยมันจะเกิดขึ้นถ้ามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้คือธรรมดาแล้วถ้าเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นกับเราเราก็เป็นถ้าเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นกับคนอื่นคนอื่นก็เป็นถ้าเหตุปัจจัยนั้นไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่เป็นถ้าเหตุปัจจัยนั้นไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นคนอื่นนั้นเขาก็ไม่เป็นนี่จึงเป็นธรรมดาที่ว่ามันตามเงื่อนไขปัจจัยและเหตุของเขาไม่ใช่เราคนเดียวคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ตามเงื่อนไขปัจจัยเหตุของเขาเหมือนกันนี่จึงคิดว่าเป็นธรรมดา
1: และต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแบบนี้ถ้ามีสภาวะเหตุและปัจจัยถึงจุดนั้น
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ตามเหตุปัจจัยกับทุกคนไม่เว้นหน้าใครการพิจารณาอย่างนี้คือไม่มองโลกในแง่ร้ายแต่มองตามความเป็นจริงจึงเรียกว่าเห็นเป็นธรรมดาแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่เป็นแล้วก็จึงดีแล้วเป็นก็จึงจะไม่ดีคือมองข้ามจุดนั้นไปแล้วเลยคำว่ามองข้ามนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ดีนะแต่ว่าไม่จิตใจไปพะวงอยู่ตรงนี้ว่าฉันจะเป็นหรือฉันจะไม่เป็นฉันจะแก่หรือฉันจะไม่แก่ฉันจะตายหรือฉันจะไม่ตายแต่ว่ามองเลยไปถึงความเป็นเหตุเป็นผลของมันจิตใจเราก็จะไม่มีความกังวลไงก็จะไม่มีความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลแต่จะมีความเข้าใจแล้วไอ้ความมัวเมาเพราะความเป็นหนุ่มสาวความมัวเมาเพราะความไม่มีโรคความมัวเมาเพราะชีวิตมันก็เบาบางหรือว่าลาไปได้นี่สามข้อแรกเ
1: จ้าค่ะ
0: แต่มาในการพิจารณาว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นข้อนี้ทำไปทำไมท่านบอกว่าเพื่อประโยชน์แห่งการที่จะคลายกำหนัดในสิ่งที่เราชอบพอใจหรือความกำหนัดในสิ่งที่เราชอบพอใจนั้นจะเบาบางลงเอาแล้วมีความกำหนัดข้อนี้น่าจะมีปัญหาอะไรโอ้บางทีมีความกำหนัดแล้วมันจะทำให้มีการประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เช่นบางทีด้วยความรักคนนี้ถ้ามีคนมาทำไม่ดีกับคนนี้ที่เรารักเราก็จะไปฆ่าเขาไปด่าเขาไปทำไม่ดีกับเขาไอ้การทำไม่ดีนั้นเป็นความชั่วทางกายวาจาใจโอ้ไม่ควรทำพอเราคลายความกำหนัดในของรักของชอบใจได้การประพฤติชั่วทางกายวาจาหรือใจที่จะอาศัยเหตุความมัวเมานั้นก็จะระงับไปได้นี่คือประโยชน์ของเขา
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อสุดท้ายที่บอกว่าเรื่องของกรรมคุณพิจารณาเรื่องกรรมกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีกรรมเป็นของตนต้องได้รับผลของกรรมพิจารณาไปทำไมท่านบอกว่าจะทำให้ความเข้าใจไปตามมงคลเหล่าอื่นๆจะให้มันลดลงคือลักษณะที่จะทำทุจริตโดยสิ้นเชิงทางกายวาจาหรือใจจะลดลงได้เวลาที่เราพิจารณาเรื่องกรรมสิ่งที่มันจะตรงข้ามกันก็คือวัตโกตุหะละมงคลตั้งใจกับนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: คือมงคลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่น เรื่องงมงายนะเรื่องที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรื่องที่แบบว่าบอกต่อๆกันมาเป็น superstitious ความแบบงมงายความแบบเชื่อสืบต่อกันมาอันนี้มันจะละไปได้แล้วก็แบบว่าไม่เชื่อโดยงมงายแต่มีเหตุมีผลโดยหลักฐานปัจจัยเรื่องของกรรมจะทำให้จิตใจของเรานั้นมันไม่ไปเพลินหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีทางกายทางวาจานั้นได้ทีนี้พอเราพิจารณาอยู่เนืองเนืองเพราะว่าอยู่เนืองเนืองเนี่ยคือทำอยู่เป็นประจำเนืองเนืองทำเป็นประจำเนี่ยมันก็ต้องมีทุกวันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: วันหนึ่งครั้งสองครั้งบางทีอย่างน้อยไปพระอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกกับพระอานนท์นะพูดถึงว่าผู้เธอพิจารณาเรื่องความตายในวันละกี่ครั้งบางคนบอกตอนเช้าบางคนบอกหลังกินข้าวบางคนบอกก่อนนอนพวกนี้น้อยไปทั้งนั้น 4-5 ครั้งยังน้อยไปเราต้องเป็น 6-7 ครั้ง 10 ครั้งถึงจะดีแล้วก็ทำไปทำไมแล้วท่านบอกว่าถ้าทำพวกนี้นะอยู่เนืองๆนะจะสามารถอยู่ในมรรคได้ละสังโยชน์เรื่องร้อยรัดที่ให้เกิดในภพได้อนุสัยต่างๆนั้นจะละไปก็คือเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแล้วก็มรรคปฏิปทาสิ่งดีงามต่างๆที่เป็นกุศลธรรมย่อมเกิดขึ้นเจริญต่อเนื่องไป
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้น5ข้อนี้จึงมีความสำคัญมากเลยในความที่ว่าจะทำให้เรามีความก้าวหน้าในธรรมวินัยต้องพิจารณาเนืองๆนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: เจ้าค่ะและธรรมะทั้ง5ข้อนี้โยมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่บรรดาพุทธศาสนิกชนที่เป็นคารวะทั่วไปเนี่ยสามารถน้อมนำเข้ามาคอยรำลึกอยู่ได้อย่างดีเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้ารำลึกตามนี้แล้วเนี่ยจิตใจของเราก็คงจะอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็มีการระมัดระวังหรือว่าสำรวมอากายวาจาใจในการประพฤติปฏิบัติตนหรือครองชีวิตอยู่ได้อย่างในทางที่ถูกที่ควรถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านสาธุ
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนี้ก็คิดว่าจะเป็นเรื่องราวสำหรับวันนี้แล้วเราก็ได้ไป3ข้อ
1: เจ้าค่ะ
0: คือข้อ55 56แล้วก็57ในหมวดธรรมะที่มี5ประการดังนี้
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในเช้าวันเสาร์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาพูดคุยขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ได้รับฟังไปอีก3พระสูตรแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจนั้นก็ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพูดคุยสักการะได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพ
9: ป้องกันเงินของคุณ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตา นองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
11: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วพร้อมตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
14: นายเจษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ตกค้างในอาคารและผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าอาคารดังกล่าวมีโครงสร้างเหล็กซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวจากการได้รับความร้อนสูงโดยหลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารและพื้นที่ข้างเคียงเบื้องต้นสันนิษฐานว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมากแม้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าออกถนนวรจักรถนนเจริญกรุงถนนหลวงชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ขณะเดียวกันสำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพ่ายได้ตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วมาริชโยรายงาน
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการฟื้นฟูระบบประปาคืนน้ำสะอาดให้ประชาชนในจังหวัดน่าน
15: นายเจษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์หลังอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้สนับสนุนงบประมาณและสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตการจ่ายน้ำและการควบคุมคุณภาพน้ำเข้าไปช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ระบบประปากลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่ากปภ.ระบุเพิ่มเติมว่ากปภ.ได้ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่3ตำบลในอำเภอปัวได้แก่ตำบลอวนซึ่งได้ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วส่วนตำบลศิลาแรงได้จัดทำแบบและประมาณราคาเพื่อฟื้นฟูระบบประปาเสร็จสิ้นและส่งมอบให้อบต.ศิลาแรงดำเนินการต่อและตำบลเจดีชัยอยู่ระหว่างจัดทำแบบแพสูบน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์โดยเบื้องต้นอบต.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อจ่ายน้ำให้ประชาชนแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม2569ขยายตัวต่อเนื่องจากการส่งออกขยายตัวกว่าร้อยละ21และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงพร้อมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิด
15: ค
16: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือนกรกฎาคม2569ว่ามีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูงถึง 21.6% ซึ่งเติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่25โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัวสะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นตลอดจนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนที่ร้อยละ 0.5 รวมถึงภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ยังเติบโตได้ดีขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไประดับร้อยละ 1.95 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ร้อยละ 66.9 และทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามท่ามกลางความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกกระทรวงการคลังยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิดปฏิพลสถาปมารายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับเสาร์สุดท้ายของเดือนด้วย29สิงหาคม2569ครับแรม1ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับอ่ะเป็นไงครับ
0: เราก็ต้องมีช่องทางอื่นด้วยนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะ FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 891นะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้ไหนเช็คซิว่า Facebook Live ของเราขึ้นหรือยัง
1: ต้
0: น
1: เอาม
0: าแล้วเข้ามาทักทายนะคะเขาเริ่มมาเช็คอิน
1: ใช่
0: มาเช็คอินด้วยกันได้นะคะที่คอมเมนต์ของเรานะใครอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะคอมเมนต์กันได้ทักทายกันได้เรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็เรื่องของน้ำด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ตอนนี้มวลน้ำแต่ละสถานที่เป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีอัปเดตด้วยว่าจริงๆแล้วเมื่อวานมีเรื่องอัปเดตนะน้อง
1: เมื่อคืน
0: เมื่อคืนนะอ่ะเดี๋ยววันนี้นี่แหละเดี๋ยวเราก็จะได้พูดคุยกันนะคะ
1: ครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปเราแนะนำทีมงานกันแล้วหรือยังนะวันนี้พี่บุญประกอบอบกลิ่นอยู่กับเราวันนี้
0: วันนี้เราดูอ่องๆ
1: เหมือนเหมือนไม่ฟังกันทั้งคู่แล้วก็วันนี้พี่บุญประกอบอบกลิ่นอยู่กับเราในวันนี้แล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิวพี่บดพี่แดนด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมไปดูเรื่องของอากาศกันก่อนสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าต้องติดตามกันเพราะว่าช่วงนี้ฝนน่าจะเยอะในหลายพื้นที่นะครับซึ่งล่าสุดนี้ประกาศฉบับล่าสุดเลยของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศมานะครับในช่วงตีห้าที่ผ่านมาเขาบอกว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะ29สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569ซึ่งช่วงนี้เนี่ยไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกด้วยรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับยังไงก็ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมช่วงนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือประกาศฉบับล่าสุดเมื่อตีห้าที่ผ่านมาเนี่ยเขาออกประกาศอีกทีในช่วง5โมงเย็นวันนี้ครับ
0: ค่ะซึ่งทางกรมชลประทานนะคะก็มีการเฝ้าระวังอีกเหมือนกันค่ะในเรื่องของฝนที่จะเพิ่มขึ้นในวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนอย่างที่น้องต้นบอกเลยนะคะอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยามีพื้นที่รองรับน้ำกว่า 9,600 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมบริหารน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยโดยนายวิทยาแก้วมีค่ะอธิบดีกรมชลประทานได้บอกนะคะว่าเราเนี่ยมีศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะทราบหรือเปล่านะคะ SWOC นะคะกรมชลประทานเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเลยโดยรับจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2ที่ท่านต้นอ่านเมื่อสักครู
1: ่
0: และได้มีการคาดการณ์ว่าวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนเนี่ยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นในประเทศไทยแล้วก็มีฝนตกหนักมากถึงบางแห่งนะปัจจุบันเนี่ยนะคะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางทั่วประเทศเนี่ยมีปริมาณรวมประมาณ 49,524 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นประมาณ65% ของความจุอ่างรวมกันนะแล้วก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 27,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะขณะที่4เขื่อนหลักในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม15ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรนะหรือคิดเป็นประมาณ 61% ของความจุอ่างรวมกันเพราะฉะนั้นก็สามารถรองรับน้ำได้อีกซึ่งตอนนี้ค่ะกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการสั่งให้โครงการชลประทานทั้งหมดเลยนะคะ
1: ครับ
0: เก็บน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้าด้วยนะโดยคำนึงถึงความสมดุลแล้วก็ระหว่างการรองรับน้ำในฤดูฝนแล้วก็สำรองน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งทีนี้เมื่อวานนี้ตอน 6โมงเช้านะคะก็สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็มีน้ำไหลผ่านประมาณ620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันทีนี้ค่ะถ้าหากว่ามีปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความจำเป็นที่ต้องมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมกรมชลก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบเป็นระยะพร้อมขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ครับผมขณะเดียวกันทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.หลังจากที่กรมชลประทานเนี่ยออกมาประกาศนะครับเรื่องของระดับน้ำเนี่ยนะครับล่าสุดเองเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าถ้าสมมติว่าจุดของสถานี C2 ของที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ของนครสวรรค์เนี่ยจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ย1,000 ถึง 1,100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีปริมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพอรับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งเนี่ยจากสถานการณ์ที่กรมชลประทานบอกเนี่ยเขาคาดการว่าระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มสูงจากปัจจุบันอีกประมาณ60เซนจนถึง1เมตร50เซนนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะครับบริเวณของอำเภอเสนาผักไห่บางบานของบางปะอินด้วยของพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางไทรจะมีระดับน้ำที่สูงขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะแต่จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนะครับนอกจากนี้ปภ.เขามีการประสานไปยัง10จังหวัดของภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการด้วยนะครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์พวกภาคเอกชนที่อยู่ริมแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นแพร้านอาหารน
0: ะ
1: หรือว่างานก่อสร้างเขื่อนป้องกันอะไรต่างๆนานาถ้าเทียบเรือด้วยนะครับว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นในช่วงนี้ตั้งแต่28เป็นต้นมาจนไปถึง2กันยายน69นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะแจ้งความเดือดร้อนจากสาธารณภัยก็แจ้งได้ที่ปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อน LINE ID 1784 DDPM ครับหรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะพอพูดถึงเรื่องของมวลน้ำนะคะเราก็จะนึกถึงจังหวัดน่านเนาะตอนนี้นะคะทางปภ.ก็เดินหน้าฟื้นฟูน่านแล้วซึ่งมีการล้างโคลนแล้วก็ขนเศษวัสดุสะสมเนี่ยกว่า800ตันเลยทีเดียวต้นนะคะพร้อมสนับสนุนน้ำกว่า 1.5 ล้านลิตรเนี่ยในการที่ล้างนะคะซึ่งทางปภ.เนี่ยมีการรายงานภารกิจคืนชีวิตให้น่านนะคะโดยศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายมีภารกิจค่ะที่ได้ฟื้นฟูที่ได้รับการมอบหมายอย่างต่อเนื่องนะมีการนำรถบรรทุกน้ำกว่า 10,000 ลิตรเนี่ยฉีดล้างบ้านเรือนทางระบายน้ำแล้วก็ดูดโคลนเบื้องต้นสิ่งที่หลงเหลือจากการที่มวลน้ำมหาศาลเนี่ยเข้ามาบ้านเมืองของประชาชนนั่นก็คือเรื่องของโคลนซึ่งล้างยากกว่าน้ำท่วมปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละทางปภ.นะก็ได้มีภารกิจแบบนี้นะคะที่จะช่วยฟื้นฟูนอกจากนี้นะศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายก็ได้สนับสนุนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเพื่อขนย้ายถุงยังชีพจากจังหวัดน่านไปยังอำเภอปัว500ชุดเพื่อเตรียมส่งมอบต่อให้กับประชาชนด้วยย้ำอีกสักรอบนึงนะคะสำหรับ1784 DDPM นะ
1: ครับ
0: นะ1784 DDPM ของเป็นLINE ปภ.นะคะทีนี้น้องต้นขออัปเดตสักนิดนึงเรื่องของพอดีนึกถึงเนปาลคือช่วงที่บ้านเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอุทกภัยเนาะมีดินโคลนถล่มเนปาลก็เช่นเดียวกันน้องต้นค่ะตอนนี้อัปเดตกันสักนิดนึงนะยอดเสียชีวิตน้ำท่วมเนปาลทิเบตเนี่ยใกล้แต่400รายแล้วนะคะแล้วก็กู้ภัยเนี่ยค้นหาผู้สูญหายกว่า 1,400 คน
1: ใช่ ยอดสูญเสียเยอะมาก
0: สูญเสียเยอะมากนะคะอันนี้เราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เน
1: า
0: ะนะคะ
1: ไหนๆก็พูดถึงเนปาล นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางสำนักข่าวต่างประเทศเองเขามีการรายงานนะว่าทางการจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยระงับปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเมืองจีหลงในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาของทางตอนเหนือของเนปาล นะครับเขาบอกว่าระงับเป็นการชั่วคราวเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม
0: ่
1: เนื่องจากว่าน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากทานน้ำแข็งกั้นขวางเริ่มเอ่อล้นและอาจจะพังทลายลงจนทำให้มวลน้ำแล้วก็โคลนอีกปริมาณมหาศาลเนี่ยทะลักลงสู่พื้นที่ตอนล่างอีกนะครับทางนี้ทางทีมกู้ภัยของจีนเองเนี่ยก็ได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรโดยให้เตรียมพร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเดี๋ยวในวันนี้แล้วก็ช่วง ช่วงต่อไปนี้เนี่ยนะครับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับการปฏิบัติกู้ภัยของทิเบตซึ่งจะยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากในช่วงนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ซึ่งทางกองทัพเนปาลก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการไปกู้ภัยด้วยนะคะเอาเรียกได้ว่าจริงๆก็ทุกหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงรวมถึงหน่วยงานของทางด้านของเนปาลเองด้วยนะคะมีอะไรอัปเดตไหมคะน้องเอิ้น
1: นอกจากนี้ทางกองทัพเนปาลที่จะส่งเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมล
0: ่
1: าสุดเนปาลเองก็อันนี้เป็นข่าวนะจากสำนักข่าวรอยเตอร์เขาบอกว่าเนปาลเองเนี่ยปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาตินะในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากนะครับเขามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยสูญหายอีกเกือบพันรายเลยนะครับรัฐบาลเนปาลกำลังบริการจัดการปฏิบัติการกู้ภัยด้วยตนเองทั้งหมดนะซึ่งขณะเดียวกันเองก็มีหลายภาคส่วนเนี่ยให้ความช่วยเหลือกันอยู
0: ่
1: อย่างกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ก็บอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะเจรจาเรื่องทีมกู้ภัยจากต่างชาติกับเนปาลเน
0: ื่อง
1: จากว่าพลเรือนชาวเกาหลีใต้เองเนี่ยติดค้างอยู่ในที่ประสบภัยเนอะอย่างน้อย10รายและส
0: ู
1: ญหายอีก9รายและให้คำมั่นว่าจะให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นเงินจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐในการช่วยเหลือเนปาลด้วย
0: ก็ต้องไปดูนะว่าเขาจะตกลงกันยังไงนะคะหลังจากนี้อาจจะจริงๆแล้วแต่ละประเทศที่เข้าไปช่วยนะเพราะว่าไม่ต้องการเห็นความสูญเสียเพ
1: ิ่
0: มมากขึ้นนะคะพอพูดถึงเรื่องของความสูญเสียเนี่ยเมื่อวานนี้
1: นะช่วงเวลาประมาณ23:13นะแล้วก็จริงๆเหตุเกิดตั้งแต่ช่วง3ทุ่มปลายๆเกือบ4ทุ่มนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับอยู่ที่ถนนวรจักรนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยช่วง5ทุ่มที่ผ่านมาควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเมื่อวานหลายๆจุดอย่างจุดของเราที่สถานีเองนะที่ดินแดงรวมไปถึงส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพตอนบนได้กลิ่นควันแล้วพบควันลอยมารวมไปถึงกลิ่นที่เหมือนกับเป็นกลิ่นยางนะเป็นกลิ่นยางออกมานะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็บอกว่าเบื้องต้นถ้าพื้นที่ไหนได้กลิ่นให้ใส่แมสไปแต่เบื้องต้นในการตรวจสอบเนี่ยกลิ่นเนี่ยไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อระบบร่างกายนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าถ้าสมมติถ้าได้กลิ่นเนี่ยให้สวมแมสไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีความคืบหน้ามากขึ้นจากทางกรมควบคุมมลพิษนะว่ากลิ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงส่วนความคืบหน้าหลังของเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เบื้องต้นเมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปเลยแล้วก็เปิดเผยความคืบหน้าเบื้องต้นเนี่ยอาคารของคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับซ
0: ึ่
1: งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวหรือว่าสูญเสียกำลังเมื่อได้รับความร้อนสูงเนื่องเวลาเหล็กได้รับความร้อนสูงซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังคาและโครงสร้างบางส่วนเนี่ยเริ่มทรุดตัวลงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีใครติดอยู่ในภายในอาคารแล้วเจ
0: ้
1: าหน้าที
0: ่
1: เนี่ยก็ระดมรถดับเพลิงเข้ามาหลายสถานีเลยเมื่อวานนี้แล้วก็ควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกไหม้ได้แล้วสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับว่าต้นเพลิงเนี่ยน่าจะเริ่มจากบริเวณชั้น1ซ
0: ึ่
1: งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่จำนวนมากแล้วทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะในการส่งผลทำให้เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยพอประเมินความเสี่ยงด้านโครงสร้างอาคารแล้วเนี่ยนะครับก็ควบคุมเพลิงได้การฉีดน้ำเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากว่าผนังเนี่ยนะครับเป็นผนังแบบว่ายากในการที่จะควบคุมเพลิงแล้วทำให้น้ำเนี่ยเข้าถึงด้านในอาคารได้ยากเพราะมันเหมือนเป็นแบบจะพูดว่าเป็นการศาสตร์หรือเป็นยังไงใช้คำไม่ถูกเหมือนกัน
0: จริงๆแล้วว่าข้างหน้าของคลองถมเซ็นเตอร์ถ้าหัวใครเคยไปซื้อพวกฟิกเกอร์เน
1: า
0: ะ
1: ด้วยโซนๆนั้นด้วยนะ
0: ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กหมดเลยน่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างอาคารด้วยแล้วก็การดีไซน์ด้วย
1: นะครับ
0: ก็เลยทำให้มีความยากนิดนึง
1: ใช่แล้วก็เขาบอกว่าภายในอาคารเองเนี่ยถามว่ามีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ไหมก็มีนะครับแต่คาดว่าอาจจะไม่สามารถคือมันอาจจะน้อยจนไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้นะอย่างไรก็ตามพอผู้ว่ากทมท่านลงพื้นที่มาปุ๊บท่านบอกว่าตอนเป็นสมัยแรกเนี่ยก็เคยลงพื้นที่ไปตรวจสอบประปาหัวแดงจุดนั้นมาแล้วเพ
0: ื่
1: อให้มั่นใจว่ามันมีน้ำเพียงพอในการใช้งานเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยมีความเสี่ยงและอัคคีภัยอยู่แล้วเนอะเพราะว่าคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยก็คือมีร้านเยอะแล้วก็มีตึกราบ้านช่องเนี่ยติดกันปัจจุบันเนี่ยประปาหัวแดงยังอยู่หลายจุดยังสามารถใช้การได้อยู่นะครับ
0: นะคะ
1: อันนี้คือความคืบหน้า
0: พอท่านนายกลงพื้นที่ไปแล้วทางด้านของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้ลงไปด้วยกันนั่นแหละนะอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของอันนี้มั่งดีกว่าเร
1: ื
0: ่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อ่
0: ะกระโดดไปนู่นเลยนะคะขอเบรกสักนิดนึงแล้วกันนะอ่ะมาเตือนกันดีกว่าค่ะสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าข้อมูลรถ รีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31กรกฎาคมนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถนะคะถ้าเกิดว่าเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือว่าข้อมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยก็ขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะจะต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า 370,000 คนนะครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 600,000 กว่าคันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนะคะสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือว่าจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายน2569ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายนนี้นะคะแล้วก็ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เช่นเดียวกันทีนี้ระหว่างที่เราเตรียมตัวที่จะยื่นไปเช็คก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยรถของเราเนี่ยนะคะมีสภาพรถเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของวันหรือว่าเวลาในการจดยื่นทะเบียนหรือว่าระยะเวลาเนี่ยกี่ปีแล้วนะคะที่ได้ใช้รถแล้วก็นำมายื่นกันใหม่อย่าลืมนะยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมที่ต้องรีบพูดเพราะมันใกล้จะหมดเวลาแล้วน้องต้น
1: วันจันทร์นี้แล้วนะ
0: ใช่ค่ะวันจันทร์นี้แล้วนะ31สิงหาคมยื่นนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์นะแล้ววันที่20กันยายนยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้นะคะ
1: ครับผมอ่ะนอกจากนี้เองทางอธิบดีกรมการปกครองก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขายังไม่ผ่านเกณฑ์เนอะในการที่จะบริการในการยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อนวันที่31สิงหาคมเขาใช้แนวทางในการเคาะประตูบ้านเลยนะให้878อำเภอทั่วประเทศเนี่ยเคาะประตูบ้านเลยดูว่าใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์กันบ้างซึ่งเรื่องนี้มาจากนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเองเขากำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ระดับอำเภอหรืออย่างที่พี่ไอบอก One Stop Service OSS เนี่ยแหละทั่วประเทศเลย878อำเภอประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามดูประชาชนกลุ่มที่โค้งสุดท้ายละที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เลยไม่ผ่านเกณฑ์และยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์มีความประสงค์จะยื่นก็ให้ยื่นไปในวันที่31สิงหาคมเขาบอกว่าเร่งเข้าถึงประชาชนถึงบ้านเลยนะมอบหมายให้นายอำเภอฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปเลยแล้วก็เจาะกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มของผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการของรัฐคืออาจจะไม่สะดวกในแง่ของทางออนไลน์เนอะยื่นทางออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ปล่อยให้ประชาชนที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยต้องพลาดโอกาสเพราะว่าไม่ทราบวิธีหรือไม่ทราบข้อมูลหรือว่าไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองนั่นเองนะครับซึ่งใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ติดต่อ OSS ได้ก็คือที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเลยหรือเดี๋ยวเขาไปเคาะประตูบ้านให้กับท่านนั่นแหละรวมไปถึงถ้า

0: คม69เป็นต้นไปนั่นเองครับ
1: ค่ะ อันนี้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะที่จริงๆแล้วเราก็ให้สิทธิ์ประชาชนทุกคนที่มีเป็นเข้าเกณฑ์แล้วก็เข้าร่วมโครงการ อีกโครงการนึงที่ก็เรียกได้ว่าใครที่เข้าเกณฑ์นะคะแล้วก็อยากเข้าร่วมโครงการนั้นก็คือเรื่องของ THAI Passport นั่นเองหลายๆคนพอเห็นคำว่าพาสปอร์ตแล้วนึกถึงเรื่องของการเดินทางมันไม่ใช่
0: นะคะ
1: ไม่ใช่เรื่องของการเดินทางนะเป็นในเรื่องของ AI การใช้งาน AI นะคะซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยได้เปิดตัวโครงการ THAI Passport ซึ่งหลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะมุ่งหวังให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อันนี้หรือว่า AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะโดยนายชัยชนกชิดชอบนะคะก็ได้บอกว่าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DEนะคะได้บอกว่าจริงๆแล้ว THAI Passport เนี่ยได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วล่ะแล้วก็แพลตฟอร์ม AI Pass เนี่ยก็ยังเปิดอย่างเป็นทางการด้วยนะคะได้บอกว่าเราอยากจะให้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใครสามารถใช้ได้บ้างก็คือประชาชนทุกกลุ่มเลยนะคะรวมถึงนักศึกษาแล้วก็ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดด้วยประโยชน์มีอะไรบ้างเข้าถึงโมเดล AI ระดับโปรนะโปรหรือพรีเมียมได้แหละได้ฟรีเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่าทันค่าเฉลี่ยของโลกนะโดยมีพันธมิตรระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Google Microsoft OpenAI แล้วก็ Nvidia ร่วมจัดทำหลักสูตรพิเศษกว่า96หลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานสากลนะคะสำหรับใครที่กังวลเรื่องงบประมาณที่ต้องใช้กับโครงการเนี่ยทางด้านท่านชัยชนกได้บอกว่าโครงการนี้ไม่ได้ใช้จ่ายเงินก้อน 1,600 ล้านบาทแต่เป็นรูปแบบของ prepay use หรือว่าจ่ายตามการใช้งานจริงนะโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพียงละประมาณ25บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะส่วนประเด็นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยยืนยันเหลือเกินค่ะว่าแม้จะมีการประมวลผลผ่านคลาวด์ต่างประเทศแต่มีข้อตกลงชัดเจนนะว
0: ่
1: าเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลที่ถูกข้อมูลถูกต้องจะถูกส่งกลับแล้วก็ลบทิ้งทันทีอันนี้ยืนยันชัดเจนนะคะซึ่งปลอดภัยกว่าการใช้งานแบบรูปแบบปกติแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีดีเองก็ได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการถึง5ล้านคนนะเพื่อสร้างอะไรสร้างสิทธิพื้นฐานที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตเพื่อสร้างเคสสตัดดี้ด้วยในการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีซึ่งตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนสูงเนี่ยถึงประมาณ1,300,000 คนละนะคะก็ยังขาดอีกเพราะว่าเราให้ถึง5,000 คนยังสมัครได้อยู่ไหมน้องต้น
0: ได้อยู่ครับได้เรื่อยๆเลย
1: นะคะทีนี้หลายๆคนเอ๊ะถ้าเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้ทำงานแล้วเราจะมาใช้ AI อย่างนี้ได้ไหมจริงๆพี่ว่าผู้ประกอบการในปัจจุบันนี้ควรจะใช้
0: AI
1: เพราะว่าหนึ่งในเรื่องของการบางทีนะออกแบบแพ็กเกจจิ้งนะออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าบางทีเนี่ยเราสามารถถามไอเดียเบื้องต้นใน AI ได้ด้วยนะนะคะประหยัดเวลาด้วยค่ะ
0: เพราะเห็นเขาบอกว่าเนี่ยลงทะเบียนมากสุดคืออยู่ในกทม.และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานเนอะอายุระหว่าง 30-45 ปียังไงก็เข้าไปได้นะครับที่ AI Pass เนี่ยนะครับเข้าไปลงทะเบียนกันได้ก็ต้องอาจจะต้องมีแอปทางรัฐหรือว่าแอปไทยดีในการที่จะยืนยันตัวตนด้วยรวมไปถึงอาจจะต้องมีบัญชีก็คือบัญชีของ Google Microsoftด้วยนะครับในการที่ลงทะเบียนล็อกอินนะครับ
1: อีเมลนั่นเองที่เราใช้ก
0: ัน Gmail อะไรแบบนี้
1: นะครับ
0: ตอนนี้6นาฬิกากับอีก30นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวไปติดตามตีคองร้องข่าวกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุก

0: ภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเตรียมแรงงานไทยรับโลกงานยุคใหม่เดินหน้ายกระดับทักษะขยายความคุ้มครองสร้างโอกาสแรงงานไทยแข่งขันได้ในตลาดโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้หารือกับนายกิลเบิร์ตเอฟฮงโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะนะครับการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถจะปรับตัวได้และเข้าถึงโอกาสจากโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองแหละครับซึ่งรัฐบาลไทยครับก็มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมเดินหน้ายกระดับศักยภาพแรงงานไทยผ่านแนวทางทั้งอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้แรงงานไทยนั้นมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยให้สามารถจะแข่งขันและทำงานได้ในตลาดแรงงานระดับโลกนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดินหน้าการทูตเชิงรุกนำไทยคืนจอเรดาร์โลกดึงการลงทุนเปิดตลาดใหม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับจากนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลครับนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ใช้นโยบายการทูตเชิงรุกเพื่อจะนำพาประเทศไทยนั้นกลับเข้าสู่ความสนใจของประชาคมโลกและได้ยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีให้เป็นโอกาสของประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีความมั่นคงและการจ้างงานซึ่งที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีนั่นก็ได้เดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการและมีการเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคหารือกับผู้นำ9ประเทศขณะเดียวกันครับได้มีการต้อนรับผู้นำจากต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยของเราซึ่งในทุกภารกิจนั้นก็เชื่อมโยงเป็นยุทธศาสตร์สอดรับกับสถานการณ์โลกที่ไร้ระเบียบและภาวะโลกร้อน ตามแนวทางการสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจตั้งเป้าการขยายตลาดดึงดูดเงินลงทุนและนวัตกรรมซึ่งในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนนี้ครับได้มีการหารือกับนักลงทุนต่างประเทศและจัดให้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างประเทศโดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อจะผลักดันครับให้เกิดการลงทุนจริงพร้อมขอเสียงสนับสนุนในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ครับควบคู่ไปกับการย้ำจุดยืนของไทยที่ยึดมั่นในสันติวิธีการเจรจาและกฎหมายระหว่างประเทศรวมไปถึงครับการเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งผลสัมฤทธิ์ครับของการทูตเชิงรุกนั้นไม่ได้วัดเพียงแค่จำนวนประเทศที่นายกรัฐมนตรีไปเยือนครับแต่ดูถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงครับซึ่งขณะนี้นั้นประเทศไทยเราได้กลับเข้าสู่จอเรดาร์โลกอีกครั้งครับในฐานะมิตรและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือของทุกฝ่ายและพร้อมจะเปลี่ยนความสัมพันธ์และความร่วมมือระดับสากลให้เป็นโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของคนไทยครับมาดูกันต่อที่เรื่องการคมนาคมในประเทศกันบ้างครับรองนายกพิพัฒน์เปิดทดลองวิ่งมอเตอร์เวย์ M82 ฟรีตลอดสาย2ปีเชื่อมบางขุนเทียนบ้านแพ้วยกระดับการเดินทางบนถนนพระราม2พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เป็นประธานครับในการเปิดทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ครับหรือว่ามอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ครับสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพิ่มเติมครับในช่วงของเอกชัยบ้านแพ้วณด่านบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยครับได้เปิดให้ประชาชนนั้นทดลองใช้เส้นทางฟรีตลอดสายนะครับเป็นเวลา2ปีด้วยกันครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนผู้สัญจรในการเดินทางบนถนนพระรามที่2ครับและสำหรับในการเปิดทดลองให้บริการ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนั้นถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงไทยครับในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะครับแนวถนนพระรามที่2ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและพื้นที่จังหวัดของภาคใต้ครับรองรับทั้งการเดินทางของประชาชนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าและในส่วนของมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง 8.3 กิโลเมตรกรมทางหลวงนั้นได้เปิดทดลองให้บริการฟรีมาตั้งแต่วันที่22ตุลาคมปีที่แล้วครับส่วนช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนี้เป็นงานโยธาเฟสที่2ระยะทาง 16.4 กิโลเมตรใช้วงเงินลงทุนไป 18,759 ล้านบาทเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2565และปัจจุบันครับมีความคืบหน้าร้อยละ98ครับมีความพร้อมเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมและในการทดลองครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนทำให้ประชาชนนั้นสามารถจะใช้เส้นทาง M82ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยครับไปจนถึงบ้านแพ้วครับจังหวัดสมุทรสาครซึ่งรวมระยะทางนะครับประมาณ25กิโลเมตรใช้ได้ฟรีตลอดสายเป็นเวลา2ปีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของการคมนาคมครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการสื่อสารกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตย้ำแจ้งเตือนต้องเร็วชัดและเข้าถึงทุกชุมชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานครับเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลาก ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงครับสำคัญเลยคือผู้ดูแลหอกระจายข่าวและเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนได้สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีการเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้มีความพร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุครับเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมป้องกันตนเองได้และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูน้ำหลากซึ่งหลายพื้นที่ครับก็มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัยและทางนายกครับก็มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและต้องการที่จะแจ้งเตือนภัยซึ่งต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองล่ะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวนี้เป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อจะเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับของหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันครับมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งสามารถจะเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลข่าวสารนั้นที่สำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งประเทศครับทั้งนี้ครับภารกิจการสื่อสารในภาวะวิกฤตไม่สามารถจะดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ครับแต่เราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะครับเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็มุ่งจะยกระดับความรู้และทักษะของผู้ดูแลหอกระจายข่าวพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่นั่นเองครับเพื่อให้การประสานและการส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันท่วงทีทันเวลาครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นสื่อของรัฐที่ประชาชนสามารถจะเชื่อถือและพึ่งพาได้ครับทั้งในภาวะปกติรวมไปถึงครับยิ่งในภาวะวิกฤตและการเสริมความพร้อมให้เครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวนั้นก็จะช่วยให้การสื่อสารของรัฐเข้าถึงประชาชนถึงระดับของหมู่บ้านและชุมชนและทำให้ข้อมูลเตือนภัยต่างๆครับไปถึงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันเวลาครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการรับน้ำเหนือรัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมือระดับน้ำสูงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยครับอย่างเช่นที่เราเคยทราบข่าวไปก็มีอุทกภัยที่จังหวัดน่านครับส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยครับน้ำไหลจากที่ต่ำลงที่สูงครับซึ่งในการที่น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งบูรณาการในการทำงานเชิงรุกเพื่อจะรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุดครับรวมไปถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะประสบภัยด้วยครับและจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานก็มีการคาดการณ์นะครับว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ครับกรมชลประทานก็ได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อจะตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อจะให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือซึ่งการปรับระบายน้ำดังกล่าวครับจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณครับ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรครับอย่างไรก็ตามครับจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือ ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเลยครับพี่น้องประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรครับขอให้พี่น้องประชาชนครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงครับติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับมาปิดท้ายกันต่อครับที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ย้ำเตือนพี่น้องประชาชนครับที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับเนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้พี่น้องประชาชนนะครับรีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้ครับหรือว่าภายในวันจันทร์นี้แล้วนะครับ31สิงหาคมเพื่อจะรักษาสิทธิ์ของตนเองและล่าสุดครับข้อมูลวันที่24สิงหาคมกรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 372,207 คนครอบคลุมยานพาหนะ 663,040 คันโดยส่วนหนึ่งครับไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดและสำหรับผู้ที่ต้องการจะแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้นะครับถึงวันจันทร์นี้ครับวันที่31สิงหาคมและยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนและผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับและบทบาทครั้งสำคัญของประเทศไทยกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งครับบนเวทีโอลิมปิกทางการเงินในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และเมื่อโลกครับมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆคำตอบนั้นจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราครับมาร่วมกันขับเคลื่อนวิสัยทัศน์แห่งอนาคตภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ปลดล็อกศักยภาพผู้คนสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นรับมือกับอนาคตเพราะอนาคตของโลกครับไม่ใช่เรื่องของการเดินลำพังแต่คือการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันและนี่คือเวลาที่ไทยเราครับจะร่วมกำหนดทิศทางของโลกและปักหมุดประวัติศาสตร์ที่เราทุกคนภาคภูมิใจ The world is coming Thailand is ready แล้วพบกันนะครับวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านตีของร้องข่าวและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: 6 นาฬิกาก็อีก51 นาทีนะครับกลับมาข่าวยามเช้าช่วงสุดท้ายกันแล้วทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงแล้วกัน
1: ค่ะเข้ามาดูนะคะคอมเมนต์จริงๆแล้วมี FC หน้าใหม่เข้ามาด้วยนะคะคุณอัมพนนท์นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะ
0: ค
1: ุณอัมพนนท์เนี่ยได้เข้ามาทักทายกับเรานะนะคะบอกว่าท่านนายกเนี่ยลงไปที่อำเภอปัวเองเลยนะคะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ลำบากนะคะคุณสุนทรหนองคำขาวหนองน้ำขาวชัดเจนติชัดเจนดีครับตีคลองร้องข่าวค่ะ
0: ครับผมมีคุณคณาวุฒิเสกกล้าส่งติ๊กเกอร์มานะครับพี่ณรงค์พี่โอ้ข้อความเลื่อนไปไวมากพี่ณรงค์มาแล้วพี่สมัยโพดีสวัสดีครับข่าวยามเช้าส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับขอบคุณมากเลยมีพี่มนโมโนคลับนะอันนี้เป็นชื่อเฟซนะครับสวัสดีครับข่าวยามเช้าพี่ดาวอรุณกมลนะครับสวัสดีครับคุณจรัญสุวรรณรัตน์สวัสดีครับทักทายกันมาเหมือนกันนะครับพี่บุญชัยก็ติดตามเราอยู่นะขอบคุณครับมีใครอีกครับ
1: พี่สุพิษเพ่งแจ่มนะคะ อยู่บ้านโคกจานหมู่ที่4จังหวัดศรีสะเกษบอกว่าแหมอันนี้นะอันนี้อวดหรือเปล่าอุณหภูมิ25 องศากำลังดีเลย
0: กำลังดีเลยนะ
1: นะคะอากาศกำลังดีเลยค่ะยินดีด้วย
0: ครับพี่สังวาลเข็มทองสวัสดีข่าวยามเช้าครับพี่สุชินสวัสดีครับ
1: จันทบุรีจากพี่คมสันก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคะอากาศเย็นสบายดี26 องศาครับนะ
0: มีพี่มารีชุ่มเย็นส่งสติ๊กเกอร์มาครับมีใครอีก
1: อ๋อนี่บอกว่าคุณสรัญรัตน์นะคะอันนี้น่าจะเป็นFC ท่านใหม่นะคะสวัสดีคุณไอวรินคุณอานนท์นะคะแล้วก็ตีคองร้องข่าวกับคุณพลึกนะคะ
0: สวัสดีค่ะพี่ประเทืองพรมทัศน์นะครับพี่ตาวัดส้มตำชุมพรชอบมากครับตีคองร้องข่าวพี่บุญมาไปไหนพี่บุญมาอยู่นะครับแต่พี่บุญมาเนี่ยถ้าตีคองร้องข่าวก็จะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์น
1: ะ
0: ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพี่พลึดแก้วพี่บุญนะครับ
1: แต่ก็เรื่องราวข่าวสารก็แน่นเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าเสาร์หรืออาทิตย์นะคะ
0: ครับพี่สุนทรอยู่เกษมพี่สำเริงสาวสิริกุลบอกว่าฟังทุกวันเลยขอบคุณมากนะครับพี่เจนจิราเจริญสุขก็มาพี่ประเสริฐแสงแก้วพี่สมบัติพรมดวงสวัสดีครับพี่พงษ์นเรศมาแล้วสวัสดีครับครูนิดปริชยาสวัสดีค่ะจากพิษณุโลกตำบลสมอแขนะครับ
1: คุณโกศลนะบอกว่ากำลังติดตามที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากอากาศดีครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: พี่โกศลได้เป็นสติ๊กเกอร์แฟนตัวยงแล้วนะเขาเรียกเครื่องหมายใช่ไหมเครื่องหมายแฟนตัวยงนะคะนี่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าติดตามเราจริงนะคะ
0: โอ้หลายคอมเมนต์มากเลยวันน
1: ี้แล้วคอมเมนต์ก็คือรันเร็วมากเลยนะคะพูดถึงเรื่องของเนี้ยแหละคอมเมนต์รันเร็วเดินทางกันรวดเร็วเลยนะสำหรับคอมเมนต์ใครที่อยากเที่ยวช่วงท้ายสัปดาห
0: ์
1: นะคะหรือว่าช่วงท้ายทาง
0: ไปเที่ยวไหนครับ
1: ไปพัทยาค่ะวันนี
0: ้ไม่เอาเลยคุณจะเที่ยวหรือคุณจะพาไปเที่ยวไหน
1: เอาหรอดิฉันไปเที่ยวพัทยาวันนี้ตอนนี้ฉันจะพาคุณไปเที่ยวคุณหมิง
0: โอ้โห
1: ถ้าเกิดใครอยู่อุดรธานีแล้วอยากไปเที่ยวคุณหมิงนะคะเตรียมตัวได้เลยเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดเที่ยวบินตรงคุณหมิงอุดรธานี8 กันยายนนี้สัปดาห์ละ2 เที่ยวเป็นการเชื่อมต่อประตูภาคอีสานตอนบนสู่ประเทศจีนนะคะเหมือนการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจภูมิภาคด้วยเอามาดูกันดีกว่านะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้เดินหน้าส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางและการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาได้ผลักดันพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคตามแนวทาง Airport for Regional Development เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มการเชื่อมโยงเส้นทางการบินรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวการค้าแล้วก็การลงทุนด้วยนะคะซึ่งล่าสุดท่าอากาศยานอุดรธานีเตรียมรองรับเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำของสายการบินลักกี้แอร์เส้นทางคุณหมิงอุดรธานีแล้วก็คุณหมิงเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่8 กันยายน 2569สัปดาห์ละ2 เที่ยวบินนะคะซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเดินทางโดยตรงเลยระหว่างภาคอีสานกับจีนเอาจริงๆแล้วก็เป็นการเพิ่ม เพิ่มในเรื่องของการเงินด้วยรายได้ด้วยนะคะซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยท่าอากาศยานอุดรธานีมีกำหนดเข้ารับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินนะคะจากสำนักงานสถาบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในวันที่2กันยายน2569เพื่อจะเป็นการยกระดับการดำเนินงานของท่าอากาศยานนี่แหละให้เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งท่าอากาศยานสุดอุดรธานีค่ะเป็นท่าอากาศยานลำดับที่6ในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่ได้รับการรับรองก็คือก่อนหน้านี้ก็จะมีสนามบินเบตง บุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกแล้วก็กระบี่ซึ่งสนามบินอุดรธานีเนี่ยก็เป็นท่าอากาศยานหรือว่าสนามบินลำดับที่6นะคะที่ได้รับการดำเนินการนะซึ่งเส้นทางคุณหมิงอุดรธานีแล้วก็คุณหมิงเนี่ยมีกำหนดการให้บริการระหว่างวันที่8กันยายนปีนี
0: ้ครับ
1: จนถึง22ตุลาคมปีนี้เช่นเดียวกัน8กันยาถึง22ตุลาสัปดาห์ละ2เที่ยวบินในวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะคะโบอิ้ง737ความจุ189ที่นั่งสำหรับเที่ยวบินก็คร่าวๆก็คือออกประมาณ4:50
0: ออกจากคุณหมิง
1: ออกจากคุณหมิง4:50ถึงอุดรธานี5:50วิชั่วโมงเดียวเอง
0: เหรอคุณแ
1: ป๊บเดียวเองอ่ะ
0: เขาอยู่ใกล้กันจริงๆอ่ะอยู่ใกล้กันนะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นขาเที่ยวบินขาออกก็มีนะ6:50ถึงคุณหมิง3:50นะคะก็แต่ว่าตารางเที่ยวบินนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนปฏิบัติงานของสายการบินก็สามารถเช็คได้นะคะที่สายการบินเลยไหมเช็คได้เลยเนาะ
0: เช็คได้เลย
1: ที่สายการบินเลยนะคะ
0: อันนี้คือคุณหมิงไปอุดร
1: อ
0: ันนี้เครื่องบิน
1: เครื่องบิน
0: เดี๋ยวผมพาไปนั่งรถหน่อยละกันเมื่อสักครู่ในตีของร้องข่าวมี M28 ถ้าใครที่อยากลงใต้ถูกไหม M28 เปิดแล้วก็คือค่อนข้างสะดวกนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่าเพราะว่าเส้นนั้นเนี่ยกว่าที่จะแบบว่าดำเนินการ M82 ไม่ใช่ M28 M82 นะนั่นแหละคือสะดวกเพราะว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าแม้ว่าการช่วงการก่อสร้างมันก็จะมีอาจจะมีข่าวเล็กๆน้อยๆแบบที่ว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่เขาทดสอบถนนนะเขาเอา10ล้อตอนนั้นก่อนที่เขาจะเปิดเนี่ยเขา10ล้อหลายคันแบบมากๆมาทดสอบความแข็งแรงของทางด่วนมอเตอร์เวย์ M82 เลยนะครับทีนี้เนี่ยM6 สั้นๆนิดนึงแล้วกันนะว่าจะไปกรุงเทพอีสานเขาเปิดอันนี้คือ M6 เนี่ยเปิดใช้ก่อนมานานแล้วแล้วตอนนี้สุดสัปดาห์เปิดวิ่งฟรีทุกศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์
0: เบื้องต้นฟีดแบคดีมากๆกรุงเทพไปอีสานยังไงก็สามารถใช้ได้ M6 ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับบางปะอินปากช่องด้วยนั่นเองอ่ะโอเคเกือบลืมดูเวลาวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงกรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: จีนและเนปาลกลับมาปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งท่ามกลางการจับตาสัญญาณความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำหลากระลอกใหม่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือน51จังหวัดและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง5วันนี้
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานคร